0: ถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กระทรวงขออภัยค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนย้ำจุดยืนจีนไทยกัมพูชาเป็นมิตรประเทศกรณีส่งอาวุธให้กัมพูชาเป็นความร่วมมือปกติไม่เกี่ยวขัดแย้งชายแดนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้แจ้งเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชาว่าจีนมีความคิดเห็นและมีจุดยืนอย่างไรโดยระบุว่าจีนได้เน้นย้ำหลายครั้งว่าจีนไทยและกัมพูชาต่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรต่อกันและต่างมีความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารตามปกติความร่วมมือระหว่างจีนไทยกัมพูชาไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจีนได้รักษาการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับทั้งไทยและกัมพูชามาโดยตลอดและทั้งฝ่ายกัมพูชาและไทยต่างก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่สามารถแยกย้ายจากกันได้การคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนอย่างเหมาะสมโดยเร็วจึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์ในระยะยาวของประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาและในฐานะมิตรที่ดีของทั้งไทยและกัมพูชาจีนได้ดำเนินการด้วยแนวทางของตนอย่างแข็งขันมาโดยตลอดเพื่อส่งเสริมการเจรจาผลักดันให้ทั้งสองประเทศบรรลุการหยุดยิงและฟื้นฟูการติดต่อระหว่างกันโดยเร็วจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยและกัมพูชาจะเดินหน้าเข้าหากันคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือกันฉันมิตรฝ่ายจีนยินดีที่จะแสดงบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: สโมสรลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งซูเปอร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษขยับเข้าใกล้การได้กลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมถือหุ้นหลังสื่อชั้นนำของอังกฤษรายงานว่ากลุ่มทุนที่นำโดยอามิดบาเทียและเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนรวมถึงเอเดอร์โดซาเฟรินผู้ก่อตั้ง Facebook เป็นหนึ่งในผู้ร่วมถือหุ้นและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาทั้งนี้กลุ่มทุนดังกล่าวเตรียมเข้าซื้อหุ้นลิเวอร์พูลในสัดส่วน1ใน3ของสโมสรหรือมากกว่า 30%ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของหงแดงถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทนับต่อจากนี้ไปผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพ2026ปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยจากฝรั่งเศสชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกของอังกฤษ2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2รับปิดเวียนนาชนะไพเด้2-1 FC โคเปนเฮเกนชนะเดเบรเซน5-1คาโตวิชชนะฮาเปเอลเทอวิฟ2-1ขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรปรีซีซั่นคู่ที่น่าสนใจนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแพ้เอเวอร์ตัน1-3ลีดยูไนเต็ดเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1อาร์เซนอลเสมอโคโม1-1และลาคอรุนย่าแพ้รอัลมาดริด0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ให้ไตรรงค์ของไทยคงอยู่

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้วันพระผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับเรารายงานตัวพูดคุยกันเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ตื่นเช้าแล้วก็ต้องหลายท่านไปทำงานในวันนี้นะครับคุณกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับทักทายกันคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio และคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM
1: ครับ
0: ฟังได้ทั่วประเทศกันเลยนะครับวันนี้วันธรรมสวนะเป็นวันพระนะครับก็คงจะเป็นวันที่ชาวพุทธหลายๆท่านเองก็คงจะได้แวะไปทำบุญที่วัดกันนะครับก่อนที่จะมาทำงานบางคนก็ตักบาตรในทุกๆเช้าวันพระนะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับบรรยากาศช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือวันแม่แห่งชาติเมื่อวานนี้12สิงหาคม
1: ครับ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของพระราชพิธีนั้นนะครับเมื่อวานเวลา 18:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเสด็จไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการนะครับแล้วก็มีการถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จนะครับพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
0: ครับในการนี้นะครับได้อาราธนาพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาด้วยนะครับก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับก็หลังจากนั้นนะครับมีการทรงทอดพระไตรนะครับถวายพระสงฆ์อีก16ไตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทรงกราบพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนที่ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และผู้เข้าร่วมพิธีนะครับก็จะได้มีการพระองค์ได้เสด็จกลับแล้วก็ผู้เข้าร่วมพิธีก็เดินทางกลับครับ
0: ครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับซึ่งในวันที่12สิงหาคมของทุกปีก็จะยังคงเป็นวันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการนะครับเคียงคู่พระบารมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระบรมราชินีนาถ
1: ครับ
0: นะครับเรียกว่าทรงเป็นที่พึ่งนะฮะทั้งของประชาชนแล้วก็ในคราวที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงผนวดคงจำได้นะครับเมื่อปี2499จึงได้พระราชทานหรือสถาปนาให้พระองค์ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถนั่นเองไม่นับรวมไปถึงโครงการต่างๆมากมายที่ยังประโยชน์ยังความสุขให้เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ครับก็เรียกได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนะครับไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับนะฮะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินนะครับก็ล้วนแล้วแต่มี อาชีพที่มั่นคงในการเลี้ยงดูตนเองได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ซึ่งงานนี้นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นครั้งที่51แล้วครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและก็เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีนะครับแล้วก็เป็นการสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยนะครับให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: ครับและในโอกาสนี้ก็ได้พระราชทานเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน384คนลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569จำนวน190คนผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่จำนวน9คนและผู้มีอุปการะคุณจำนวน181คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วจะยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยครับ
1: ครับก็นับว่าสถาบันครอบครัวนะครับแม่เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอาจารย์สุธีครับในการดูแลลูกน้อยคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาก็ต้องได้รับความรักแล้วก็อบอุ่นจากแม่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับต่อจากนั้นนะครับทรงทอดพระเนตรนิทรรศการที่มีการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยแล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับซึ่งก็จะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับเพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
0: ครับแม่ดีเด่นปีนี้แล้วก็ลูกกตัญญูปีนี้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยกตัวอย่างนะครับสำหรับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปีนี้เช่นนางจิตราวัฒนศิลป์เป็นคุณแม่ของศิลปินที่ดังนะครับคุณเจคุณโจเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นศิลปินดังคุณเจเจตรินโจจิรายุเนี่ยนะครับแล้วก็คุณนางธัญวรรณป่วยแห่งคุณแม่ของนักแสดงหนุ่มกองทัพพิกนะครับรวมไปถึงดร.การดีเหลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
1: ครับแล้วก็สำหรับลูกนะครับที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569นะครับก็มีหลายท่านด้วยกันอย่างเช่นนักร้องนักแสดงศิลปินชื่อดังเนี่ยนะครับอย่างคุณโอปอสุชาตาช่วงศรีมิสเวิลด์2025
0: ครับ
1: สวยด้วยกตัญญูด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณวีนาปวีนาซิงค์นะครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2025คุณหนิงปัทมาจิตสวรรค์นะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2025แล้วก็มีคุณกราฟคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงศ์นะครับนักแสดงชื่อดังรวมถึงยังมีศิลปินดาราอีกจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
0: ครับนี่ก็เป็นแบบอย่างนะครับให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดีในเรื่องราวของความกตัญญูกตเวทียังมีลูกดีเด่นประเภทนักเรียนนักศึกษาอาทิเนเน่ รัติการอัมลอยหรือว่าเนเดลรอยัลเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศในการประกวดอเมริกาก็ทาเลนต
1: ์
0: ซีซั่น21นะครับก็ได้รับรางวัลลูกกตัญญูนี้ด้วยนะครับโอ้ก็สมควรได้จริงๆอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลลูกกตัญญูประเภทกีฬาเช่นบิลภูริพลบุญสอนโอ้โหนี่เทพบิวนะ
1: เทพบิว
0: นักวิ่งทีมชาติไทยสุดยอดมากนะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งหลายๆคนรุ่นใหม่ๆนะครับคุณเพียวอัชรพรคงยศนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็ยังมีคุณอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงนักกีฬาเทควันโดชายครับ
1: ครับก็นับว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยก็เป็นลูกที่ดีเด่นนะครับแล้วก็มีการดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของที่ท้องสนามหลวงซึ่งถือว่าเป็นส่วนกลางในการจัดงานพิธีนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวานนี้นะครับพลเอกพนาคณะปลดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการท่านร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์193รูปนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่ส่วนกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีทางด้านของนายอัญชลชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นประธานในพิธีครับ
0: ส่วนภูมิภาคเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนก็ทยอยเดินทางไปร่วมประกอบพิธีจุดผางประทีป 3,000 ดวงครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธาตุเจดีย์หลวงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะครับบรรยากาศภายในวัดมีการประกอบพิธีสวดมนต์โดยมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจุดผางประทีปบริเวณลานด้านหน้าพระธาตุเจดีย์หลวงท่ามกลางบรรยากาศที่สว่างไสวไปด้วยแสงเทียนนะครับสะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: ครับสำหรับการจุดผางประทีปนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนานะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นนะครับในการจุดประทีปไฟบูชาเนี่ยนะครับก็นิยมปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตรวมถึงเป็นการอุทิศส่วนกุศลนะครับซึ่งมักจะจัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วันสำคัญต่างๆซึ่งวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญที่ประชาชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีดังกล่าวในจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
0: ครับจากเหนือแล้วก็รอไปต่อที่ภาคใต้กันนะครับที่โรงเรียนเทศบาล4ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ประจำปี2569โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จแม่นะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเขาก็มีการเผยแพร่นิทรรศการซึ่งมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นการแสดงรำโนรานะครับอาจารย์จากนักเรียนนักศึกษานักเรียนเนี่ยนะครับจากโรงเรียนบ้านคีรีราชรังสรรค
0: ์
1: ที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีการแสดงลิเกฮู
0: ร
1: ูนะครับโอหาชมยากแล้วนะครับลิเกฮู
0: ร
1: ูเนี่ยเป็นนักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านเขาตันหยงที่อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็ส่งเสริมให้เด็กแล้วก็เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถแล้วก็ร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่พระองค์อยากจะให้อนุรักษ์ศิลปะเหล่านี้ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปครับ
0: ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นก็ให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับร่วมกันสืบสานคุณงามความดีรักษาค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนการสร้างความรักความสามัคคีความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนนะครับพร้อมร่วมกันน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและก็สืบสานคุณค่าที่ดีงามของแผ่นดินครับ
1: ครับแหมชื่นอกชื่นใจนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันตอกย้ำนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: เราทุกคนเนี่ยได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งมี
0: จากภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
1: เหมือนกันนะครับ มีศิลปะมีวัฒนธรรมที่งดงามเหมือนกันนะครับ
0: ทักทาย FC สักหน่อยสิครับ
1: ครับก็มีหลายท่านนะครับทักทายมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะครับคุณสวัสดิ์ชาดานะครับ
0: ค
1: ุณนิ่มจันทสิงห
0: ์คุ
1: ณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ครับ
1: คุณสุรศักดิ์คุณหนุ่มอันดาเนี่ยน่าจะจากภูเก็ตเนี่ยนะฮะ
0: คุณธิดาโตมาศมาด้วยนะคุณรัตนาสิมมะ
1: คุณโอ๊ตไฮโรครับ
0: ครับศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนนะครับ
1: ครับ
0: คุณประภัยก็มาด้วยนะ
1: คุณฝนทิพย์แตงโมเกิดสุขนะครับน่าจะรับฟังจากกาญจนบุรีท่านนี้นะครับ
0: ครับคุณสังเวียนศรีสุขนี่จากจังหวัดน่านนะฮะ
1: ครับ
0: คุณประภาพรปั้นบุญมีคุณสุบินและอีกหลายท่านหลายๆท่านคุณบัวลอยบัวพรมีเจนิดผัดไทยด้วยนะ
1: สวัสดีนะครับ
0: ครับคุณจันเพ็ญคำพลานะฮะขอบคุณครับ
1: ก็หลายท่านนะครับอยู่ในต่างพื้นที่กันนะครับสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะโพสแชร์ก็มาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการว่าประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับปริมาณฝนถ้าจากดูแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่160ของพื้นที่นะครับขณะเดียวกันนะครับบริเวณคลื่นลมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคุณผู้ฟังครับยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับ
0: นั่นกองทัพภาคที่2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่นะครับหลังจากที่น้ำลดลงนะครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210ได้จัดกำลังพลและชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าช่วยเหลือด้วยการขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินหลังระดับน้ำลดลงในพื้นที่ให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตตามเดิมตามปกติครับ
1: ครับเพิ่งเหลือบมาเห็นอาจารย์ธุรีครับ
0: คุ
1: ณสวัสดิ์ชาดาบอกว่าเพลงเพราะมากน่าจะเป็นเพลงเข้านะครับก็นี่เลยนะฮะ
0: ฝนหนาว
1: ฝนหนาวสาวครวนจัดให้เพราะเหตุการณ์นี้เลยนะครับที่มณฑลทหารบกที่210ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับได้มีการจัดสนับสนุนการบรรจุกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนเสริมแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยงแล้วเขาก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่เป็นแรงดันสูงนะครับในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมแล้วก็บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนมด้วยก็เร่งระบายน้ำนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ในส่วนของมณฑลทหารบกที่210ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับมีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหน่วยทหารนะครับเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดเวลาครับ
0: ครับส่งกำลังแรงใจไปถึงชายแดนนะครับทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับจะมีทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเฝ้าระวังโดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ทหารพราน
1: ครับ
0: อย่างเช่นทหารพรานที่ภาคใต้นะครับแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49กำชับคุมเข้มพื้นที่ป่าเขาและชุมชนรอบแนวเทือกเขามุ่งสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนะครับท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนรา

0: เป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49นะครับซึ่งก็มีการตรวจเยี่ยมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยรอบค่ายก่อนที่จะเดินทางกลับครับ
1: ครับมีการฝึกแลนด์ทามอลนะครับมีพิธีปิดแล้วนะครับพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5พร้อมด้วยพลตรีซัมซารีอาบูฮาซันผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2ของมาเลเซียก็เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกแลนด์ทามอลครั้งที่29/2526
0: ครับ
1: นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปซึ่งก็ประกอบด้วย3ขั้นด้วยกันมีการฝึกแลกเปลี่ยนร่วมการฝึกภาคสนามและการปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารกับพลเรือนครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับนักศึกษาพิจารณา Unity Team Challenge 2569นะครับในส่วนของพลตรีพงษ์กฤษรุจิโยธินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ท่านเป็นผู้แทนแม่ทัพที่2เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแล้วก็กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งมีในส่วนของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเขาใช้ระยะเวลาเนี่ย2วัน1คืนด้วยกันนะครับก็มีนักศึกษาชั้นปีที่นักศึกษาวิชาทหารนะครับชั้นปีที่2ปีที่3จำนวนกว่า70นายจาก10สถานศึกษาที่ผ่านการทดสอบนะครับเรื่องของการทำงานเป็นทีมการแสดงออกภาวะความเป็นผู้นำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการมีจิตอาสาแล้วก็อุดมการณ์ความรักชาติเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ผลการแข่งขันทีมที่แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนพิมายวิทยา
0: ครับปรบมือนะ
1: ปรบมือเลยนะฮะรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนบัวใหญ่ครับและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนเมืองคงนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติรายบุคคลโดยรางวัลมีความเป็นผู้นำดีเด่นเนี่ยก็ได้แก่นักศึกษาวิชาทหารธนากรขันทองชัยจากโรงเรียนบัวใหญ่แล้วก็มีรางวัลผู้มีความรู้ทางทหารดีเลิศนะครับนักศึกษาวิชาทหารกฤตภักดิ์นาเกตจากโรงเรียนวัดประชานิมิตกองทัพภาคที่2ก็แสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นของนักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์พลังแห่งความสามัคคีและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองให้มีความเข้มแข็งต่อไปครับ
0: ครับเช้านี้ก็คงต้องล่ำลาไปด้วยข่าวดีๆแบบนี้นะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ
1: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ผมณัฐฐาจันทร์รังสีพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับ
1: สวัสดีครับ

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาบทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญธรรมตะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทประศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงพระองค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอายุการเนี่ยข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พนวกะภิกษุพมัจเจมะภิกษุละท่านสายระตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพด็อกเตอร์พระโกปัตระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุ

ทุกชนขอนำกุยองกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการณะพุทธังปูเชมิเอมินาสการณะธัมมังปูเชมิเอมินาสการณะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถปะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถปะธัมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญกุยมกับคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจำยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวังวจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาติหาริยะกลังพุทธรูปังอังวันหามิสัพปโสสัทธาสติปวันโตเมสิติพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิติสังกังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตมเองพระมาจมาเทวาสเพยักขาปรายันติพระมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตมเองมาปุญโญมหาราโภพระวันตมเองจะมาอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังวิรัยหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยพุทธัสสะมานีมานาพุทธัสสะสวาหมสัมปติจฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขอทักทายท่านสาธุชนที่รับฟังวันนี้วันพระวันพระและวันโยมก็ไปวัดกันโยมไปเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงส่องนำทางชีวิตของเราโยมบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางมือฟังให้ติดหูดูให้ติดตาว่าให้ติดปากภาวนาให้ติดใจแล้วก็วันนี้อาตมาภาพก็จะนำพระสงฆ์ลงอุโบสถปาฏิโมกข์เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอนะซึ่งมีงาน8ด้านที่เราที่อาตมาพากระสับกระยับขับเคลื่อนก็คือ1ศีลธรรมนวัตนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6สังฆ7กตัญญูธรรม8สามัคคีธรรมก็เป็นงานที่เราจะต้องขยับขับเคลื่อนในวันพระนี้ที่วัดห้วยแก้วตำบลชอน้อยนะก็จะไปเจอกันยมสวดมนต์สร้างสุขสามัคคีธรรมดีวิถีพุทธโดยอาตมาก็จะพาญาติโยมมาสวดมนต์แล้วก็บรรยายธรรมนะมาร่วมกันสร้างบารมีด้วยกันยมนั้นวันนี้ตอนเย็นก็มีโครงการที่วัดพัฒนาธรรมก็18นาฬิกาทำวัดสวดมนต์แล้วก็พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระธรรมถวายแด่พระพันปีหลวงแล้วก็วันพระยอมอย่าลืมนะวันแม่ที่ผ่านไปนายอมความเศร้าใจความหดหู่ใจที่เด็กอายุ14โรงเรียนดังแห่งหนึ่งที่ใช้ปืนยิงครูยิงผู้บริสุทธิ์ก็เรียกว่าโหนกระแสหรือว่าสังคมเรียนแบบโบราณบอกเลี้ยงลูกให้ท้ายมันเป็นพิษเลี้ยงลูกให้หัวคิดมันเป็นคุณให้สตังต้องตั้งสติยมเราอย่าให้สตังต้องให้สติยมปัจจุบันนี้ยมเลี้ยงลูกตามใจตามใจลูกจนเสียคนเสียเด็กบางคนติดยางอมแงมอยากบอกยาเสพติดติดยามะแล้วมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองนะแค่ปู่ย่าตายาย
แต่อันนี้ไม่ได้ติดยาแต่ว่าเกิดการอาการจากการเก็บกดอาการดูตัวอย่างตัวอย่างก็มีสองอย่างยมตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนบางพวกคนเราเนี่ยคนสองคนเดินมายมเป็นครูเราได้ทั้งสองคนคนที่ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก็เป็นครูให้เราเป็นตัวอย่างนะคนที่และเทะชีวิตเหลวแหลกไม่มีความดีอะไรเลยก็เป็นครูเราได้อย่าไปตามอย่างเขาก็แล้วกันนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายเลี้ยงลูกต้องอบรมสั่งสอนเช้ามืดต้องปลุกมีทุกต้องปอบแสดงกิริยาหยาบต้องปั๊มทำความเร็วสามต้องห้ามนะอย่างนี้เด็กมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเราโดยเฉพาะวิชาศิลธรรมในโรงเรียนไม่มีแล้วโยมนะบางคนก็บอกว่าครูพระสอนศิลธรรมเสียงว่าปานเปล่าโยมโรงเรียนดังๆอย่างนี้ครูพระศิลสอนศิลธรรมไม่เข้าถึงนักโยมเขาไม่เอาแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางโรงเรียนเนี่ยขึ้นป้ายโรงเรียนวิถีพุทธแต่ไม่เคยทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยโยมไม่เคยให้เด็กนั่นแม้อาตมาเองจึงต้องเช่าช้างที่วัดพัฒนาธรรมรามโยมอาตมาจะเปิดรายการธรรมะเสียงอาตมาทุกวันนะครับอย่างน้อยๆก็ย้ำพูดย้ำคิดกระแสน้ำเปลี่ยนใจปลาพุทธศาสนาเปลี่ยนใจคนกระแสน้ำเปลี่ยนใจปลาการเวลาก็เปลี่ยนใจคนนะพยายามบ่อยๆนะเด็กเขาก็จะเกิดความละอายแก่ใจนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งมันได้มันก็ว่าถ้าน้ำใสเกินไปก็ไร้มัจฉาน้ำใสเกินไปก็ไร้มัจฉาคนเราจะเข้มงวดกันไปก็ไร้บริวารเข้มมากตรงมากก็ไร้บริวารนั้นเราต้องรู้จักวิธีการอยู่ร่วมกับเขาจะอยู่กับเขายังไงอยู่ให้ได้อยู่กับคนอย่าให้คนไล่หนีอยู่กับผีอย่าให้ผีกลัวทาอยู่กับเทวดาก็อย่าเทวดาเทวดาไม่คุ้มครองรักษานั้นทั้งหลายอิตริสะเศรษฐีผู้ขี้เหนียวยมเรื่องนี้มีมานานแล้วยมเข้าใจว่าก่อนสมัยพุทธกาลแต่เรื่องของท่านผู้นี้น่าจะเป็นตัวอย่างของคนที่กลับใจได้คนหนึ่งจึงนำมาขยายให้ท่านผู้ฟังเพลินว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งรูปร่างไม่ค่อยรอเราสักเท่าไรว่ากันว่าแกตาเขข้างหนึ่งเดินหลังค่อมนิดๆอีกด้วยแถมมีศีรษะแถมที่จะมีความรับพิเศษอีกอย่างหนึ่งซึ่งช่างกระบอกเท่านั้นที่จะรู้มันคืออะไรค่อยบอกทีหลังก็แล้วกันโยมท่านเศรษฐีคนนี้มีนามว่าอิสลีสะมีทรัพย์สมบัติวรรกตกทอดมา7ชั่วอายุคนยมประมาณไม่ว่ามีเท่าไหร่มากมายมหาศาลก็แล้วกันแต่แกเป็นคนขี้เหนียวไม่ค่อยบริจาคเงินทำบุญทำทานแม้แต่บาทเดียวตัวแกเองก็อยู่อย่างปันปอนกินง่ายนอนง่ายทำอย่างกับคนจนไปไหนมาไหนไม่มีมาตรมหาเศรษฐีอารยมวันหนึ่งอิลิสะเศรษฐีเห็นชายคนหนึ่งนั่งดื่มสุราโยมมีปลาแห้งกินเป็นกับแก้มนึกอยากจะกินอย่างเขาบ้างแกไม่กล้าซื้อสุรามาดื่มเพราะแกกลัวเสียทรัพย์ขี้เหนียวปานนั้นเลยโยมสู้อดใจมาหลายวันความอยากกินมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดอดใจไว้ไม่ไหวจึงแอบไปซื้อสุรามาขวดหนึ่งไม่มีใครรู้กลัวเขาจะมาแบ่งจึงออกไปนอกเมืองคนเดียวยึดเอาพุ่มไม้พุ่มหนุ่มปอดคนเป็นสถานที่นั่งดื่มสุราคนเดียวเงียบๆขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชเข
คือพระอินทร์นิยมว่ากันว่าเคยเป็นบุรุษของบรรพบุรุษของเศรษฐีขี้เหนียวมาในชาติก่อนเห็นว่าลูกหลานของตนนั้นขี้เหนียวเหลือประมาณต้องการให้สำนึกจึงแปลงกายเป็นอิตรีสะเศรษฐีคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระราชาแน่นอนพระราชาในนิทานที่ชาดกก็ไม่ก็ต้องเป็นพระเจ้าพระศรีนามว่าพรหมทัตยมบอกถวายทรัพย์ทั้งปวงที่ตนมีให้แก่พระราชาพระราชาตกพระทัยอยู่ๆเศรษฐีขี้เหนียวมามอบทรัพย์ให้จึงไม่ยอมรับรับสั่งว่าให้คิดดีๆก่อนท่านเศรษฐีอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแกก็ยังยืนการมอบถวายสมบัติเช่นเดิมพระราชาไม่ยอมรับแกจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นข้าพุทธเจ้าจะขอขนทรัพย์ทั้งหมดออกไปให้ทานแก่ยาจกไว้ได้พกและคนทั่วไปอิตริสะเศรษฐีตัวปลอมไปไกลกระเรื่องหาสั่งให้คนในบ้านเปิดคลังสมบัติขนออกมาบริจาคแก่ประชาชนให้เป่าประกาศทั่วเมืองว่าท่านเศรษฐีจะบริจาคของทำทานขอให้มารับกันโดยทั่วหน้ากันประชาชนแต่ยินข่าวก็พากันมายงแรกๆ ก็ไม่แน่ใจว่าเศรษฐีขี้เหนียวจะทำจริงคันเห็นว่าแกให้ทานจริงๆก็มารับข้าวของไปตามที่ตนต้องการมากบ้างน้อยบ้างก็ทาใจคนหนึ่งนอกบ้านเป็นชาวบ้านนอกขนของที่ได้รับบริจาคใส่เกวียนออกจากเมืองปากก็พร่ำสรรเสริญความใจบุญสุนทรทานของท่านเศรษฐีอวยพรให้อิตริสะเศรษฐีมีอายุมั่นขวัญยืนตลอดทางอิตริสะเศรษฐีตัวจริงได้ยินคนเอ่ยชื่อตัวเองจึงลุกขึ้นมาจากพุ่มไม้ที่แอบนั่งดื่มสุราอยู่มองไปเห็นข้าวของที่ชายคนนั้นบรรทุกเกวียนไปจำได้ว่าเป็นของตนยมจึงเข้าไปยื้อแย่งกลับคืนถูกกทาชายคนนั้นทุบต่อยเอาสะบักสะบอมแถมตะโกนใส่หน้าว่าอาโทษทีไอ้จิ๊บหายมึงอยากได้มึงก็ไปรับเอาเองสิวะท่านอิริสาเศรษฐีกำลังให้ทานอยู่มึงมาแย่งจากกูทำไมได้ยินดังนั้นอิริสาเศรษฐีตัวจริงก็ฉุกคิดได้ว่ามันคงเกิดอะไรสักอย่างขึ้นแน่ๆรีบวิ่งไปยังกราชของตนเห็นประชาชนยืนมุงส่งเสบียงอึงมี่ยืนส่งเสียงอึงมี่จึงแหวกฝูงชนเข้าไปจะเข้าไปในบ้านถูกนายประตูห้ามไว้จึงร้องตะโกนว่าเฮ้ยข้าคืออิตริสะเศรษฐีเจ้าของบ้านนี้ให้ข้าเข้าไปคนเฝ้าประตูเราก็ว่าโทษทียมไอ้จิ๋วไปมึงอยากได้รับบริจาคมึงก็เจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยสิวะไปเข้าคิวนุ่นอย่าอ้างชื่อเจ้านายทรงเดชไม่ได้จ้างโว้ยไม่ได้อ้างโว้ยข้านี่แหละอิริสะทรัพย์สมบัติของข้าใครถือสิทธิ์อะไรขนออกมาบริจาคไอ้นี่มันวอนเสร็จแล้วคนเฝ้าประตูโมโหจึงสั่งให้พักพวกรุมเตะรุมต่อยจนสะบักสะบอมเฉดหัวออกจากบริเวณบ้านเมื่อถูกไล่ออกจากบ้านอิริสะเศรษฐีก็ค่ำควรอย่างน่าสงสารไปเฝ้าพระราชาขอพระบารมีพระราชาเป็นที่พึ่งร้องว่ามีคนขนข้าวของแกออกไปให้ทานโดยไม่รับอนุญาตพระราชาคนละสองแอลเมื่อกี้ท่านมาหาบอกว่าจะยกทรัพย์สมบัติให้ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่รับท่านบอกเองว่าจะบริจาค
แล้วนี่มาร้องห่มร้องไห้เสียดายของภายหลังดีนะที่ข้าพเจ้าไม่รับบริจาคของท่านไม่งั้นท่านก็คงจะทวงคืนอีกข้าพุทธเจ้ามิได้มาป้อมและมิได้มาบอกถวายทรัพย์สมบัติดังรับสั่งแต่ประการใดพระเจ้าข้าอ้าวพระราชาอุทานอีกสงสัยจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วจึงรับสั่งให้คนไปเชิญคนที่กำลังบัญชาการขนทรัพย์ออกบริจาคอยู่เข้าไปเฝ้าปรากฏว่าคนที่มานี้รูปร่างหน้าตาเหมือนกับคนที่มาร้องทุกข์ไม่ผิดเพี้ยนเลยจนพระราชาเองก็ไม่ทรงทราบว่าใครเป็นใครรับสั่งถามว่าใครคืออิตลิสะข้าพุทธเจ้าเองพระเจ้าข้าทั้งสองคนกราบทูลพร้อมกันไม่จริงข้าพุทธเจ้าเองตั้งเหอไอหมอนั่นพูดเท็จตัวจริงกราบทูลไม่จริงพุทธเจ้าข้าเจ้าคนนี้กล่าวตู่ข้าพุทธเจ้าคืออิลิสะเศรษฐีตัวจริงตัวปลอมกราบทูลบ้างเอาราละไม่ต้องเถียงกันให้ใครไปรับภรรยาและบุตรเศรษฐีมาพระราชารับสั่งเมื่อพระราชาและบุตรของเศรษฐีมาถึงต่างก็พิศวงงงเวงไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือสามีและบิดาของพวกตนเพราะทั้งสองคนเหมือนกันอย่างกับแกะที่ทำคนนิ่งอิติสาเศรษฐีตัวจริงนึกถึงทีเด็ดของตนได้จึงกราบทูลให้รับสั่งนายช่างกระบอกมาตัดสินพระอินทร์ในข้ามของอิติสะตัวปลอมรู้ทันจึงเตรียมการไว้พร้อมจับที่เด็ดที่ว่านี้คืออิติสะตัวจริงมีไฝเม็ดใหญ่อยู่กลางศีรษะช่างกระบอกประจำตัวตอนนั้นรู้ว่าที่รู้ความลับเมื่อช่างกระบอกไปเปิดศีรษะทั้งสองคนตรวจสอบแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะท่านทั้งสองหลังค่อมทั้งสองท่านตาเก๋ข้างหนึ่งทั้งสองท่านมีไฝเม็ดใหญ่ที่ศีรษะเหมือนกันข้าพุทธเจ้าไม่สามารถชี้บอกได้ว่าใครคืออิลิสะเศรษฐีตัวจริงท่านนั้นละยอมอิลิสะเศรษฐีตัวจริงเสียใจมากล้มปุ๊บเส้นสติพอฟื้นขึ้นมาได้พระอินทร์จึงคืนร่างแล้วกับกล่าวกับอิสัตถิว่าเราคือบรรพบุรุษของท่านเราเห็นท่านตนีทีเหนียวไม่เคยบริจาคทานแม้ข้าวตะเพียนเดียวจึงได้มาตักเตือนท่านต่อไปนี้ท่านอย่าได้ตนีทีเหนียวจงบริจาคทรัพย์ทำทานรักษาศีลบ้างขอคำมั่นสัญญาจากอิริสะเศรษฐีแล้วก็หายวับไปกับตาตั้งแต่นั้นมาอิริสะเศรษฐีก็กลายเป็นนิวอิริสะที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำบุญทำทานตักไปรักษาศีลบำเพ็ญทานภาวนาเต็มมาตามความสามารถเป็นที่รักของชนคนหลายตลอดการชีวิตแล้วอายุวัฒนกุมารเด็กรอดตายเพราะต่ออายุพิจารณาตามเนื้อหาแล้วโยมเรื่องนี้น่าจะแต่งภายหลังพุทธกาลแต่พยายามโยงไปถึงพระพุทธองค์เหตุผลง่ายๆคือสมัยพุทธกาลไม่มีการสวดพระปริตรการต่ออายุหรือสวดพระปริตรข้อที่จริงจะเป็นอย่างไรฝากนักปราชญ์พิจารณาด้วยขอเล่าเรื่องให้ฟังก่อนโยมดาบทสองตนเป็นเพื่อนกันบำเพ็ญพจน์เก่งคัดอยู่ในป่าดาบทคนหนึ่งคิดว่าขืนบวชอยู่อย่างนี้จนตายก็คงไม่มีบุตรสืบสกุลแล้วสกุลก็จะขาดสูญคิดได้ดังนี้จึงราพจน์มาเป็นผู้ครองเรือนแต่งงานกับหญิงสาวที่เหมาะสมกันก็ร่างสร้างตัวฐานะมั่นคงมีโคถึง100ตัว
สมัยนั้นใครมีโคมากปานนั้นถือว่ามีฐานะดีอย่างไม่ช้าไม่นานก็ได้บุตรชายน่ารักน่าชังมาคนหนึ่งพอดีได้ข่าวว่าตามบทสายเก่าของตนอาศัยอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านตนจึงพาลูกเมียไปกับขณะบิดาไหว้ดาบทก็อวยพรว่าขอให้โยมอายุมั่นขวัญยืนขณะมารดาไหว้ก็ได้รับคำอวยพรเช่นกันแต่เมื่อให้บุตรชายไหว้บังดาบทกับนั่งนิ่งพระคุณท่านไม่อวยพรให้บุตรชายเราหรือขอรับคุณพ่อเด็กเรื่อเรียนถามดาบทผู้เป็นสายเก่าเด็กคนนี้อายุจะไม่ยืนอาตมาจึงไม่อวยพรที่มีทางช่วยอย่างไรบ้างหรือไม่ครับท่านผู้เป็นพ่อถามด้วยความกังวลใจอาตมาไม่รู้วิธีแก้ไขแต่รู้ว่าเด็กจะอายุไม่ยืนดาบทจอมมีใครบ้างที่สามสมณะโคดมคงจะสร้างดาบทเอ่ยถึงพุทธองค์คงเพราะเกียรติคุณของพุทธองค์แพร่กระจายไปทั่วแม้ฤาษีชีไพนักบวชต่างศาสนาก็ทราบกันดีแต่ตามาแต่ผมไม่นับถือศาสนาของพระสมณะโคดมนะเกรงว่าตบะจะเสื่อมพ่อเด็กแย้งถ้าโยมรักลูกไม่อยากให้ลูกตายโยมคิดเอาเองก็แล้วกันดาบทแนะนำเขาและภรรยาจึงตัดสินใจอุ้มลูกน้อยไปเฝ้าพุทธองค์ขณะเขาและภรรยาถวายบังคมพุทธองค์ก็ได้รับพรจากพุทธองค์ว่าขอให้อายุมั่นขวัญยืนแต่เมื่อให้ลูกน้อยกราบบังคมทูลบ้างพุทธองค์กลับประทับดุษฎีเช่นเดียวกับดาบทสหายเก่าของเขาเขาจึงกราบทูลถามสาเหตุพระองค์ตรัสบอกว่าเด็กจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันหลังจากวันนี้เมื่อเขากราบทูลถามว่ามีทางรอดไหมพระองค์ตรัสว่ามีถ้าท่านจักให้ภาษาวกทางหลายของเราสวดพระฤทธิ์7วันจะคืนโดยสร้างพระรำไว้บริเวณบ้านแต่งตั้งมือไว้ตั้งไว้ขึงสายติ่นล้อมรอบบริเวณเอาเด็กนอนตรงกลางนิมนต์ภาษาวกของเรามาสวดพระปริตร7วัน7คืนโดยวิธีนี้เด็กจะรอดชีวิตเขากลับไปเตรียมประรำพิธีตั้งสำหรับสวดพระปริตรขึงได้สายศีลจะรอบบริเวณนำบุตรน้อยมานอนตรงกลางประรำตามที่พระองค์ตรัสบอกนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดพระปริตรต่อกัน7คืน6คืนคืนวันที่7พุทธองค์เสด็จไปสวดพระปริตรตำรากล่าวว่าที่เด็กน้อยจะมีอายุแค่7วันเท่านั้นก็เพราะมียักษ์ตนหนึ่งรับใช้ท้าวเวสสุวรรณหัวหน้ายักษ์อย่างดีมาเป็นเวลา12ปีท้าวเวสสุวรรณพอใจจึงให้พรว่าภายใน7วันนี้อนุญาตให้เจ้าจับเด็กกินได้คนหนึ่งบังเอิญว่าเด็กคนนี้เกิดในวันที่ยักษ์ตนนี้ได้รับพรแกจึงจ้องที่จะจับเด็กคนนี้กินแต่พ่อแม่ของเด็กจัดการสวดพระปริตรต่ออยู่ให้ยักษ์ตนนั้นก็ไม่มีโอกาสจับเด็กแต่ได้แต่จ้องรอจังหวะอยู่ใกล้ๆบริเวณพิธีรอว่าเด็กน้อยออกจากวงได้สายศีลเมื่อไรก็จะจับเอาไปกินทันทีเมื่อพระองค์เสด็จมาในปารามพิธีเพื่อสงสวดพระปริตรเราเทวดาผู้ปกกติใหญ่น้อยทั้งหลายต่างก็แห่กันมาเฝ้าพระองค์บริเวณพิธีจึงเต็มไปด้วยเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เทพผู้มีศักดิ์น้อยจำต้องถอยออกไปห่างๆยักษ์ตนที่
พูดถึงนี้จำเป็นต้องถอยออกไปยืนอยู่ไกลมากโยมเพราะตนเป็นเพียงยักษ์กระจอกตนหนึ่งเท่านั้นจึงไม่มีโอกาสเข้าไปจับเด็กกินเมื่อพ้น7วัน7คืนไปแล้วเธอก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเด็กน้อยได้เด็กน้อยจะรอดชีวิตพ่อแม่เด็กจึงกราบทูลพุทธองค์ว่าบุตรชายของตนจะมีอายุยืนเท่าไหร่พระองค์ตัดบอกว่าเขาจะมีอายุอยู่120ปีนะโยมด้วยเหตุผลนี้พ่อแม่จึงตั้งชื่อเขาว่าอายุวัฒนกุมารกุมารผู้มีอายุยืนและเขาก็มียืนจริงๆโยมเขาจะเริญโตมาแต่งงานเป็นหลักฐานมีชีวิตครอบครัวที่มั่งคั่งมั่นคงตลอดอายุไขวันหนึ่งเราสาวกของพุทธองค์สนทนากันในอุปทานศาลาหอฉันใช้เป็นศาลาสนทนาธรรมด้วยยกประเด็นเรื่องเด็กที่ตายจะตายไป7วันรอดชีวิตมาได้เพราะอานุภาพพุทธานุภาพของพระปริตจนเด็กได้ชื่อว่าอายุยืนพุทธองค์เสด็จมาตัดให้ว่าพวกเธอว่าคนใจยืนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติหรือคุณธรรม4ประการไม่ใช่เพียงอายุเพียงอย่างเดียววรรณะผิวพรรณก็ผ่องใสมีความสุขและมีพละกำลังด้วยคุณธรรมที่ว่านี้คือ1ต้องมีปกติกราบไหว้ผู้ใหญ่เสมอผู้อื่นเสมอ2ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเป็นหนึ่งคุณธรรม2ประการนี้ความจริงสรุป

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนสอบท้องถิ่นตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนี้และศาลนัดชี้ชะตาดาราสาวพิงกี้สวิกาและครอบครัวพร้อมพวกรวม24คนคดีช่อโกง Forex 3D และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 9:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2569ที่ห้อง Royal Jubilee Ballroom Arcade Challenger ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเวลา 9:00 นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม15:30 นปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลส่วนที่รัฐสภาเวลา15:30 นรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวประเด็นได้เวลาปฏิรูปการคลังทั้งระบบตัดงบ70ไม่เพียงพอปฏิรูประบบราชการเริ่มต้นตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการ10ปีและจัดการโกงสว.วันนี้ถึง31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบท้องถิ่นปี68โดยสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลดูคะแนนด้วยตนเองที่อาคารสุวัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเฉพาะวันและเวลาราชการศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกง Forex 3D ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทก์ฟ้องในอภิรักษ์ผู้บริหารนางสาวสาวิกาหรือพิงกี้นักแสดงและครอบครัวกับพวกรวม

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: สวัสดีครับกับงานเพลงพบรักที่ปากน้ำโพเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังทักทายก่อนเข้ารายการข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณครับทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็ต้องโทรหาเราสิครับเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวไปในบ้านกันเลยครับแล้วก็เลือกเมนูอาหารที่มีตัวเลขไว้เลยว่าชุดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เราราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100ถึง1,200โดยประมาณ1,000ต้นๆ1,100ถึง1,200แล้วก็เลือกอย่างจุใจเลยครับ9อย่าง10อย่าง11อย่างขึ้นโต๊ะได้หมดเลยครับขึ้นโต๊ะได้หมดเพราะว่าโต๊ะตรงกลางเราหมุนได้แล้วก็หมุนกับข้าวไปตรงกลางไอ้ที่มันเสิร์ฟมากกว่าตรงนั้นเราก็วางไว้ใกล้ๆแขนเราใกล้ๆตัวเราพอตรงกลางหมดเราก็เสิร์ฟอันใหม่ของเราเข้าไปเพราะนั้นกับข้าวมันจะเยอะแยะทีเดียวครับอร่อยอร่อยกับรางวัลช้อนทองชวนทานของวิชัยโต๊ะจีนครับโทรเลยครับเช้านี้อยากจะคุยกับคุณพี่วิชัยก็0819465036 0819465036ครับพร้อมทั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างนั่นคือไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยของท่านอาคารพาณิชย์ตึกแถวหรือจะเป็นบ้านชั้นเดียว2ชั้นบ้านรีโนเวทใหม่สวยๆทำได้หมดกุฏิพระสลาการประเรียนโบสถ์ครับก็บอกไทยภูผาเอนจิเนียริ่งแล้วกันไม่ใช่เก่งเฉพาะผลิตอาหารเสริมอย่างเดียวนะไทยภูผาวิปโรนี่ก็คนชอบอกชอบใจดูแลสุขภาพได้แข็งแรงรวดเร็วมากนะครับสั่งซื้อตอนนี้กำลังโปรโมชั่นเลยภูผาวิปโรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อพร้อมทั้งโทรถามเกี่ยวกับภูผาไทยภูผาเอนจิเนียริ่งก็0817805575 0817805575ครับก่อนอื่นต้องแสดงความดีใจกับน้องเนเน่รอยันเธอเปิดใจหลังจากรับราชทานรางวัลลูกกตัญญูปี69หลังความสำเร็จมีแม่เสมอว่างั้นครับสาวน้อยผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21อาจทำให้หลายคนคุ้นเคยกับความสามารถความมั่นใจและพรสวรรค์ของเนเน่รัติการอัมลอยหรือเนเน่รอยันแต่ในอีกมุมหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จและความสดใสเหล่านั้นคือรากฐานที่แข็งแกร่งจากสถาบันครอบครัวและความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างเธอกับผู้เป็นแม่พิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เนเน่ได้เข้ารับราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงส่งต่อแม่ประเภทนักเรียนนักศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณเอ็กซิบิชันฮอลล์6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเอ็มแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีเมื่อ12สิงหาคมเมื่อวานนี้ครับซึ่งก็เป็นความน่ารักสดใสของเธอนะครับในนี้รัติการกล่าวถึงความรู้สึกภายหลังรับประทานรางวัลลูกดีเด่นว่ารู้สึกมีความสุขตื่นเต้นเล็กน้อยที่ได้รับประทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2519โดยเฉพาะในวันแม่แห่งชาติซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่อยากขอบคุณคุณแม่ที่ดูแลสนับสนุนตนเองมาโดยตลอดคุณแม่มักสอนเสมอว่าหากมีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจสามารถมาปรึกษาแม่ได้นะลูกทำให้ตัวรู้สึกใกล้ชิดและสนิทกับครอบครัวมากขึ้นมองว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแม่เป็นคนที่หนูรักมากและปกติหนูไม่เคยอยู่ห่างจากแม่เลยแม้ในเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศกับคุณพ่อก็จะโทรศัพท์พูดคุยกับแม่อยู่เสมอแต่เป็นคนที่มีแฟชั่นมากแพชชั่นมากและไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะคอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนหนูตลอดเนเน่รัติการว่างั้นครับเนเน่รอยันจึงไม่ได้เป็นเพียงแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่แต่ในแง่ความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกบนเวทีโลกยังเป็นแบบอย่างของลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณค่าของความรักในครอบครัวสะท้อนเห็นว่าหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของลูกทุกคนมีความรักและซัพพอร์ตที่ไร้เงื่อนไขของแม่เสมอนะครับ คลับก็เป็นอะไรที่แม่เขาก็น่ารักเนาะที่สำคัญตอนนี้รู้สึกว่าจะผ่านเข้ารอบไปแล้วใช่มั้งจะต้องคว้าตั๋วไปลุยต่อรอบไลฟ์โชว์บนเวทีอเมริกาก็อตไทเลนด์แล้วครับผ่านรอบอะไรเขาเรียกว่าเป็นรอบที่จะคว้าตั๋วลุยต่อรอบและคราวนี้จะขึ้นเวทีอเมริกาก็อตไทเลนด์อีกรอบนึงแล้วครับก็ถือว่าเยาวชนคนไทยที่ชื่อว่าเนเน่หรือแพรวรัตติการอําลอยแต่ชื่อภาษาอังกฤษที่คนรู้จักเนเน่รอยันครับเธอจะต้องกลับไปนครลอนจลิสสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเนเน่สร้างความมือหาด้วยการร้องเพลงเล่นกีตาร์ในเพลงซอมเมกโอ้โหเธอใส่เต็มที่นะครับก่อนที่เธอจะสามารถคว้าเสียง4 yes จากคณะกรรมการจนสร้างปรากฏการณ์ไวรัลไปทั่วประเทศนั้นครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอเมริกาก็อตทาเลนต์ได้ปล่อยคลิปการแสดงของเนเน่ในรอบจูดีก็เนเน่เรียกร้องเลือกร้องและเล่นกีตาร์ในเพลงที่เธอตั้งใจมาแล้วเนี่ยนะครับHigh Chelia ครับเป็นบทเพลงเพราะๆอีกบทเพลงหนึ่งนะครับและเธอเล่นกีตาร์สุดมันครับนั่นหมายความว่าเนเน่ได้ผ่านรอบไปแล้วได้เข้ารอบไลฟ์โชว์ของอเมริกาก็อตทาเลนต์ในซีซั่น21ต่อไปแล้วนะครับก็แสดงความดีใจกับเธอด้วยนะครับความสำเร็จคราวนี้ความสำเร็จรอบนี้จะเป็นเช่นไรคงคอยติดตามนะครับเขาก็บอกว่าวันไหนอ๋อยังไม่ได้บอกวันนะครับยังไม่ได้บอกวันดูจากวันที่ก็อตทาเลนต์ที่จะมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเธอได้ผ่านเข้ามารอบนี้แล้วอ้าวก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปให้กำลังใจเธอนะครับสาวแค่วัย16ภูมิภาษาอังกฤษก็เก่งร้องเพลงแนวร็อกก็เก่งและเธออาจจะเป็นสาวร็อกคนไทยอีกคนหนึ่งที่ตามหลังน้องลิซ่าไปก็อาจจะเป็นได้ครับในอนาคตครับไปประเด็นข่าวอื่นครับกับเรื่องราวของข่าวเมื่อวานก็พูดไปแล้วครั้งหนึ่งที่มีข่าวว่าคนที่ตกกระป๋องหรือคนที่โกงสอบมีอปท.หรือคนที่ทำงานในอปท.อปต.จะจ้างเหมาพวกที่เคยโกงสอบท้องถิ่นเหมือนกับเป็นการคืนเงินให้อ่ะรองเซมเบ้รู้ทันครับนั่นคือคุณนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาและการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนามหนังสือด่วนมากถึงผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศเรื่องซักซ้อมการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้างถึงคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นเนื่องจากปัจจุบันปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลที่ถูกเพิกถอนออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากคติไม่ร่วมมือกับสนับสนุนการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีและการดำรงตำแหน่งกระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามชอบธรรมยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช่ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการไม่คบหรือให้การสนับสนุนผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนประกอบกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นการจ้างเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานจ้างเหมาบริการครับไม่ใช่ไปจ้างไอ้คนที่โกงที่ถูกออกจากบัญชีนั้นเขาห้ามโดยเด็ดขาดนะครับเพราะมีข่าวมาว่าเดี๋ยวจะให้เงินเดือนไม่ใช่หมื่นกว่าบาท 30,000 40,000 ด้วยเหมือนเป็นการทดแทนคืนเงินที่เอาของเขามาแล้วเขาไม่สามารถสอบบรรจุได้นั่นแหละครับ เพื่อให้การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประโยชน์กับทางราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับไปผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการจ้างเหมาบริการนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่มีพฤติกรรมการทุจริตต้องจ้างเหมาบุคคลธรรมดาที่ไม่มีพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบตลอดจนระมัดระวังการจ้างเหมาบริการเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์หรือมีการเอื้อประโยชน์แก่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเฉพาะรายตามมาตราจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถือปฏิบัติต่อไปด้วยครับนี่ตีกันไว้แล้วตีกันไว้แล้วเพราะมีเสียงลือออกมาแล้วยังไม่ต้องเอาเงินคืนแล้วเดี๋ยวจะจ้างเธอถูกถอดออกจากบัญชีใช่ไหมเดี๋ยวมาทำงานกับฉันเป็นใครฉันเป็นนายกฉันมีสิทธิ์ที่จะเอามาทำงานว่ากันเนี่ยเสียงออกไปทางหน้าสื่อออนไลน์เต็มไปหมดท่านก็รู้สิครับผู้หลักผู้ใหญ่รู้ก็งั้นไม่ได้ต้องหลีกเลี่ยงผู้ที่จะมาเป็นการจ้างเหมาบริการต้องมีจริยธรรมถ้าไม่มีถ้าบุคคลที่มีพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบนี้ถือว่าไม่ได้ครับเขาห้ามเลยนะครับเพราะนั้นนายนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นย้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับผิดตายเลยสำหรับคนขี้โกงคนขี้โกงผิดตายเลยครับงานก็ไม่ได้ทำหนำซ้ำยังถูกออกจากราชการออกแล้วก็จะต้องติดคุกอีกไหมก็คงใจจดใจจ่อเพราะเองโกงแล้วเองเข้ารับราชการและเองออกมาเนี่ยเองทุจริตคอร์รัปชันเองจะต้องติดคุกไหมครับคงต้องดูกันต่อไปนะครับโทษของการขี้โกงเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าคนทำคงไม่ได้ขี้โกงคนขี้โกงคือมีคนที่นั่งแก้กระดาษคำตอบให้เธอนั่นแหละครับ11คนนั่นแหละครับที่จะต้องติดคุก13คนนี้หรือไงเนี่ยอันนั้นครับจะต้องมาทำหน้าที่แทนเธอละเพราะเธอไม่ได้มีโอกาสไปแก้ข้อสอบตัวเองแน่นอนครับกระบะตู้ทึบครับเสียหลักข้ามเลนพุ่งชนรถพยาบาลโรงพยาบาลสังขะผู้ป่วยนอนอยู่ในรถตายบาดเจ็บอีก5รายโทษทั้งดับ1บาดเจ็บ5อุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพุ่งชนข้ามเลนประสานงานรถพยาบาลโรงพยาบาลสังขะขณะนำผู้ป่วยอาการหนักส่งต่อโรงพยาบาลโซลินยื้อไม่เป็นผลผู้ป่วยหนักเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเขาวิ่งเขามาดีๆนะแต่รถตู้ทึบนี่

0: จังหวัดสุรินทร์สีขาวแถบสีเขียวได้เกยอยู่บนเกาะกลางถนนหน้ารถพังยับเยินมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6รายเป็นชาย3รายประกอบด้วยโชเฟอร์ขับรถตู้ทึบคนขับรถพยาบาลสังขะและผู้ป่วยผู้มีบาดเจ็บเป็นผู้หญิง3ราย1รายติดอยู่ในรถอาสาสมัครกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดร่างเธอออกมากว่าจะออกมาได้ก็ต้อง15นาทีจึงออกมาได้พบว่าขาข้างซ้ายมีบาดแผลฉีกขาดและหักผิดรูปด้วยในเวลาต่อมาผู้ป่วยชายที่นอนมาในรถพยาบาลสังขะดังกล่าวหลังจากถูกกระแทกจากการชนอย่างหนักหน่วยกู้ภัยและหน่วยนเรนทรโรงพยาบาลสุรินทร์ต้องช่วยกันทำ PCR รีบนำส่งโรงพยาบาลสุรินทร์แต่ไม่เป็นผลยื้อชีวิตในเวลาต่อมาไม่ได้เขาก็เสียชีวิตครับผู้บาดเจ็บที่เหลือรถ EMS รถ VR กู้ชีพรถกู้ชีพสลักใดนำเนินการส่งตัวโรงพยาบาลสุรินทร์ด่วนทราบว่ารถพยาบาลของโรงพยาบาลสังขะสุรินทร์ได้วิ่งรีเฟอร์มาผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลหญิง2คนผู้ป่วยชายอาการหนัก1คนญาติผู้หญิงของผู้ป่วย1คนและคนขับรถพยาบาล1คนพอมาถึงที่เกิดเหตุครับก็มีรถยนต์ตู้ทึบเสียหลักข้ามเลนเลยพุ่งชนประสานงากับรถพยาบาลอย่างแรงรถพยาบาลก็มาเร็วเพราะเขาต้องรีบไปส่งคนไข้ทำให้สภาพด้านหน้ารถพังยับเยินอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของแพทย์กระจายเกินจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลสุรินทร์ก่อนซึ่งผู้ป่วยชายที่มีอาการหนักเจ้าหน้าที่ได้ช่วยปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเสียเพราะรถตู้นี่แหละตู้ทึบเนี่ยไปชนนะห่างจากรถพยาบาลของโรงพยาบาลสังขะก็พบรถตู้ทึบครับด้านหน้าก็พังยับเยินสอบถามชาวบ้านทราบรถคันดังกล่าวมุ่งหน้าไปทางอำเภอลำดวนสุรินทร์พอมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุยางได้ระเบิดทำให้รถเสียหลักเสียการทรงตัวพุ่งข้ามเลนประสานงากับรถพยาบาลตึ้มมาเร็วด้วยยางหน้าระเบิดด้วยทางด้านตำรวจสภ.เมืองสุรินทร์ก็ทำการบันทึกภาพเป็นหลักฐานให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายจะสอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วก็พยายามแวดล้อมรวมทั้งตรวจสอบกล้องหน้ารถและกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปครับโอ้ไอ้คนที่ป่วยหนักในรถก็ซวยจริงๆกูจะไม่ตายซะหน่อยไอ้รถตู้มาชนกูตายซะอย่างนั้นแหละเออน่าสงสารแกเหมือนกันเนาะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวใช้รถใช้ถนนก็ใช้ความระมัดกันระวัดระวังกันหน่อยนะครับจะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องรีบร้อนยังไงถึงที่หมายสู่จุดหมายได้แน่นอนครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
3: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
4: หนึ่งรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเช้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได้
6: จะซื้อตัวขาพี่โฟไปให้คุณแม่จริงนะครับ
7: สิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081 780 5575 081 780 5575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออก

0: วัยอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านกระสับกระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
1: โทรไปได้เลยนะครับอยากจะสร้างบ้านให้มันสวยและประหยัดเงินอยากจะทำบ้านเก่ารีโนเวทบ้านให้สวยเหมือนดังเดิมก็ปรึกษาได้เลยครับจะสร้างอาคารพาณิชย์คอนโดมิเนียมหรือบ้านเป็นหลังๆหรือจะเป็นหมู่บ้านเลยก็ได้ครับติดต่อไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับหรือจะเป็นเรื่องของกุฏิพระศาลาการประเรียนก็ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งมีวิศวกรมีเขาเรียกว่าลูกไม้ลูกมือมีประสบการณ์ที่จะต้องบริการดูแลเรื่องการก่อสร้างราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดเรียกเราไปคุยได้ว่ามีพื้นที่ดินอยู่ตรงเนี้ยจะทำอะไรได้บ้างจะสร้างกี่หลังกี่หลังก็ปรึกษากันกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับ0817805575ครับพร้อมทั้งครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเอาสมุนไพรมารักษาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆครับเป็นโมเลกุลเล็กที่สุดเลยทำไมต้องทำให้มันเล็กที่สุดก็เพราะว่าต้องการให้ซึมลึกได้ผลเร็วตรงจุดที่มีอาการถ้าจะใช้ครีมนวดสมุนไพรครั้งต่อไปขอให้นึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับกระดูกทับเส้นเอ่ยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังกล้ามคอตามไหล่สะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวชามือชาเท้านี่นึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับ สนใจสั่งซื้อจะได้ส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0983299909 0983299909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับนอกจากนั้นก็ทั้งยังมีที่เราพูดอยู่เสมอยาหอมดอกหอมมือลีครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายก็จะค่อยลดลงช่วยแก้อาการลมกองละเอียดและหลับสบายครับแต่ฉุกเฉินขึ้นมาอมใต้ลิ้นก็ยังได้ครับแล้วค่อยๆกลืนอาการมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วครับสนใจสั่งซื้อยาหอมดอกหอมมะลิหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิก็เรียกว่าจะซื้อไว้ติดบ้านจะซื้อไว้ติดตัวก็ดีไม่น้อยครับยังไงขอเบอร์โทรศัพท์โทรไปสอบถามรายละเอียดเป็นเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรได้เลยนะครับพร้อมทั้งทางด้านของเครื่องดื่มดีไทยผสมสมุนไพรดีไทยตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อใหญ่เช่นเดียวกันนะครับมีโปรโมชั่นหมดเลยที่พูดมาขอบพระคุณนะครับคราวนี้มาเรื่องราวของข่าวอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดสั่งไม่ฟ้องนายแทนไทยณรงค์กูลซะแล้วครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งคดีฟอกเงินเว็บการพนันส่งหนังสือถึง DSI ให้ยื่นเพิกถอนหมายจับขณะที่เจ้าตัวเดินทางกลับเข้าประเทศทันทีครับทีแรกออกไปตั้งหลักอยู่ต่างประเทศสำนักงานคดีพิเศษได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งชี้ขาดอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนายแทนไทยณรงค์กูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งกับพวกรวม6รายในคดีความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันทางสั่ง2คนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงินและมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินสมคบร่วมกันฟอกเงินคดีละเมิดลิขสิทธิ์เว็บหนังเถื่อนฟอกเงินเอี่ยวเว็บการพนันมูลค่าความเสียหาย 4,500 ล้านบาทไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้เพิกถอนหมายจับนายแทนไทยกับพวกที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดว่าไม่ฟ้องยกฟ้องรับเอาก็เป็นเรื่องของข่าวครับจะใครจะอุทธรณ์จะยังไงแล้วก็ว่ากันไปเนาะเพราะมีตั้งหลายคนน่ะผู้ต้องหาทั้งหมด11รายนะที่นำขบวนก็เห็นจะเป็นนายแทนไทยในลงกูลนายนุวัฒน์ยงยุทธนางสาวสาลินีนุชนาธนายพิเรเดชศรียศนายพิสิทธัตเปรมวนิชชยนหรือนายพรชัยปินคำนายสรัญญูสมใจนายสายชนยงยุทธนายเหมรัตน์ชัยสิงห์หรือเขมนัสสวัสดิ์นายพิชัยชาวบ้านแพรกนางสาวกุณพัฒน์สำเราสำเภารอดนายชัยยุทธสันสนะบวรครับเราเป็นนักธุรกิจคดีละเมิดลิขสิทธิ์เว็บการพนันเว็บหนังเสียหายกว่า 4,000 กว่าล้านครับนายแทนไทยณรงค์กูลถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนที่3ครับแล้วก็เรียงลำดับไปยกฟ้องครับก็ได้เป็นอิสระเนาะแต่อันนี้ฟ้องแน่นอนครับเสรีพิสุทธิ์17สิงหาคมไปแน่ศาลบุรีรัมย์เพื่อเจอเนวินอยากถามเรื่องที่ดินจะคืนให้การรถไฟหรือไม่เผื่อเจอคงไม่มามั้งก็ต้องเอาทนายมาทำงานแทนผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชอดีตหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้โพสต์ข้อความระบุวันที่17นี้ผมจะต้องไปศาลบุรีรัมย์เนื่องจากศาลจะเริ่มไต่สวนคดีที่คุณเนวินชิดชอบเป็นโจทก์ฟ้องผมเป็นจำเลยข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและแจ้งความเท็จปกติการไต่สวนมูลฟ้องเป็นเรื่องระหว่างศาลกับโจทก์จำเลยไม่ต้องไปศาลเพียงแต่แต่งตั้งทนายความไปซักค้านโจทก์และพยานโจทก์จนหมดพยานเท่านั้นแล้วศาลก็จะนัดฟังคำสั่งว่าคดีมีมูลที่จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ถ้าคดีไม่มีมูลพอที่จะรับไว้พิจารณาศาลก็จะมีคำสั่งยกฟ้องศาลก็จะอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ต่อไปโจทก็จะอุทธรณ์ครับโจทก็จะอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ต่อไปแต่หากศาลพิจารณาพยานหลักฐานที่โจทเบิกความแล้วเห็นว่าคดีพอมีมูลก็จะรับไว้พิจารณาก็จะมีคำสั่งคดีมีมูลและนัดวันสอบคำให้การตรวจสอบพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานของทั้งสองฝ่ายระหว่างนั้นจำเลยก็จะต้องใช้หลักทรัพย์ขอประกันตัวต่อศาลจนกว่าคดีจะสิ้นสุดการพิจารณาศาลจึงมีคำพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษอย่างไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ระบุต่อไปว่าอย่างไรก็ตามแม้วันที่17นี้ผมไม่จำเป็นจะต้องไปศาลแต่ผมก็จะไปเพื่ออาจจะได้พบคุณเนวินที่ศาลจะได้สอบถามเรื่องที่ดินว่าคุณเนวินจะคืนให้การรถไฟหรือไม่คืนวันนี้วันหน้าก็ต้องคืนอยู่ดี ต่อให้มีอำนาจวาสนาอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็สิ้นสุดไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกครับทั้งผมยังคาดการไว้ล่วงหน้าว่าคุณเนวินคงจะไม่มาศาลแต่จะส่งทนายความมาขอเลื่อนคดีไปก่อนเพราะขณะนี้ผมแง้มหน้าไพ่ให้ดูคร่าวๆแล้วว่าผมมีพยานหลักฐานอะไรบ้างคุณเนวินจะสู้ผมไหวหรือและจะถอยไปตั้งหลักก่อนใช่ไหมก็เป็นดุลพินิจของคุณเนวินก็แล้วกันนะครับเอาละครับผมขอให้คุณเนวินพิจารณารอบคอบด้วยว่าการที่คุณยังยื้อยุดยังไม่คืนที่ดินเขากระโดงให้กับการรถไฟนั้นผู้รับหน้าเสือผู้รับผิดชอบครั้งนี้คือคุณอนุทินนายกตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใกล้ชิดคุณนั่นแหละคุณจะใจดำเอาแต่ได้โดยไม่คำนึงถึงคุณอนุทินและครอบครัวเลยหรือที่จะต้องมารับผิดชอบร่วมกับคุณในการกระทำครั้งนี้วันที่17สิงหาคมนี้หวังว่าคงได้พบกับคุณเนวินนะที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่างั้นครับคนดังกับคนดังเอาละครับเดี๋ยวผมเห็นแวบๆคนบุรีรัมย์โดนจับปืน2กระบอกแล้วครับห้ามพกปืนออกจากบ้านซื้อปืนไว้ป้องกันตัวในบ้านพอเขาไม่มีใบพกไม่มีใบต่ออายุอะไรทั้งสิ้นหมดไปหมดแล้วไปไหนเอามีดไปแทนกันแล้วกันเพราะปืนให้พกไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ขับรถแล้วมีปืนติดตัวไปเลยขับรถคันเดียวคนเดียวอ่ะถ้าขนาดมีปืนติดตัวยังไม่ทันได้ใช้เลยพวกตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มไปซะแล้วก็อาจเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับของแท้ฝาขวดต้องเป็นรูปดร.อเนกนะครับดูแลสุขภาพร่างกายโรคร้ายๆสารพัดโรคที่ท่านเป็นขอให้เอนไซม์บายอเนกตราไบโอเป็นผู้ดูแลท่านรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดแล้วประหยัดประหยัดลงไปเรื่อยๆเพื่อร่างกายคุณแข็งแรงแล้วคุณผ่านกระบวนการชุดใหญ่ฝ่ากระพริบมาแล้วบอกได้เลยร่างกายคุณต้องแข็งแรงเราขายกันมา29ปี30ปีเข้าปีนี้จึงมั่นใจในคุณภาพครับสนใจสั่งซื้อวันนี้ซื้อ2ขวดรับฟรีไปอีก1ขวดครับมีโปรโมชั่นเข้ามาซื้อ2แถม1ครับแล้วก็ยังมีทางด้านกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกAND ดูที่หน้าบุรุงสายตาสารสกัดจากดอกเราเรืองสารสกัดจากบูบรีสารสกัดจากแปะกล้วยมารวมเอาไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันจึงจะได้ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายด้วยครับสำหรับคนที่จะซื้อ AND ลูทิน่าซื้อ2ขวดกระแถม1ขวดโปรโมชั่นมีอยู่แล้วก็ซื้อ4แถม3 3ขวดกระ7ขวดชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับส่วนใหญ่ซื้อก็แต่ชุดใหญ่ก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็สั่งซื้อมาเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับทั้งสบู่สระผมทั้งสบู่สำไรดีเจ0817577474สั่งซื้อที่เบอร์นี้0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวอดีตพระเมาถูกจับศึกตอนเย็นตกดึกงัดกุฏิบุกย่ำยีไม่ชีวัย70เจอพระชาวบ้านเลยล้อมจับนะไอ้ทิศแม่ศึกแล้วมึงจะต้องไปปล้ำในชีวัย70มันสวยยังไง70เนี่ยเมาแล้วคึกที่เมาแล้วคึกถูกจับศึกตอนเย็นตกดึกงัดกุฏิบุกย่ำยีแม่ชีวัย70ช่วยฉันด้วยมาทำทำไม้ทำฉันทำไม้แกลังแกวัตถุโบราณให้คุณยายแกอยู่สบายสบายหน่อยไม่ได้เกิดกระแสเตือนภัยในพื้นที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนบุคคลอันตรายระบุอดีตพระที่เพิ่งถูกจับศึกช่วงเย็นก่อเหตุงัดกุฏิหมายจะข่มขืนแม่ชีภายในวัดในสภาพเมาสุราอย่างหนักพระที่เพิ่งศึกต้องช่วงเย็นไม่ใช่องค์ที่ว่าเอาเงินวัดไปโอนให้กับมิจฉาชีพหรือคอนเซนเตอร์หมดไปใช่เหรอคนละองค์ใช่ไหมอดีตพระที่เพิ่งถูกจับศึกช่วงเย็นคงไม่ใช่องค์นั้นนะก่อเหตุบุกกุฏิ คิดส้มอารมณ์หมายจะปั้มแม่ชีนะบัดดมเมาเขาแล้วซ่านพระดวงจันทร์วัย48ปีเป็นพระลูกวัดบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานายบุญธรรมหรือนายธรรมอายุ58เพิ่งถูกจับให้ลาสิกขาจากความเป็นพระที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อช่วงเย็นหลังบวชมาได้ประมาณ2พรรษาเนื่องจากมีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้าเป็นประจำเราจะบวชทำไมแล้วยังเลิกไม่ได้ก็จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุนายธรรมคนนี้ได้ดื่มเหล้าจนเมาขาดสติและแอบย่องเข้าไปในเขตพื้นที่กุฏิของแม่ชีวัย70ที่กำลังพักผ่อนนอนหลับก่อนจะงัดประตูบุกรุกเข้าไปหวังกระทำชำเราแต่แม่ชีรู้สึกตัวซะก่อนวายเธอเข้ามาทำไมกันเนี่ย พยายามจะต่อสู้ขัดขืนแหมวัย70นะตะโกนขอความช่วยเหลือสุดเสียงสังไอ้เจ้าธรรมไอ้ทิศนี่ก็58ช่วยยายด้วยจ้าช่วยยายด้วยยายกำลังจะโดนไอ้ทิศหัวร้อนๆมันมาปั้มยายจ้าสุดเสียงสั่งเลยเสียงร้องทำให้ผู้ก่อเหตุตกใจพยายามจะวิ่งหนีแต่ทว่าพระลูกวัดตะคุบคอเสื้อไว้แล้วไม่มีเสื้อนะมีเนาะพอศึกแล้วนะล้อมจับตัวไว้ได้ทันควันผู้ก่อเหตุอยู่ในสภาพเปื่อยกายล่อนจ้อนอ๋อในการเมางั้นไม่ได้คว้าคอเสื้อหรือคว้าข้อมือขอเสื้อขอเสื้อไม่ได้ใส่บอมเปื่อยกายลอนจอนคว้าข้อมือได้ขณะเมาโอ้คนไม่เมาก็จะสู้คนเมาคนเมาจะมาสู้คนไม่เมาได้ไงเขาพอโดนจับเขาโวยวายโอ้ยผมไม่รู้เรื่องนะแหมอายุตั้ง70แล้วผมจะไปมันสวยตรงไหนที่ผมจะไปปั้มมาชีใส่ร้ายผมนี่หว่าอย่างนี้ตำรวจบอกกันเดี๋ยวไปคุยที่โรงพักให้หายเมาแล้วคุยที่โรงพักนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแม่ปล้ำใครไม่ปล้ำปล้ำแม่ชีวัย70สวยที่สุดในวันนี้แล้วใช่ไหม อ้าวไปอีกข่าวหนึ่งครับฟังครับไปที่บุกเซ็นเตอร์ของจีนครับทุนจีนที่จังหวัดระยองแรงงานเถื่อนแตกคือวิ่งหนีกระโดดลงรองรวบ24เมียนมาจีนไม่มีอนุญาตทำงานครับโอ้โหเพียบเลยจัดหางานจังหวัดระยองสนที่กำลังตำรวจตม.ฝ่ายปกครองและหน่วยความมั่นคงบุกตรวจไซต์ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของทุนจีนหลังถูกร้องเรียนว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานพบแรงงานกว่า400คนเจ้าหน้าที่เห็นถึงกระแตกคือวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงครับหลายรายก็กระโดดลงว่ายน้ำหนีครับสุดท้าย400กว่าคนได้รวบได้24รายเป็นชาวเมียนมา20คนชาวจีน4คนมีใบอนุญาตทำงานส่งดำเนินคดีพร้อมประสานตม.ผลักดันออกนอกประเทศครับอย่างที่ผมบอกมันต้องติดคุกก่อนแล้วค่อยผลักดันออกสักโอ้โหเดี๋ยวมันพอติดคุกมันก็เปลืองข้าวเราอีกให้ไปอยู่คุกเดียวกับไอ้ป๋องก็ได้นะ อ้าวทุนจีนที่ระยองครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่ไหวเข้ามาทำงานไม่มีใบอนุญาตนายณัฐพลรักชาติจัดหางานจังหวัดระยองส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองตำรวจภูธรจังหวัดระยองตำรวจสันติบาลกรมนจังหวัดระยองสภ.บ้านฉางฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉางภายใต้การสั่งการของนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบสายงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและ Data Center ขนาดใหญ่ของกลุ่มทุนจีนในพื้นที่หมู่6ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบครั้งนี้เนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างมีแรงงานสัญชาติจีนเมียนมาลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงบูรณาการเข้าตรวจสอบและตรวจเอกสารแรงงานทั้งหมดครับก็คงจะต้องอย่าเพิ่งส่งกลับเลยไม่เข้าสังเตติดคุกสักครึ่งปีเปลืองเราเนาะเปลืองเรายังไงเราก็ต้องเอาส่งกลับไปได้ดีแหละนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวของทุนจีนผมว่าไม่ใช่มีที่นี่ทีเดียวหรอกเพราะเห็นประเภทอะไรนะเขาเรียกมือคีย์บอร์ดถ่ายมาโอ้อย่างนั้นอยู่ในเมืองจีนเลยอยู่ที่อมตะนครเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยอยู่ที่ระยองเนี่ยอย่างก็เมืองจีนเลยเขาบอกเข้าไปเยอะไปหมดพนักงานก็จีนแล้วไม่รู้ถ้าตรวจสอบมันต้องสุ่มเลยล่ะเจอก็ใส่กุญแจมือกลับประสงค์กลับประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันต้องลุยจริงๆนะครับกลับลุยอย่างท่านมท.2ที่ไปลุยห้วยขวางแถมได้รับโทรศัพท์บอกขอเคลียร์หน่อยได้ไหมเรียบร้อยเลยครับเอาก็ส่งอยู่ทุกเดือนจะมาจับกันยังไงเรา ส่งใครอ่ะส่งเจ้าหน้าที่เขตห้วยขวางอ้าวแล้วส่งใครอีกส่งตม.เขาชื่ออะไรล่ะได้ข้อมูลหมดเลยครับแล้วก็ดูฮะจะอยู่เป็นข้าราชการก็ให้รู้ไปผมถึงบอกไงบางที่ไม่มีใบอนุญาตมันอยู่ได้ไงอ่ะมันมีอะไรบังตาไม่งั้นมาโดนจับไปแล้วสถานบันเทิงก็ดีหรือว่าเอาอาคารพาณิชย์มาสร้างเป็นโรงแรมก็ดีโอ้โหแล้วจัดห้องสำหรับเล่นการพนันเฉพาะพวกเขาโดยเฉพาะไม่ได้ประเทศไทยไม่ใช่แหล่งมั่วสุมประเทศแบบนี้ใครก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วไอ้พวกคนไทยขายชาติก็เป็นซะอย่างเงี้ยนะครับใครรู้เบาะแสต้องรีบแจ้งตำรวจเพื่อการดูแลของประเทศเรานะครับคนไทยมิฉะนั้นคนต่างประเทศก็ไม่อยากมาบ้านเราเพราะมาแล้วโอ้โหโหดร้ายจังมาแล้วเจอไอ้นู่นไอ้นี่หลายสารพัดไม่สวยอย่างที่โฆษณาเลยมันก็เสียหายประเทศชาตินะครับคุณฟังอ้าวเวลาหมดเวลาแต่เราอยู่กัน2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2เจอกันพักแป๊บเดียวครับ
2: จะล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอก
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855517902585517902525ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกกพ.เคาะลดค่าไฟงวด กันยายนถึงธันวาคมลดลง6สตางค์พร้อมตัดค่าไฟถนนออกจากบินค่าไฟฟ้าประชาชนและสทเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนสอบท้องถิ่น 13-31 สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบขออภัยค่ะเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบท้องถิ่นปี68ตรวจสอบคะแนน 13 ถึง 31 สิงหาคมนี้โดยยื่นได้ทั้งส่วนกลางท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศย้ำโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ประกาศยกเลิกบัญชีสอบผู้แข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้ที่เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงผ่าน2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเฉพาะวันและเวลาราชการโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนกรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนสอบถามเพิ่มเติมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสถ022419000ต่อ5408ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติตัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟถนนออกจากบินค่าไฟฟ้าของประชาชนซึ่งเดิมเป็นภาระที่ประชาชนต้องร่วมรับผิดชอบมานานกว่า30ปีคิดเป็นเงินประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีส่งผลให้บินค่าไฟฟ้าตั้งแต่งวดเดือนกันยายนนี้ปรับลดลง6สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.95 บาทต่อหน่วยจะเหลือ 3.89 บาทต่อหน่วยหลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติดังกล่าวให้การไฟฟ้าทั้ง3แห่งดำเนินการนอกจากนี้ยังปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยเป็นแบบอัตราก้าวหน้าให้การไฟฟ้า200หน่วยแรกมีค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน201หน่วยถึง400หน่วยและใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมเนื่องจากค่าขออภัยค่ะเนื่องจากได้ตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกรวมถึงได้ขยายนิยามครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยด้วยและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: เกิดเหตุเรือเฟอร์รี่บรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดล่มในทะเลสาบทาริบาของซิมบับเวมีผู้เสียชีวิต44คนเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้รอดชีวิต

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่
6: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัด ฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข่าวตองพ่อ

0: บุญหรือกรรมชื่อของเพลงครับร้องจากน้องส้มนวรัตน์พันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามศิลปินเราได้ใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์ที่บทเพลงบุญหรือกรรมครับจะเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่ครับความไพเราะจากคนแต่งก็คือท่านพันตำรวจเอกภัยรัตน์พงษ์ภัยนรัตน์นะครับที่แต่งเพลงอิจฉาตายายนี่แหละครับให้กับนักร้องประจำค่ายของเราเนี่ยหลายต่อหลายเพลงครับคุณผู้ฟังจบงานเพลงก็แน่นอนครับเราเข้าข่าวเรื่องราวของข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านครับในราคาเริ่มต้นโต๊ะละพันต้นพันร้อย1,200ประมาณนี้ไม่เกินแล้วคุณเลือกอาหารได้อย่างจุใจเลยเรามีโปรแกรมอาหารเรามีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกราคาเห็นกันชัดก็จะขึ้นโต๊ะ9อย่าง10อย่างก็แล้วแต่คุณโต๊ะตรงกลางเราหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวสั่งหาเราสิครับเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านครับ0819465036วิชัยโต๊ะจีนครับอาหารเสริมในรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับเราเริ่มต้นกับการซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2แถม1ครับสำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับวิดีโอไม่มีแถมแล้วตั้งแต่นี้ไปจะต้องแถมตัวมันเอง1ขวดก็แล้วกันครับซื้อ2แถม1ซื้อ4ก็แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อมาเราจะได้ส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกโรคครับพร้อมกับ AAD ลูทินาครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อแล้วก็มีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยเอนไซม์บายอเนกตราไบโอของแท้ฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับคุณจะได้ของแท้ติดต่อหาซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองเพียงร้านเดียวเท่านั้นร้านอื่นไม่มีครับหรือซื้อจากเราโดยตรงครับฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับแล้วก็มี AAD ลูทินานี่แหละครับที่จัดโปรโมชั่นด้วยซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ถ้า AAD แล้วก็ซื้อ4แถม3แต่ถ้าเอนไซม์แล้วก็ซื้อ4แถม2ครับแล้วแต่คุณจะต้องการดูแลกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับอันนี้ซื้อ5แถม2กาแฟบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2ครับแล้วก็สบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันครับแอบขายดีซะยังไงก็ไม่รู้นะครับสั่งกันเป็นประจำเลยนะครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจหอมติดตัวดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพร DJ ครับแต่ถ้าดูแลเรื่องเส้นผมครับลากผมไม่ให้แข็งแรงไม่ต้องร่วงกันง่ายๆหลุดร่วงง่ายๆหัวจะล้านเอาสิครับสบู่สระผมครับลดรังแคและก็กำจัดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวข่าวแรกที่หลายคนบอกจะส่งเสริมให้ปืนเถื่อนมันเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมเนี่ยเพราะไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนให้เกาไม่ถูกที่คันประชาธิปัตย์ฉะรัฐบาลยับเยินเซตซีโร่ปืนรัฐบาลลุยจัดระเบียบปืน10ล้านกระบอกอนุทินขู่นักการเมืองพกปืนโดนหนักรับสื่อสารสั้นไปนิดยิงโจรในบ้านผิดย้ำเจตนาให้ทุกคนอยู่ไกลปืนครับยิงโจรก็ผิดก็ต้องให้โจรมันยิงเราซะก่อนใช่ไหมเราต่อสู้ไง ครับ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเห็นนายกสมาคมค้าปืนเขาบอกถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าส่งเสริมให้ปืนเถื่อนมันเยอะ พราะถ้าไม่ต่อใบอนุญาตไม่ให้พกปืนเขาก็จะไปซื้อทำไมล่ะปืนมีทะเบียนเขาไปซื้อปืนเถื่อนเพราะมันมีโอกาสที่จะไว้ป้องกันตัวได้ครับจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาก็คือคนเราอ่ะนะครับถ้ามันไม่มีสติอ่ะมันก็ยังมีปัญหาอยู่เก็บเรื่องของการยิงกลับดูสิแม่ลูกอ่อนก็คุยกันแป๊บเดียวมันยิงซะตายเลยแล้วมันก็ยิงเสร็จมันก็บอกโหสงสารหลานจังก็เป็นพี่สะใภ้ตัวเองอ่ะแล้วไปยิงพี่สะใภ้ตายแล้วลูกหรือหลานที่เกิดกับพี่ชายตัวเองอ่ะใครจะดูแลนี่แหละครับคือเพราะอารมณ์ชั่ววูบที่ตัดสินโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์บอกเกาไม่ถูกที่คันครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับว่าจะเกายังไงไม่ถูกที่คันผู้สื่อข่าวถามการออกใบอนุญาตครอบครองปืนจะออกมาลักษณะเดียวกับการออกใบอนุญาตขับขี่ใช่หรือไม่ทางด้านคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่เตรียมจะแก้ไขพรบอาวุธปืนก็บอกเตรียมหารือคณะกับกรมการปกครองและคณะกรรมการกฤษฎีกานำหลักไปรับฟังความคิดเห็นกฎหมายฉบับนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2490สถานการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนใช้ระบบอนาล็อกควบคุมให้นายอำเภอเป็นผู้อนุมัติมีกระดาษเป็นใบอนุญาตไม่มีการทบยอดกับร้านปืนที่นำมาครับระหว่างผู้ซื้อผู้ครอบครองและการโอนทำแบบง่ายๆไม่เป็นระบบเมื่อเป็นปัญหาขึ้นต้องออกแบบเริ่มตั้งแต่ต้นทางเข้าออกเช็คสต็อกร้านปืนระบบต้องเข้มข้นเพราะปืนมีอันตรายต้องมีความรับผิดชอบว่าขายปืนให้ใครขายไปแล้วมีระบบกำกับปืนอย่างไรใบอนุญาตควรมีอายุหรือไม่เพราะปัจจุบันไม่มีอายุนายกสั่งการควรมีอายุ3ปีและควบคุมการโอนเพราะปัจจุบันมีการนำปืนไปจำนำจริงๆแล้วเป็นทรัพย์สินมีทะเบียนไม่สามารถจำนำได้คนที่ครอบครองคือผู้รับจำนำถือว่าครอบครองปืนเถื่อนเพราะไม่ได้รับอนุญาตแม้กระทั่งสนามยิงปืนก็ต้องควบคุมให้มากขึ้นปืนกับเครื่องกระสุนปืนต้องสัมพันธ์กันแต่ปัจจุบันเครื่องกระสุนเยอะกว่าปืนทำให้เราเห็นจุดอ่อนตามคดีต่างๆปืนกระบอกเดียวมีกระสุนถึง 30-40 นัดครับท่านนายกต้องพูดด้วยปัจจุบันปืนเถื่อนมันมีขายในแพลตฟอร์มด้วยนะครับมันขายในแพลตฟอร์มกันด้วยไงมันก็เลยเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับการออกใบอนุญาตครอบครองปืนจะออกมาลักษณะเดียวกับการออกใบอนุญาตขับขี่ใช่หรือไม่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันต้องมีหากไปซื้อปืนในร้านปืนต่างประเทศก็จะรู้เลยตั้งแต่ถ้าถือนิ้วมือต้องไม่เข้าไปโกงไกปืนเขาดูพฤติกรรมตลอดมีความรับผิดชอบสูงมากปืนไม่ใช่ปากกาที่อยู่ๆก็จะขายได้เมื่ออันตรายและใช้เป็นอาวุธได้ก็ต้องควบคุมเข้มข้นเมื่อถามถึงกรณีการโอนลอยแต่ปลายทางไม่มีการโอนเป็นผู้ครอบครองจริงกลายเป็นช่องโหว่นายประกรณ์ก็บอกว่าต้องปิดช่องโหว่ทั้งหมดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตให้ทีมงานกรมการปกครองและกฤษฎีกาไปศึกษาแล้วมีช่องโหว่อะไรบ้างจะปิดกันอย่างไรหลังจากนั้นก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนเท่าไหร่มีระบบมอนิเตอร์ติดตามรวมถึงไปเช็คดูว่าการจำหน่ายปืนเสียภาษีถูกต้องหรือไม่เป็นการเชื่อมโยงกันทั้งระบบมีการหารือในเบื้องต้นกับกรมสรรพากรด้วยแล้วทั้งนี้ระหว่างที่รอการแก้ไขกฎหมายจะออกประกาศกฎอัยการกฎกระทรวงการตรากฎหมายใช้เวลานานจำเป็นต้องออกประกาศชั่วคราวครับก็จ่อเซตซีโร่สำหรับผู้ครอบครองทั้งระบบนะครับรัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอรวมถึงข้อกังวลสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผลกระทบต่อนักกีฬายิงปืนขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่การสรุปล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะห้าม 100% ในทุกกรณีหรือตัดสิทธิประชาชนในการป้องกันตัวเองยังไม่ใช่ข้อสรุปหลักคิดสำคัญของนายกคือการให้ครอบครองการพกพาการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นไม่ใช่รัฐบาลจะเลือกจัดการปืนถูกกฎหมายหรือปืนเถื่อนก่อนต้องจัดการทั้งสองอย่างส่วนข้อเสนอเรื่องการตรวจสุขภาพจิตหรือเซตซีโร่เรียกว่าผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดกลับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่เป็นข้อเสนอที่นำมาศึกษาได้แต่ต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายและผลกระทบครับกับเรื่องของการดูแลระเบียบของการใช้ปืนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเราไปต่อที่เรื่องของทางด้านการสอบท้องถิ่นบ้างครับอีกนิดนึงกับเรื่องของปืน ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์โดยโฆษกของพรรคในพงศกรขวัญเมืองบอกนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลแม้นโยบายดูมีความตั้งใจดีเพื่อลดปัญหาความแรงในสังคมแต่ในความเป็นจริงกำลังสร้างความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของพลเมืองไทยเป็นเรื่องที่น่ากังวลยิ่งต้องยอมรับว่าความจริงแล้วปืนเถื่อนหรือปืนไทยประดิษฐ์หาซื้อได้ง่ายทางออนไลน์ที่นายกระบุโลกออนไลน์ควบคุมได้ยากก็ไม่ควรเป็นเหตุผลที่จะปล่อยปละละเลยหรือยอมจำนนต่อปัญหาเพราะเท่ากับเปิดทางให้ตลาดมืดคือค้าปืนเติบโตอย่างเสรีผลกระทบตรงก็คือตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยทุกวันเมื่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายไม่มีอาวุธแต่โจรกลับซื้อปืนเถื่อนได้ตามใจชอบแล้วเราจะฝากความหวังเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไว้กับใครในพงศกรโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พูดต่อไปว่าขอเสนอรัฐบาลแก้ไขปัญหาตรงจุดเก่าไม่ถูกที่คันเนี่ยนะครับโดยการทลายเครือข่ายค้าปืนเถื่อนออนไลน์แบบถอนรากถอนโคนก่อนบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงดีอีและตำรวจไซเบอร์เอาจริงกับการกวาดล้างเพจหรือกลุ่มไลน์ซื้อขายปืนเถื่อนพร้อมทั้งกดดันแพลตฟอร์มที่โซเชียลมีเดียให้ลบคอนเทนต์เหล่านี้แบบเด็ดขาดก่อนที่สังคมไทยจะตกอยู่ในภาวะที่คนร้ายถืออาวุธปืนเหนือกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับถ้าห้ามนู่นห้ามนี่คนมันก็ไปซื้อปืนเถื่อนไม่ดีกว่าแล้วมันก็ป้องกันตัวได้เหมือนกันจะซื้อปืนถูกจดหมายแล้วจะต้องไม่มีใบนู้นใบมีใบนี้เอาไปนอกสถานที่ไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับเอ้าจะออกมาในรูปแบบไหนรอแก้ไขกฎหมายก็แล้วกันนะครับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนมันก็ต้องเล่นในทุกขั้นตอนสิครับมันต้องฟันในคนทุกขั้นตอนดีครับใครรับผิดชอบขั้นตอนไหนถ้ามันบกพร่องทุกขั้นตอนตั้งแต่ทำ TOR แล้วบรรจุเกินอัตราแล้วแก้คะแนนแล้วฟันคนผิดทุกทางสิครับใครอยู่หัวกระบวนก็ฟันคนนั้นเลยครับเพราะมันทำผิดทุกขั้นตอนมท.ก็ยืนยันว่าจะไม่ยื้อเวลาส่งข้อมูลให้ปปช.นายประกรณ์นิมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีมีหนังสือถึงเรื่องผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้แรงงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน30 วันครับมันบกพร่องตรงไหนก็ฟันตรงนั้นบกพร่องตั้งแต่ TOR บกพร่องตั้งแต่แก้คะแนนบกพร่องตั้งแต่บรรจุเกินอัตรามันต้องเอาผิดเด็ดขาดทุกขั้น

ผลการสอบการเรียกบรรจุการดำเนินการผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการจับกุมกระบวนการทุจริตพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตมีลักษณะที่ส่อไปในทางที่อาจขัดต่อกฎหมายในเกือบทุกขั้นตอนกำหนดอัตราว่างที่สอบบรรจุพบว่าคณะกรรมการกลางอนุมัติอัตราว่างอันเป็นที่มาของการสอบคัดเลือกผู้บรรจุเพียง 8,548 อัตราแต่มีการบรรจุจริงถึง 15,520 อัตรามันเกินจากความเป็นจริงการสอบคัดเลือกอนุมัติอัตราว่างเพียง 8,548 อัตราแต่มีการบรรจุจริงเกือบครึ่งเกินมาน่ะ 15,520 อัตราโดยคณะกรรมการกลางมีมติให้ทั่วไปแก่กจ.กท.และอบต.ที่จะเรียกบรรจุได้เองหากมีอัตราว่างโดยให้เรียกจากบัญชีที่มีการขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการกลางอีกซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของหน่วยทั่วไปในการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างโดยมีการบรรจุตามอัตราว่างที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าซึ่งเรื่องนี้อาจไม่สอดคล้องกับการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์การตอบแทนอนุมัติให้มีการสอบพบว่าคณะกรรมการสถ.อนุมัติให้มีการจัดสอบโดยให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการไม่ปรากฏว่ามีการนำประเด็นการทุจริตเรียกรับสอบอันเป็นเหตุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยมีคำสั่งยกเลิกการสอบครั้งก่อนมาแล้วพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันทุจริตด้วยทั้งที่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งการจัดทำทีโออาร์เพื่อหาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการสอบก็พบว่ากสถ.มีมติให้ฝ่ายเสนาธิการเป็นผู้ดำเนินการโดยมิได้พิจารณารายละเอียดที่ OR เองทั้งที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่อำนาจในการจัดให้มีการสอบที่ต้องรับผิดชอบความถูกต้องเป็นธรรมเที่ยงธรรมในการสอบซึ่งเป็นความบกพร่องชัดเจนที่ OR ก็รู้แล้วไอ้คนประมูลสูงกับเสือกได้ครับไอ้คนประมูลต่ำกับไม่ได้มันก็ผิดปกติแล้วนะครับกับการประมูลมันจะเข้าข้างกันมันจะดูแลมองตาอะไรกันขนาดนั้นมันมีจะใส่ซองใต้โต๊ะกันอะไรขนาดนั้นครับเพราะนั้นทางด้านมท.4ก็ยืนยันว่าจะไม่ยื้อเวลาจะเดินหน้าส่งข้อมูลการสอบท้องถิ่นให้ปปช.ตรวจสอบพร้อมขยายผลกระบวนการทุจริตพร้อมขยายผลกระบวนการทุจริตครับขยายผลไปใครบ้างล่ะทุกหน่วยเลยทุกหน่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกหน่วยก็ต้องตรวจสอบตรวจสอบทั้ง 5,925 คนด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินให้มันชัดแจ้งชัดเจนมันจะครอบคลุมทั้งหมดเลยแล้วทางด้านประธานคณะกรรมการก็บอกแล้วว่าห้ามเอาคนขี้โกงเหล่านี้มานั่งทำงานอีกนะเป็นข้อห้ามเลยนะครับห้ามนำคนขี้โกง 5,000 กว่าคนเนี่ยมาทำงานอีกนะเป็นผู้รับเหมาในการทำงานในพื้นที่ของอบต.อบจ.อะไรอีกทั้งสิ้นครับคนโกงพวกนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับอย่าเอาเข้ามาบรรจุเป็นการทำงานยื่นคำสั่งส่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วครับเพราะนั้นคุณประกรณ์เองก็ต้องส่งเรื่องทั้งหมดให้กับนายกรัฐมนตรีมันทำผิดทุกขั้นตอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำความผิดทุกขั้นตอนก็ต้องไล่ทุกละขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับสำหรับการโกงสอบท้องถิ่นที่มันผิดทุกขั้นตอนปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขมันก็ต้องฟันกันทุกขั้นตอนแหละครับใครเป็นใครต้องไม่ไว้หน้าที่นายกบอกไม่ไว้หน้าครับถ้าใครทำผิดก็ต้องฟันตัวเล็กตัวใหญ่ก็ต้องว่ากันไปสาวถึงใครก็ฟันไปถึงคนนั้นครับจะจริงอย่างที่พูดหรือไม่ก็โปรดติดตามกันต่อไปแล้วครับคุณผู้ฟังครับกลับมาที่เรื่องของทางด้านไทยรัฐบ้างนะครับไทยรัฐก็มีเรื่องราวของประเด็นข่าวจากการบ้องหูกันเนี่ยนะรองผู้กับสืบสพทุ่งใหญ่เข้าแจ้งความแล้วปมร้อนโดนอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่บ้องหูแล้วก็รองเซมเบ้สั่งด่วนผู้ว่าทั่วประเทศห้ามอปท.รับจ้างเหมาพวกเคยโกงสอบท้องถิ่นเข้ามาทำงานรองเซมเบ้สั่งแล้วสั่งด่วนผู้ว่าทั่วประเทศห้ามอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้างเหมาบุคคลที่มีพฤติกรรมทุจริตจากคดีโกงสอบ

0: ท้องถิ่นเข้ามาทำงานจะมีการเสนอให้เงินดาวเงินเดือนมากกว่าที่ตัวเองจะได้เหมือนจะเป็นการคืนเงินกันอย่างเงี้ยข่าวในสื่อสังคมรายเกี่ยวกับรับสมัครบุคคลที่ถูกเพิกถอนออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติปราศจากคติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทุกรูปแบบไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช่ช่องว่างทางกฎหมายเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อเสียงหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนกับความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนประกอบการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นการจ้างเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างจากผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานจ้างเหมาบริการครับไม่ใช่ไปจ้างเหมาเอาไอ้คนที่ขี้โกงเข้าไปทำงานไม่ใช่ครับก็ถือว่าท่านทำผิดกฎหมายจ้างบุคคลที่ขี้โกงหรือคนโกงไปทำงานครับให้ระมัดระวังการจ้างเหมาบริการเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์หรือการเอื้อประโยชน์ครับกับตัวที่ได้รับเงินไปแล้วเนี่ยเอ้าป้องกันทุกวิถีทางอย่างนี้แล้วจะว่าเช่นใดก็ว่ากันไปครับมาประเด็นข่าวทางด้านของบ้องหูรองผู้กำกับบางซิครับไปที่เรื่องราวนี้ไทยรัฐพาดข่าวอยู่หน้าเลยนะครับคนที่บ้องหูรองผู้กำกับได้ก็คือเป็นนักการเมืองว่ากันพูดที่มีชื่ออยู่ในข่าวคือในชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ออกมาชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาหลังถูกพาดพิงกรณีข่าวอดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนก่อเหตุตบบ้องหูรองผู้กำกับสบ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชกลางงานศพยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีเหตุจำเป็นใดๆจะต้องทำเช่นนั้นตัวรู้สึกประหลาดใจกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากรองผู้กำกับท่านดังกล่าวมีความสนิทสนมเคารพนับถือกันเสมือนญาติแต่ท่านไปแจ้งความแล้วไงอ้าวบ้องหูกันแล้วมันเหมือนเสมือนญาติจะไปแจ้งความทำไมอ่ะนายชัยชนะบอกข่าวดังกล่าวอาจเป็นเจตนาดิสเครดิตกันแกล้งทางการเมืองพร้อมฝากถึงการเล่นการเมืองว่าควรอยู่บนพื้นฐานของการนำเสนอข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นดิคุณชัยชนะเดชเดโชเขาไปแจ้งความเนี่ยมันหวายความว่ายังไงเรามันไม่เป็นจริงแล้วเขาจะไปแจ้งความทำไมเราเออมันเสมือนญาติพี่น้องแต่เขาไปแจ้งความรองผู้กับสืบสภ.ทุ่งใหญ่ครับเดินทางไปสถานีสภ.ทุ่งใหญ่เข้าแจ้งความแล้วปมร้อนโดนอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่ตบบ้องหูเนี่ยกลายเป็นข่าวที่ถูกให้ความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุนักการเมืองในระดับรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งก่อเหตุบ้องหูในตำรวจระดับรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชในงานศพแม่ของนักการเมืองท้องถิ่นท่ามกลางกระแสข่าวที่ถามถึงศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจทางด้านผบ.ตร.ครับพลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรได้สั่งการให้พลตำรวจตรีพรชัยกจรกินรองผู้บัญชาการตำรวจภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้เร่งสอบหาข้อเท็จจริงโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาล่าสุดรายงานว่าได้มีการแจ้งความไว้เป็นเบื้องต้นแล้วในฐานความผิดตามมาตรา391มาตรา391ฐานใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งเป็นฐานความผิดระหุโทษซึ่งกระผมกับสบ.ทุ่งใหญ่ก็มีความคืบหน้าล่าสุดในเบื้องต้นกันในนี้ได้มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลในที่เกิดเหตุที่อยู่ในงานเนี่ยรวมทั้งรองผู้กำกับการสืบสวนที่ถูกทำร้ายร่างกายต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงก่อนหลังจากนั้นหากเข้าข่ายในความผิดฐานทำร้ายร่างกายจึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการสอบถามถึงข้อเท็จจริงของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็มีนักการเมืองรายหนึ่งติดตามมาหาข้อมูลที่สภ.ว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีอย่างไรหรือไม่แต่หลังจากรู้ว่ามีผู้สื่อข่าวกำลังเดินทางเข้ามาก็รีบเดินทางออกไป สำหรับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั้นได้สร้างความไม่สบายใจให้กับคณะการตำรวจในพื้นที่อย่างมากโดยเฉพาะศักดิ์ศรีเกียรติยศของตำรวจที่ถูกกระแสสังคมถามหาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันพลตำรวจโทแต่รงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุกฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นการเผยแพร่ข่าวและตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในงานศพในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลหลายฝ่ายและมีข้อกังวลว่าจะมีการช่วยเหลือหรือแทรกแซงทางคดีนั้นผมได้รับทราบเรื่องแล้วจะได้โทรศัพท์กำชับรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภาค8ให้กำกับดูแลดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเรื่องผู้บัญชาการตำรวจชาติได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมายึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นใครหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลใดเสมือนญาติแต่ญาติแจ้งความแล้วขอให้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนหากพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดก็ต้องดำเนินการกับบุคคลนั้นตามกฎหมายไม่มีการละเว้นไม่มีสิทธิพิเศษและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายผมจะตามติดเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าก็สามารถเปิดเผยได้จะตามมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปครับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านว่าอย่างนั้นครับอ้าวก็ติดตามกันต่อไปนะครับอะไรมันคืออะไรโอ้โหขนาดตำรวจโดนบ้องหูนี่แล้วเราจะเอาใครเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ย
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้ลมกองละเอียดเสียดแทงหัวใจเวียนศีรษะลมตีขึ้นเบื้องบนลมที่แทงไปตามหลอดเลือดลมที่ทำให้ฟุ้งซ่านจิตใจระส่ำระสายนอนไม่หลับฤทธิ์เย็นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายคลายเครียดหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ทะเบียนยา G656/66สนใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทรศัพท์มาที่081-780-5575สูตรข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081-780-5575 0 ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
5: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
6: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเช้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได
8: ้จะซื้อตัวผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081 780 5575
9: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ทำบุญใหญ่ร่วมกันเนาะครับใครจะบริจาคบริชามีดตัดหวายใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพบวชนาคหมู่เพื่อฉลองโบสถ์ใหม่ใครจะเป็นเจ้าภาพโรงทานใครจะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตทั้งรอบโบสถ์รอบโบสถ์นะครับ8ลูกก็ติดต่อที่พระอาจารย์หรือจะติดต่อที่ผมเพื่อประสานงานให้ก็ได้นะครับงานบุญงานศพก็บอกเล่ากันสิบกันปิดทองฝังลูกนิมิตวัดใดวัดหนึ่งเพียงครั้งเดียวในชีวิตไม่สามารถปิดได้เป็นครั้งที่2แน่นอนครับถือว่าเป็นบุญใหญ่มหากุศลกับเชิญนะครับผู้ผาวิทโปรครับกำลังแจกนะซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่อ่อนเรี่ยวอ่อนแรงไม่มีกำพละกำลังครับภูผาวิโปรเพียงเช้าซองหนึ่งก็คือซองหนึ่งแก้วหนึ่งละลายกับน้ำอุ่นนะครับจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนน้ำนมครับแล้วก็ก่อนนอนสักแก้วหนึ่งนี่คือภูผาวิโปรครับแล้วก็ยังมีทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับนี่ก็จัดสมนาคุณเช่นกันครับซื้อ2แถม1ขวดน้องๆขวดน้ำปลาเลยนะครับสำหรับเครื่องดื่มภูคาผสมสมุนไพรดีไทยทั้งลิสดวงไซนัสภูมิแพ้ความดันเบาหวานไขมันในเลือดชามือชาเท้าสารพัดกระโรคของคนไทยนี่แหละครับดีไทยดื่มแล้วดีแน่ครับเบอร์โทรเดียวกันหมดทั้งภูผาวิโปรและก็ทางด้านของบริษัทก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างไทยภูผาเอนจิเนียริ่งก็0817805575ครับยาหอมดอกหอมมือลีชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายช่วยแก้อาการลมก้อนละเอียดและหลับสบายเลยแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาอมใต้ลิ้นก็ได้ครับแล้วค่อยๆกลืนอาการเหล่านั้นก็จะทุเลาลง0817805575สอบถามรายละเอียดกันนะครับและทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับ การนำอาสมุนไพรมาใช้รักษาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆเข้าสู่กระบวนการเป็นอนุภาคนาโนเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่ออะไรเพื่อเราทาบนพื้นผิวแล้วมันจะได้ซึมลึกเข้าไปตรงจุดบริเวณท่านที่มีอาการมันก็ผลเร็วของมันก็คือบรรเทาอาการปวดครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดตามข้อสะบักจมไหล่ติดคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกชามือชาเท้าเป็นลมมือเวียนนี่ก็ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสิครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0983299909 0983299909ครับกลิ้งกลางเข้ามาบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับมาเรื่องราวของข่าวกันต่อครับกับเรื่องของข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับไปที่เรื่องของลูกฆ่าพ่อไอ้ลูกทรพีพิษภัยยาเสพติดชนวนเหตุลูกชายหลอนยาคลุ้มคลั่งฆ่าเผาพ่อตายทั้งเป็นครับคาขนำเกิดขึ้นที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้โหมึงเกิดจากกระบอกไม้กันมั้งไอ้พวกนี้เนาะก็ฤทธิ์ของยาเสพติดเนี่ยแหละครับณสวนยางพาราครับเพลิงไหม้วอดทั้งหลังไปแล้วสำหรับขนำที่ปลูกอยู่ในสวนยางพารานั่นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแต่สำคัญตรงที่ว่าพบศพในเฉลียวคลิ้งคลายอายุ67ปีแกอยู่บ้าน73หมู่2ตำบลสิงห์เจริญอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกไฟคลอกร่างไหม้เกรียมดำเป็นตอตะโกที่เกิดเหตุยังพบนายสุรพงษ์คลิ้งคลายวัย36ลูกชายผู้ตายอยู่ในอาการเมายาเสพติดพูดจาวกวนไปไม่รู้เรื่องรู้ราวญาติเบื้องต้นสอบถามญาติเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุสุรพงษ์มีอาการหลอนยาอาละวาดเอะอะโวยวายผู้ตายเข้ามาตักเตือนพ่อเข้ามาตักเตือนแต่ไม่พอใจให้นายสุรพงษ์ลงมือสังหารพ่อตัวเองแล้วก็จุดไฟเผาครับโอ้โหมันบ้ายามันหลอนถึงขนาดฆ่าพ่อตัวเองข่าวอย่างเงี้ยมีอยู่เป็นประจำครับแต่ก็ให้ลูกเต้าติดยาไม่ดูไม่แลเลยควบคุมเจ้าสุรพงษ์ไอ้ลูกทรพีคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ขนำตำรวจเค้นสอบทั้งคืนยอมเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าพ่อตัวเองแล้วก็ขณะที่พ่อนอนอยู่ขนำพ่อเข้ามาหาแล้วมีปากมีเสียงโต้เถียงกันเนื่องจากตนมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องประกอบกับเมื่อ2วันก่อนเพิ่งเสพยาบ้าไป4เม็ดครึ่งอยู่ในการเมาหลอนชกต่อยพ่อจนสลบเหมือดอยู่ที่ขนำใช้น้ำมันราดลำตัวพ่อกราบขอเข้ามาพ่อก่อนแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็นเลยหลังจากไฟลุกก็รีบเดินออกไปกลับมาอีกครั้งไฟไหม้พ่อเสียชีวิตแล้วโอ้โหดูมันครับไม่ใช่มันไม่มีสตินะมันมีสติแต่ยามันหลอนผู้ต้องหาไม่มีท่าทีจะสะทกสะท้านหรือเสียใจกับการกระทำของตัวเองบอกว่าเป็นการชดใช้กรรมซึ่งกันและกันว่าตุกุลุงี้กวางขี้เท่ายัดปากมึงตายตั้งแต่เล็กเลยทิศเอ้ยลูกชายอีกคนนึงเป็นพี่ชายบอกที่ผ่านมารู้ว่าน้องชายมีพฤติกรรมเสพยาบ้าทำร้ายคนในครอบครัวเป็นประจำโดยเฉพาะภรรยาถูกทำร้ายบ่อยครั้งจนต้องแยกตัวออกไปลูกสะใภ้ไปอยู่กับบ้านปล่อยให้น้องชายอยู่ที่ขนำคนเดียวยังเคยแอบคิดว่าสักวันหนึ่งคงต้องเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นแล้วก็เกิดจริงๆน้องชายน่าจะคลั่งยาจนฆ่าพ่อตัวเองก็รู้สึกช็อกและเสียใจมากพี่ชายผู้ก่อเหตุว่างั้นครับอีกข่าวนึงนี่กับถาดของยาเสพติดครับหาว่าแม่ลูกอ่อนคนนี้ไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับเขาเพราะว่าเป็นธาตุของยาเสพติดเหมือนกันครับเจ้าอานนท์สำลิดวัย27ถูกจับพร้อมของกลางปืนไทยประดิษฐ์ที่บ้านเพื่อนอยู่ใกล้คลอง30หมู่6ตำบลทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแจ้งข้อหาฆ่าปืนโดยเจตนามีวุฒิปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตสอบสวนเจ้าอานนท์ให้การอ้างว่าผู้ตายก็เป็นญาติกันพี่สะใภ้เป็นพี่สะใภ้ก่อนหน้านี้ผู้ตายไปพูดกับญาติพี่น้องบอกว่าตนเองเสพยาต้องหลบหนีตำรวจช่วงเกิดเหตุโมโหขับรถไปหาผู้ตายอุ้มลูกสาวเดินออกมากับหลานเขาเนี่ยนะเกิดการโต้เถียงกันจังหวะนั้นผู้ตายนำลูกออกจากอ้อมแขนให้ยืนที่พื้นไม่พอใจเกิดผลักกันไปมาผมโมโหเลยชักปืนยิงและหลบหนีไปอยู่บ้านเพื่อนจนกระทั่งถูกจับได้ตำรวจคุมตัวนายอนนท์ไปตรวจสารเสพติดพบฉี่สีม่วงจากนั้นคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพดูสิครับข ขอโทษด้วยหลานต้องกำพร้าว่าไอ้ตอนก่อนยิงมึงไม่คิดไว้นะก็ญาติพี่น้องกันต้องบอกว่าน้องผัวใช่ไหมน้องผัวอันนี้พี่สะใภ้ดิยิงพี่สะใภ้แล้วพี่สะใภ้ก็เลิกกับพี่ชายไปแล้วลูกของพี่สะใภ้ก็คือหลานของตัวเองถึงแม้ว่าจะเลิกกันแต่พ่อเขาก็ยังอยู่คือพี่ชายมันโอ้โหคนสมัยนี้นะอ้าวคุณผู้ฟังลองคิดดูแล้วกันยาเสพติดมันเป็นภัยต่อชีวิตมันเป็นพิษต่อสังคมจริงๆครับขอบพระคุณครับกับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหารเต็มโต๊ะได้หมดราคาโต๊ะละ 1,100 1,200 ไม่เกินครับสนใจโทรหาเราเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงหัวไปในบ้าน0819465036 0819465036ครับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จะต่อเติมเสริมแต่งบ้านสวยๆหรือจะทำหมู่บ้านหรือจะรีโนเวทบ้านตามกำลังทรัพย์ของท่านคุยกับเราวิศวกรและเรื่องของการทำงานที่ดูแลของการก่อสร้างอย่างไรชิดรวมทั้งกุฏิพระศาลาการเรียนหรือจะเป็นเรื่องของโบสถ์ได้หมดครับสนใจติดต่อบริษัทไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งไม่ใช่เก่งเฉพาะเรื่องของการผลิตอาหารเสริมตัวนั้นยังมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ยินดีรับใช้ท่านไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการเห็นที่ต้องล่ำลากันขอขอบคุณครับจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
11: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง
12: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
13: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
14: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
15: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
16: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำ
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐสักครู่มาติดตามค่ะ
19: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
20: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
21: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
22: ์เลอา
23: สบู่สมุนไพร
22: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
24: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
22: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
25: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
18: โฆษกรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐย้ำทุกการเจรจายึดผลประโยชน์ประเทศประชาชนเป็นหลักคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
26: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งระบุรัฐบาลไทยเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลการเจรจาการค้ากับสหรัฐดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลจะพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนไทยขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการฝึกร่วมผสมคอปปาโกยังคงดำเนินไปตามกรอบและแผนงานที่วางไว้ สำหรับการฝึกคอปบ้าโก27จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่46ตามแผนการฝึกระยะที่6ปี2025ถึงปี2030ซึ่งมี31ประเทศเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่เช่นไซเบอร์และสเปซซึ่งเดือนหน้าจะมีการวางแผนขั้นกลางณมลรัฐฮาวายสำหรับการเตรียมการฝึกช่วงเดือนมีนาคมในปีหน้าซึ่งการฝึกยังเข้มข้นเหมือนเดิมและขยายขอบเขตเพิ่มมากขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
18: ตำรวจทางหลวงลำปางออกตรวจพื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพบรถยนต์ต้องสงสัยจึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจภายในรถพบชาวจีน5คนนั่งเบียดกันไม่มีเอกสารเข้าเมืองคนขับให้การว่าได้รับค่าจ้าง 20,000 บาทให้รับชาวจีนจากจังหวัดเชียงรายไปส่งจังหวัดตากโดยมีรถอีกคันขับนำหน้าคอยส่งสัญญาณว่ามีด่านตรวจหรือไม่ส่วนชาวจีนให้การผ่านล่ามว่าลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติหลังนายหน้าชาวจีนติดต่อให้ไปทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันค่าตอบแทนเดือนละประมาณ 20,000 หยวนหรือราว 100,000 บาทตำรวจจึงจับกุมทั้งหมดส่งดำเนินคดีและสืบสวนขยายผลเนื่องจากพฤติการอาจเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลแนวทางการปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อต้องอยู่ร่วมกันในที่พักพิงติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้อพยพควรปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ 1. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และไม่เก็บไว้นานเกิน4ชั่วโมงหากจำเป็นต้องกินอาหารที่ปรุงข้ามมื้อควรอุ่นให้ร้อนและสังเกตกลิ่นของอาหารว่าบูดเน่าหรือไม่หากพบบูดเน่ามีกลิ่นผิดปกติควรแจ้งผู้ดูแลเพื่อระงับการแจกอาหารนั้น 2. ดื่มน้ำสะอาดผ่านการต้มหรือบรรจุขวดน้ำที่ดื่มต้องไม่มีตะกอนหรือสิ่งเจือปน 3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมหรือหลังไอจาม 4. ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อมีอาการไอจาม 5. ทิ้งเศษขยะเศษอาหารลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น 6. รักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจและหากมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบแจ้งแพทย์ประจำศูนย์ทันที
4: โอสดไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
6: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesame by เป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244437

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691 โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
9: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โทเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์เย้
0: ได้เข้ารอบไปแล้ว
1: รอบอีกหนึ่งรอบแล้วนะจ๊ะน
0: ้
1: องเม่ของเรา
0: หลานสาวโชเล
1: ่หลายคนก็ถามว่าเอ้เน่เวลาเล่นกีตาร์เวลาไปประกวดเนี่ยเล่นคนเดียวทำไมเสียงเบสเสียงกองมันออกมาด้วยเขาใช้มักกิ้งแท็กหรือใช้เล่นสดนะนักดนตรีอยู่ข้างหลังเวทีเล่นสดนักดนตรีฝรั่งอ่ะไปดูเบื้องหลังอ้าวนี่ไม่ใช่แบ็คกิ้งแท็กนี่เขาเล่นจริงๆเลยเนี
0: ่
1: ยแล้วเล่นเพลงยาก
0: เพลงอ่ะ
1: เพลงยากเพลงอะไรฮิตชิลีอะไรนะ
0: โอ
1: ้แล้วเป็นเพลงที่บรรดานักร้องวงล็อกนักดนตรีวงล็อกให้การยอมรับเป็นเพลงที่ยาก
0: เล่นยาก
1: ครับ
0: แต่เด็กเขามีความสามารถเขาเรียกเด็กเก่งนะ
1: เด็กเก่งซ้อมนะเขาไม่ใช่ที่เขาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาได้เพราะว่าเห็นเป็นเด็กอายุ16แล้วเล่นได้ขนาดนั้นนะ
0: มีเด็กกว่านั้นก็มีนะ
1: เด็กกว่านั้นก็มี
0: 14ก็มี
1: ครับอันนี้เขาใช้ความสามารถล้วน
0: ๆเล็กเด็กสามารถ
1: มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้ามันไปไม่ถึงฝั่งก็คงไม่มีใครเสียใจนะแต่ค่ายเพลงบ้านเราเนี่ยเตรียมตัวได้แล้ว
0: จอละ
1: จอเลยครับเอาไปเดินสายทั่วโลกเลยเนาะลิซ่ายังดังขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วน้องก็ยังมีการยกมือไหว้ขอบคุณฝรั่งงงเลยมันยกมือมาทำไมวะนะยกมือไหว้ขอบคุณ thank you sir thank you very much อะไรเงี้ยนะ
0: ครับแล้วก็เก่งอ่ะ
1: เก่งเก
0: ่
1: ง
0: เก่งก็ได้โปรโมทประเทศไทยแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร
1: ์เด็กขนาดน
0: ี้ท่องเที่ยวแล้วอ
1: ายุขนาดนี้ภาษาอังกฤษพูดเป็นธรรมชาติเลย
0: สุดยอด
1: ภาษาไทยยังพูดไม่ค่อยชัดอ่ะน้องเขียนคำว่ามดกินน้ำตาลหมดนี
0: ่
1: น้องเน่ๆอ่านหมดกินน้ำตาลหมดนี
0: ่คนละคนใต้พูดใต้เก่งเด้อ
1: เขาก็เป็นคนใต
0: ้เออพูดใต้เก่งน่ารักเด้อ
1: ภูเก็ตไทยแลนด์อ่ะก็ได้รู้สึกจะได้รับรางวัลเป็นลูกดีเด่นด้วยนะ
0: ลูกดีเด่นด้วย
1: ครับผมก็เรียนฟรีลูกเอ้ยไปจนถึงจบปริญญานั่นแหละ
0: ดีแล้ว
1: แต่เธอบอกว่าเธอจะเป็นศิลปินเป็นซูเปอร์สตาร์เดินสายรอบโลกก่อน
0: ยังไงก็ไปรอบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ดูแล้วนะ
1: ตอนนี้อเมริกาก็ฮิตกันแล้ว
0: เนี่ยหลานสาวผมมันเก่งอย่างเงี้ยเน่เน่หลานโชเล
1: ่โอ้พ่อคุณเอ้ย
0: เมื่อก่อนคนถูกหวยเป็นญาติผมหมด
1: ใช่เดี๋ยวนี้ก็เป็น เอากลับมาเจอกันนะชั่วโมงที่3แล้วจ้าร
0: ับฟังกันนะช้างกับหมูอยู่ที่นี่
1: ครับ
0: เ
1: ดี๋ยวตอนทักเที่ยงๆอ่ะทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรก็จะได้ตลอดไปที่ปากทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
1: ครับใครอยากได้อะไรก็โทรบอกกัน
0: 0890815595
1: อย่าบอกบ่อยเดี๋ยวคนสั่งซื้อสบู่กันหมด
0: เออจะซื้อปุ๋ย เดี๋ยวเราติดรถไป
1: ครับปุ๋ยใช้ดีแล้วบอกต่อนะลุงจงนะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือเนี่ย
1: ลุงจงอยู่บัญชีจะเอายูเรียกระสอบหนึ่งเอาปุ๋ยเรากระสอบหนึ่งผสมกันเนอะพอบอกว่ายูเรียมันไม่ฟื้นฟูดินไม่ปรับสภาพดินไงของเรามันปรับสภาพดินนะเพราะมันมีทั้งฮิวมิกมีทั้งฮอร์โมน
0: ม
1: ีทั้งโคโดไลท์ฮอร์โมนเป็นอาหารฮิวมิกกับโคโดไลท์นี่ก็เป็นวัสดุปรับปรุงดินนะครับเนี่ยเมื่อวานก็ไปส่งมาแล้ว2ที่แล้วก็ทาตะโกอีก1ที่
0: ส่งมาแล้ว
1: ครับผ
0: ม
1: ขอให้บอกมาครับวันนี้ทีมงานเราว่างแล้วล่ะส่งได้เลยนะซื้อ10กระสอบก็ส่งนะแต่ชุมพรไม่ไปเนี่ย
0: ชุมพรไกล
1: สตูลสตูลก็ไม่ไปนะ
0: เอาเม็ดฟู่ไปกันแล้วกัน
1: เม็ดฟู่กับดึงลวงไป
0: ส่งไปให้
1: ครับ
0: ส่งได้
1: ใช
0: ่
1: สตูลยังอยู่กับเรานะครับตำรวจภูธรภาค9
0: สตูลนะ
1: ครับตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
0: 97.75 เนี่ย
1: FM ลองดูลองดูใครที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยนะปลูกข้าวโพด
0: ข้าวโพดเนี่ยนะ
1: ลองเอาดึงรวงกับเม็ดฟู่ลุงช้างไปใช้ได้เลย
0: ซื้อไปใช้กัน
1: ครับข้าวโพดที่ไปซื้อกินเนี่ยเปิดฉีกเปลือกมามีแต่เม็ด
0: มีแต่เม็ดไง
1: ไม่มีผลไม่มีลูกเลยกินกันไม่ได้ยังไงวะเนี่ย
0: กินเม็ดบันนี
1: ่อ่ะฟังรายการเราแล้วก็จดเบอร์โทรลุงช้างไว้แจ้งผลการรับฟังหน่อยเนาะ
0: 0812901694 091-290-1691
1: หรือโทรหาลุงโชเล่ก็ได้081-924-4377
0: นะ
1: เมื่อวานมีคนโทรมาไงนะผมว่าสวัสดีครับขอสายโชเล่หน่อย
0: ขอหน่อย
1: แล้วลุงช้างพูดได้ไหมเล่าผมกะจะเล่นค่าในหน้าลิเกแล้วหน่อย
0: โชเล่ชาติรักเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่สักหน่อย
0: เป็นไงล่ะ
1: จะซื้อยายาบิง
0: ก็ได้เบอร์โทรแล้วก็ส่งมาเ
1: ถ
0: อะ
1: ได้เลยโทรมากันแล้วกันแต่ถ้าอยู่โคมโรงเนี่ยไปร้านบัวเนี่ยก็มีขายยายาบิงอ่ะ
0: ยายาบิงร้านเจ็บบัวไง
1: นาบัวนาบัวบัวเพศสัตว์ครับแต่ถ้าอยู่ช่องแคร์ก็ร้านจริงวันจันทร์นะ
0: ไปซื้อกัน
1: ถ้าอยู่ป่าโมกก็ร้านเจ๊หมูป่าโมกครับ
0: หมูนี่ก็มีทุกอย่าง
1: ครับ
0: ของเราเนี่ย
1: แต่อยู่โคกตูมก็ไปบ้านคุณปิดาหรือไม่ก็อยู่หน้าวัดเวียง
0: วันนี้นะ
1: ทางก็วัดเวียงนะ
0: ไปซื้อกันได้นะ
1: ครับ
0: มันครัว
1: เอ๊เสียงไอ้คอยจะเป็นอย่างนี้อยู่เลยดิวะ ไม่น่ากินเลยข้าวเนี่ย
0: สั่งไอ้ข้าวกินไอ้ข้าวเน
1: ี่
0: ย
1: กินไอ้ข้าวไปเสียงแหบหมดเลยนะเอาไอ้ห้าวไอ้โทรหลังไม้หน้าไม้ไม่ต้องพูด
0: สั่งซื้อกันได
1: ้ไม่โฆษณาใดๆทั้งสิ้นใช้ดีแล้วก็บอกต่อกันแล้วกันนะ
0: ใช่
1: มีหลายคนซื้อไปขายอ่ะซื้อกับเราไป350ไปขาย400เอง
0: เป็นเทคนิคของเขาปล่อยเขาไปเรา
1: ซื้อกับเรา2กล่อง700แถมฟรีอีกกล่องนึงอ่ะ
0: ใช่
1: 700ได้3กล่องเอาไปขายกล่องละ400โอ้ยได้กำไรนะเมื่อช่วงก่อนเข้ารายการเนี่ยเนาะ
0: เป็นไง
1: คุณผู้ฟังบอกว่าแหมลุงช้างตอนนั้นมันเก็บเงินไม่ได้ที่ลุงช้างบอกว่าซื้อปุ๋ย4ตันแถมตันนึงอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: เงินมันไม่ทันหมุนไม่ทันลุงช้างก็น่าจะให้ถึงสิ้นเดือนไม่เล่าถึงสิ้นเดือนนี่ถือว่าเป็นเดือนแม่ไงเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแม่ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ
0: นาน
1: เอาสิ
0: เอาได้ด้วย
1: ผมโทรถามโรงงานแล้วทำได้ไหม
0: ได้ไหมเล่า
1: ได
0: ้เอาโรงงานไฟเขียวไฟเขียวมาแล้ว
1: ถึงสิ้นเดือนเลยถึงสิ้นเดือนสิงหาเลยนะ
0: เอารีบสั่งกันนะ
1: ครับ
0: จองไว้ก่อนได
1: ้ซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตัน
0: แถมให้เป็นตันนะ
1: เอ๊ะแล้วคุณขายเท่าไหร่เนี่ยโทรมาครับ
0: 0812901691
1: ที่ผมไม่บอกราคาตรงนี้นะครับเพราะว่า มันมีค่าระยะทางไง
0: ครับ
1: ระยะทางแต่ถ้าซื้อ10กระสอบอันนี้ไม่มีของแถมนะไม่มีอะไรแถมเลยครับแถมยังขอค่ารถอีกพันหนึ่งด้วย มีแต่ค่ารถค่ายกอะนะนะไม่มีของแถมเสียค่ารถด้วยเสียค่ายกด้วยแต่ถ้าซื้อ10สอบ20กระสอบหรือ1ตันเนี่ย อันนี้มีของแถมนะจ๊ะ
0: มีแจกมีแถมให้
1: ครับ
0: เสิร์ฟมีแถ
1: ม
0: เอาอะไรอ่ะเนี่ย
1: วันนี้ข่าวนานแล้วไม่อ่านเลย
0: ไม่อ่านไง
1: ไม่อ่านอ่านข่าวใหม่ดิ
0: ข่าวใหม
1: ่ระดับรา
0: วราว
1: ฮะดูว่าดาข่าวใหม่หรือข่าวเก่าไม่ต้องไม่อ่านแล้วเนี่ยมาไอ้นี่มาแหมบๆเนี่ย
0: เป็นอะไรอ่ะเนี่ย
1: เอ้ากันนี่ไงเล่ารถยางระเบิดนะ
0: พลิกคว่ำมอเตอร์เวย์
1: ฉะเชิงเทราอีกแล้วครับ
0: เออ
1: มาจบรายการข่าวฉะเชิงเทราปุ๊บข่าวฉะเชิงเทรามาเลยเน
0: า
1: ะเพราะมอเตอร์เวย์มันผ่านแปดริ้วด้วยไงเกิดอุบัติเหตุรถกระบะยางแตกครับพลิกคว่ำบนถนนมอเตอร์เวย์ทำให้ลังนมกระจายเกลื่อนถนนการจราจรติดขัดเกือบ5กิโล
0: นมกระจาย
1: มีคนบาดเจ็บ2รายนมกล่องนะอย่าไปคิดมาก
0: นมกล่อง
1: ผมรู้นะคุณคิดอะไรอยู่นะ
0: คิดเหมือนคุณแ
1: หละแน่มาเช้านี้ครับกู้ภัยและกับตำรวจทางด่วนไปตรวจสอบรถกระบะพลิกคว่ำขวางถนนทุกช่องทางถนนมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่53+7,700
0: ขาเข้าชลบุรีหมู่ที่7นะ
1: ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงครับ
0: จุดพักรถเขาดินนะ
1: ครับพบรถกระบะสีขาวทะเบียนกรุงเทพ
0: เป็นไง
1: รถตู้ทึบยางหลังฝั่งขวานี่ระเบิด
0: โอ้โห
1: พลิกตะแคงอยู่กลางถนนกีดขวาง2ช่องทาง

0: ส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะ
1: ครับผมจากการสอบสวนนายสิทธิการให้การว่าขณะขับรถมาเนี่ยรถกระบะบรรทุกนมจะไปส่งที่ระยอง
0: มากับแฟนสาวระหว่างทางเนี่ย
1: ยางเกิดระเบิดทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
0: และกำลังนมที่บรรทุกมากระจายเกลื่อนถนนเนี่ย
1: ส่งผลให้การจราจรติดขัดเกือบ5กิโล
0: รถติดขัดเลย
1: อันนี้เขาเรียกว่าเลินเล
0: ่อ
1: ที่เราพูดว่าประมาทเลินเล่อประมาทเลินเล่อคือเลินเล
0: ่
1: อไม่ตรวจสอบก่อนนะ
0: ยางเนี่ยนะ
1: ยางจริงๆนะทุกครั้งทุกเช้าจะสตาร์ทรถเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองน้ำมันเกียร
0: ์
1: น้ำ
0: ตรวจต้องเช็คกันนะ
1: ยางรถเห็นไหมบนพี่ๆที่ขับรถบรรทุกเวลาจอดรถปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเหล็กมาอันหนึ่งเคาะยางปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งถ้าปุ้งปุ้งตึบตึบแล้วก็ทีเนี้ย
0: ครับมันไม่ชัดเลยนะ
1: รั่ว
0: แสดงว่ายางไม่มีลมแล้ว
1: ติ้งติ้งตึบตึบเนี่ยไอ้ตึบหลังนี่ไม่ดีแน
0: ่ต้องตรวจต้องเช็คกันก่อน
1: ครับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะมันเคาะยางทำไมกันเนี่ย
0: เมื่อก่อนขึ้นรถโดยสารเนี่ยนะจะมีเด็กรถไปเคาะอ่ะนะ
1: ติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งตึบมาหลายก็นั่นนะนะ
0: ยางรั่วแล้ว
1: ต้องดูแลกันหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากยาญ่าบริ้งและดีแคร
0: ์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นแบบซอฟต์เจลนะเกี่ยวกับตาเนี่ย
1: ดูแลสายตากันนะฮะ
0: แต่ถ้าเป็นทางด้านของยาญ่าบริ้งเนี่ยนะ
1: อันนี้เป็นแคปซูลครับ
0: กระปุกละ800อ่ะนะ
1: ใช่ยาญ่าบริ้ง800เป็นแคปซูลดีแคร์เป็นซอฟต์เยลเป็นเม็ดซอฟต์เยลนุ่มๆ2กระปุก650
0: 4กระปุกก็ 1,300
1: แถมมันกระปุกนึงเหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: โปรบ
0: ิกออย
1: บำรุงไตนะก่อนนอนเม็ดนึงเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
0: นั่นสิ
1: แม่น้ำยมที่สุโขทัยระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ลดปริมาณลงแล้วครับ
0: ลดปริมาณแล้ว
1: ครับธรรมดาถ้าหาดสะพานจันทร์ล้นเมื่อไหร่แล้วก็สุโขทัยไม่เหลือนะ
0: อ่วมอรทัยไง
1: อ่วมอรทัยเลยที่ทั่วเมืองสวรรคโลกเมื่อเช้านี้ระดับน้ำด้านหน้านี่ลดลงครับระดับด้านท้ายก็ลดลงความลึก 10.16 เมตรนะครับก็ลดลงแล้วล่ะนะที่สุโขทัยก็ผวากันแล้วเวลาฝนมาทีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนกั้นน้ำนะ
0: โอ้ที่สุโขทัยเนี่ย
1: มีแต่ประตูน้ำนะครับส่งผลในปริมาณน้ำแม่น้ำยมบริเวณด้านล่างประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ที่ไหลผ่านตัวสวรรคโลกสีสำโรงและอำเภอเมืองมีปริมาณลดลงสบายใจได้นะเจ๊นะ
0: น้ำมันลดปริมาณลงไปแล้วไม่ต้องกลัวน้ำมันจะท่วมนะ
1: สุโขทัยนี่เขาผวาเหมือนกันกับที่บ้านเราที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละช่วงนี้ก็ทยอยสร้างกระต๊อบกันแล้วนะ
0: นาน
1: ทยอยยกของขึ้นที่สูงกันบ้างแล้วนะ
0: ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้ถึงฤดูเขาแล้ว
1: ครับ
0: หน้าเขาแล้ว
1: พอทำนู่นนี่เสร็จปุ๊บเอาละที่เนี้ยนั่งถักแหแล้วที่เนี้ยนะนั่งถักแหนั่งถักอวน
0: ริมถนนริมทางเนี่ยนะ
1: อวนไม่ค่อยมีแต่แหกับตะข่ายนะดักปลานะครับแล้วก็คนที่ชอบยิงปลาก็ดูด้วยนะลูกดอกมันจะไปถูกท่อประปาก็แตกเหมือนนนทบุรีเมื่อวานนี
0: ่ต้องใช้น้ำประปาไม่ได้อยู่หลายวันเหมือนกันเน
1: ี่ยใช่ไอ้ต้นน้ำมาได้ต้นหลังไม่ได้เนี่ย
0: น้ำไปไม่ถึงอะนะ
1: ครับก็มีข่าวเรื่องรองภูมิกับถูกนักการเมืองตบบังหูอดีตรัฐมนตรีอะนะ
0: ทางภาคใต้นู่นนะ
1: ท่านภูมิกับก็เรียกมาสอบถามแล้วล่ะถ้ารองภูมิกับไม่มีข่าวลือเนี่ย
0: และสรุปว่า
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่เป็นไร
1: เรายังไม่รู้ว่า
0: น้องกัน
1: แต่ลองพุ่งกลับบอกเป็นญาติกัน
0: ญาติ
1: ไม่มีมีอะไรกันอะไรเงี้ย
0: อ๋อคือเล่าสู่กันฟัง
1: แต่บรรดาเพราะกันทั้งเย็นเนี่ยโชเล่ใช้ครบเลย
0: สุดร้อนผมใช้ของฟรีนี
1: ่ครับขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตาม
2: อย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริ้ง
4: ก่อนอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอด

0: พลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเวลาขณะนี้11นาฬิกา17นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงค่ะติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะปุ้มสันธนีนพาลัยดำเนินรายการวันนี้มีมิสเตอร์เอควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันในช่วงของข่าวรับอรุณตอนตี3ถึงตี4แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้านะคะแล้วก็มา11โมงถึงเที่ยงแบบนี้ในช่วงข่าวเด็ด11โมงนะคะติดตามฟังปุ้มแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันมีอาการตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินสมุนไพรจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นนะคะส่วนเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตาอันนี้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นเรื่องของฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้หรือว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นตากิน BGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะและผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งอย่างที่ต้องใช้ในนาข้าวและพืชไร่เพรียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดอยากให้ดกกลัวราดำโทรหาปุ้มสันธนีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ผู้ใด
1: แม่ปุ้มไอ้ป้าสำราญนะจ๊ะ
0: จ้า
1: ป้าอยากจะสั่งไอ้ที่ว่าฉีดป้าไปหว่านปุ๋ยไปแล้วแล้วก็ฉีดยาหนูแล้วก็ไปหว่านปุ๋ยคราวนี้มันอยากจะมีตัวเขาขาวมากวนและก็ใบขาวประหลาดประหลาย
0: ตอนนี้เป็นหรือยัง
1: เป็นแล้วจ้ะ
0: เป็นแล้วเดี๋ยวถามก่อนนะฉีดวัคซีนไรไปแล้ว
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะฉีดวัคซีนไรไปแล้วเนาะ
1: จ้ะฉีดไปแล้ว
0: ฉีดไปแล้วแล้วก็หว่านปุ๋ยไปแล้วด้วย
1: จ้ะหว่านปุ๋ยไปแล้ว
0: นากี่ไร่คะ
1: นา20
0: 20ไร่พอดีฉีดวัคซีนไรไปคนฉีดหรือโดนฉีด
1: โดนเขายังหัวล่อป้าเลยมียาแค่2ขวดเนี่ยเหรออ
0: ือ
1: ป้าลุงก็เลยบอกก็ไม่รู้เขาจัดมาให้เนี้ย
0: พอฉีดเสร็จแล้วนาเท่าไหร่นะคะกี่ไร่นะคะ
1: 20จ้ะ
0: 20ไร่โดนใช้น้ำเท่าไหร่รู้หรือยังคะ
1: เขาก็ใช้ตามที่บอกข้างขวดนั่นแหละ
0: ไม่ใช่ค่ะโดรนน่ะเอาน้ำมาเท่าไหร่รู้ไหม
1: ไม่รู้ป้าไม่รู้ลุงเขาไปฉีด
0: อ่ะแล้วใช้ตามข้างขวดแสดงว่าวัคซีไรเหลือ
1: ไม่เหลือเขาเทหมดเลยลูก
0: เทหมดเลยใช่ไหมคะโดนฉีดฉีดเสร็จแล้วฝนตกไหม
1: ไม่ตกนะ
0: ไม่ตกเลยฉีดไปเสร็จแล้วฝนไม่ตกเลย
1: ใช่สองสามวันถึงตก
0: แล้ว20ไร่หว่านปุ๋ยไปกี่ลูกคะ
1: หว่านปุ๋ยไป9
0: โอเคนี่แหละสาเหตุสำคัญที่ทำให้ใบขาวค่ะจริงๆแล้วก้าวลูกมันเยอะนะฉีดวัคซีนไปเสร็จข้าวเขียวไหม
1: เขียวหน
0: อแตกกอดีไหม
1: ป้าไม่ได้ถามลุง
0: นี่ไงฉีดวัคซีนไปแล้วข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งเราจะลดปริมาณการใส่ปุ๋ยลงไป20ไร่เนี่ยนะฉีด9หว่านปุ๋ยไป9ลูกเนี่ยถือว่าเยอะแล้วเนี่ยตัวการสำคัญที่ทำให้เป็นใบขาวมีแมลงมาบินเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์จากวันที่ฉีดวันนั้นถึงวันนี้ตอนนี้กี่วันแล้วคะ
1: ฉีดตั้งแต่วันที่2แล้ว
0: ค่ะ2สิงหา
1: จ้ะ
0: วันนี้วันที่13 10กว่าวันจริงๆก็จะปกติแล้วเนี่ยนะถ้าเราลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปมันจะไม่เป็นใบขาว
1: ป้าก็บอกแล้วลุงก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเกิดมันไม่งามแล้วแม่มึงข้าวมันหนาเนี่ย
0: แล้วฉีดวัคซีนไรไปแล้วข้าวมันก็งามอยู่แล้วยิ่งประโคมปุ๋ยลงไปยูเรียใส่ไหมคะ
1: ใส่ยูเรีย
0: ปุ๋ยด้วยยูเรียด้วยก็เขาก็ประกาศปุ้มก็พูดอยู่บ่อยๆฉีดวัคซีนไรไม่ต้องใช้ยูเรีย
1: เขาก็ไม่ฟังป้าง
0: ั้นก็ให้ลุงหายามาฉีดเองละกันเวลาที่มันเป็นหนอนอ่ะ
1: นี่ก็แม่มันเริ่มจะมีตัวขาวขาวมากวนแล้วก็ใบขาว
0: ปุ๋ยก็ใส่ยูเรียก็ใส่ต่อให้ มี10วัคซีไรก็เอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่ามันสมบูรณ์ขนาดนี้แมลงมันชอบอยู่แล้วค่ะก็พูดอยู่ทุกวันว่าฉีดวัคซีไรไม่ต้องใช้ยูเรียนะฉีดวัคซีไรแล้วก็ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปได้เลย
1: ค่ะข้าวมันหนาไงป้าหวานไล่ละ3ตัง
0: ค์นั่นแหละแล้วก็ทีนี้ถ้าเห็นข้าวมันหนาถ้าเห็นตามนั้นก็ไปหาสูตรเอาเองเนาะถามให้ปุ้มช่วยแล้วมันก็จะเสียด้วยมาถึงปุ้มด้วยเนี่ยฉีดยาอะไรไปไม่เห็นมันจะหายเลยผลเสียก็มาอยู่ที่ปุ้มอีกนะ
1: มันเป็นประหลาดปลายลูก
0: โอเคค่ะรอบนี้ถ้าจะฉีดก็ฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวข้าวหนักหรือข้าวเบาจ๊ะ
1: ข้าวหนักหอมปทุม
0: ข้าวหอมปทุมฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวเลยค่ะรอบนี้ไม่ต้องฉีดอย่างอื่นให้เปลืองค่ะถ้าจะฉีดก็ฉีดวัคซีนไร
1: แล้วใช้กี่ลิตรล่ะลูก
0: ต้องถามว่าโดรนใช้น้ำเท่าไหร่
1: โดรนมันใช้น้ำเท่าไหร่
0: โดนใช้น้ำเท่าไหร่ถึงจะบอกถูกเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะกรณีของป้าเนี่ยโดนกับวัคซีไรน้ำที่โดนเอามากับวัคซีไรมันเฉียดฉิวกันมากเลยอ่ะเพราะว่
1: า
0: โดนจะใช้น้ำ20ไร่เนี่ยโดนจะใช้น้ำประมาณ 5-7 ลิตรต่อ1ไร
1: ่
0: 20ไร่เนี่ยถ้าเขาใช้ต่ำสุดก็คือ5ลิตรต่อ1ไร่มันก็จะเป็น100ลิตรต่อ20ไร่แต่ถ้าโดนเอาน้ำมาเกิน100ลิตรวัคซีไรลิตรเดียวไม่พอถ้าปุ้มจำไม่ผิดปุ้มก็พูดกับป้าคำนี้แหละก่อนที่จะสั่งป้าก็ยังยืนยันว่าจะใส่ลิตรเดียวแล้วปุ้มก็บอกเลยว่า20ไร่เนี่ยถ้าโดนเอาน้ำมาเกิน100ลิตรเนี่ย1ลิตรไม่พอนะนี่แหละนี่คือเหตุผล2อย่างที่รวมกันที่ทำให้มันเป็นใบขาวคือ1วัคซีไรน้อยกว่าน้ำ2
1: ป้าต้องฉีดไอ้แบบน้ำอยู่ข้างคลองไงโดนมันยืนอยู่บนถนนแล้วก็
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังไมค์แล้วค่อยคุยกันเนาะจบรายการแล้วปุ้มจะโทรหานะคะถ้าปุ้มไม่ได้โทรมาป้าโทรกลับเผื่อปุ้มลืมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมันจะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรเจอก็คือ1เชื่อมั่นในความที่เคยทำนะคะแล้วก็มันก็มีผลทำให้มีใบขาวมีหนอนตามมาเพราะว่า1เลยก็คือไม่รู้ว่าโดรนใช้น้ำเท่าไหร่กรณีนี้20ลิตร20ไร่ถ้าโดนใช้น้ำ5ลิตรต่อ1ไร่โดนจะมีน้ำมา100ลิตรวัคซีไร1ลิตรพอค่ะแต่ถ้าโดนมีน้ำมาเกินกว่านี้เช่น60ลิตรต่อ1ไร่ก็จะใช้น้ำเกินกว่านี้ซึ่งวัคซีไรลิตรเดียวมันก็จะเจือจางประสิทธิภาพมันก็จะต่ำลงไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ หน้าเขื่อนเนาะ
2: คร
0: ับ คุณหนุ่มหน้าเขื่อนเสียงคุณเบามาแต่ละทีอะเบามากเลยปุ้มต้องเร่งแบบสุดแรงเอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆปากนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้คร
0: ับ โอเคดังขึ้นมาแล้ว
2: คร
0: ับ ฝนตกไม่ล่าหน้าเขื่อน
2: ลงเม็ดตั้งแต่เช้านะครับ
0: ลงเม็ดตั้งแต่เช้าแล้วลพบุรีไม่มีเลยค่ะมีแดดอ่อน
2: ๆไม่มีแดดแค่นี้ครับ
0: ลพบุรีมีแดดอ่อนๆค่ะแต่ว่าไม่มีฝนเลยพาให้ร้อนด้วย
2: ไม่มีฝนไม่มีลมเลย
0: เสียงเบามากเลยอ่ะคุณเบาเบา
2: ดีนะครับ
0: ถ้าเนี่ยตอนพูดใหม่ค่ะ
2: ได้ยินครับ
0: อันนี้ดังขึ้นมานิดนึง
2: ครับ
0: โอเค
2: ร
0: ้อนที่เขื่อนก็ร้อนฝนลงเม็ดแต่ก็ร้อนประมาณนี้นะคะน้ำในเขื่อนเยอะไหมคะตอนนี
2: ้ไม่เยอะเท่าไหร่คร
0: ับ ไม่เยอะเท่าไหร
2: ่
0: ทางรถไฟก็อยู่สูงหน่อยประมาณนี้เนาะอะไรนะคะ
2: ทางรถไฟอยู่สูงคร
0: ับน้ำมันต่ำอะเนาะโอเคขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มหน้าเขื่อนนะคะหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
0: ปิดวิทยุที่บ้านค่ะปิดวิทยุที่บ้านก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ
3: ข้าวออกแล้วจะฉีดอะไรเนี่ย
0: ออกหมดแล้ว
3: ครับ
0: ออกหมดแล้วออกเสมอกันไหม
3: ออ ที่ซ่อมก็กำลังท้องงานปีที่นั่นก็ออกหมดแล้ว
0: ก่อนหน้านี้ฉีดอะไรไปคะ
3: ฮะ
0: ก่อนหน้านี้ฉีดอะไรไปบ้าง
3: ก็ฉีดวัคซีนไอ้อย่างเดียวว
0: ีซ่าเร่ง
3: ได้ปุ้มให้มาลิสต์เลยก็ยังเหลือไอ้เที่ยวเนี่ย
0: วีซ่าเร่งรวงได้ฉีดไหมจ๊
3: ะ
0: ได้ฉีดวีซ่าเร่งรวงไปไหมจ๊ะ
3: ไม่ได้ฉีดครับมันก็ข้าวไม่ออกหมดแล้วอ่ะ
0: โอเคอ่ะคือถ้าฉีดวีซ่าเร่งรวงไปมันก็จะออกเสมอกันแต่คราวนี้ถ้าข้าวมันไม่เสมอกันก็ไปตามนั้นแหละกระดอนกระแด่นไปตามเรื่องก็จะฉีดอีกทีก็ลวงก้มฉีดวีซ่าสองจ้ะ
3: ไม่กระดอนกระแด่นละมันมีที่ชอบมาแน่อันเนี้ยมันจะออกทีหลังอยู่แล้วครับ
0: ก็รอลวงก้มแล้วก็ฉีดวีซ่าสองค่ะ
3: วีซ่าสองครึ่งลิตรพอไหม
0: นาก
3: ี่ไร
0: ่นากี่ไร่คะ
3: 4 ไร่ครับ
0: สี่ไร่ครึ่งลิตรพอไหม
3: พอแล้วก็เอาไอ้นี่เหลือแล้วก็ปนไปได้ไหมวัคซีนไรอ
0: ่
3: ะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: แล้วเท่าไรครับครึ่งลิตรเท่าไร
0: ไม่ส่งค่ะถ้าจะสั่งต้องสั่งไปลิตรต้องสั่งอะไรคู่กันจะสั่งแบบวีซ่า2ขวดเดียวส่งไหมไม่ส่งค่ะ
3: ไม่อ
0: ยู่ที่ไหนคะเนี่ย
3: ผมอยู่เป็นมีกับนายวิเชียนที่สั่งไอ้นั่นไปอ่ะปุ้ยให้มาลิตรจริงเลยอ่ะวัคซีนไรอ่ะครั้งแรก
0: ปุ้มบอกแล้วว่ารอบแรกสั่งวัคซีนไร1 ลิตรแล้วรอบหลังเนี่ย

ค่าส่งเต็มกำลังนะคะซึ่งมันจะทำให้ค่าส่งเนี่ยน้ำหนักกับค่าส่งเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเพราะนั้นถ้าสั่งขวดเดียวปุ้มแบกค่าส่งเต็มกำลังเนี่ยส่งไม่ได้ค่ะต้องสั่ง2ขวดขึ้นไปปุ้มถึงจะส่งได้ยกเว้นปราบหนูเพราะว่าตัวปราบหนูเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงเราไม่ว่ากันมันสูงกว่าตัวอื่นมันก็สามารถที่จะส่งขวดเดียวโดดๆได้แต่ปุ้มก็บวกค่าส่งไปเท่านั้นเองนะคะตามนี้นะคุณผู้ฟังทีนี้นาน้อยๆเนี่ยสั่งยังไงรอบแรกวัคซีไลท์1ลิตรพอฉีดยันเกี่ยวเลยทีนี้พอเข้าใกล้ๆท้องเนี่ยใช้วัคซีไลท์กับวีซ่าเร่งรวงเพื่อให้ข้าวท้องเสมอกันทุกต้นแล้วไม่ต้องซ่อมไม่ต้องไปเติมเพราะมันฉีดทีเดียวค่ะเนี่ยเกษตรกรไม่ฉีดมันก็ต้องไปซ่อมตรงนู้นซ่อมตรงนี้ทำให้ข้าวเนี่ยมันไม่เสมอกันมันท้องไม่มันออกไม่เหมือนกันปริมาณเวลาท้องไม่เท่ากันเนี่ยข้าวมันก็จะสุกไม่เท่ากันปริมาณความชื้นมันก็จะมีเพิ่มนี่แหละเราถึงแนะนำว่าให้ใช้วัคซีไรท์กับวีซ่าเร่งรวงเพื่อให้ข้าวท้องเสมอกันแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มนะคะแต่ว่าในทุกๆคำแนะนำที่ปุ้มพูดไปทุกวันเนี่ยเกษตรกรบางท่านน่ะก็ไม่ได้ทำตามไปทำตามความเชื่อของตนเองซึ่งมันก็ทำให้สิ้นเปลืองเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยให้ประหยัดตรงไหนเลยแต่ว่าเวลาที่มีปัญหาปุ๊บก็โทรมาถามปุ้มว่าทำยังไงดีพอมีปัญหาให้ปุ้มช่วยแก้แต่ว่าตอนที่ปุ้มแนะนำไปอ่ะไม่ฟังไม่เชื่อตามที่ปุ้มบอกประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวหลังไมค์ปุ้มจะโทรหาสำหรับทุกท่านนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่จะใช้ตอนนี้ปลูกเดือนนี้ปลูกเดือนแม่ไปเกี่ยวเดือนพ่อก็เริ่มปลูกใหม่ก็ฉีดวัคซีไลท์อย่างเดียวค่ะไม่ต้องใช้อย่างอื่นไม่ต้องใช้ยูเรียด้วยค่ะประหยัดปุ๋ยด้วยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกันโรคกันเรื้อกันหนอนกันแมลงนะคะคุณผู้ฟังสภาพอากาศตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยรายชื่อมา29จังหวัดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะร่องมรสุมที่ผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวและเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านให้ระวังน้ำหลากวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ60ภาคกลางมีฝนร้อยละ40ค่ะอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีมีฝนนะคะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ภาคใต้2ฝั่งฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะกว่าร้อยละฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60ฝั่งอ่าวไทยร้อยละ40กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะตามนี้เลยแล้วก็มี9 จังหวัดที่เสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักให้ระวัง9จังหวัดด้วยกันได้แก่ตากเชียงรายน่านพะเยาเพชรบูรณ์กาญจนบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะนะคะอันนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังปริมาณฝนที่อาจจะทำให้ดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก9จังหวัดตากเชียงรายน่านพะเยาเพชรบูรณ์กาญจนบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ก็มีนักวิชาการออกมาเตือนให้ระวังว่ามันจะมีเหตุการณ์ลอกเลียนแบบมีเหตุการณ์ตามมาภายใน14วันให้เฝ้าระวังแล้วมันก็มีขึ้นมาจริงๆหลายข่าวแล้วตั้งแต่หลังจากเหตุการณ์วันที่10สิงหาคมผ่านไปก็มีหลายเหตุการณ์ตามมาเนี่ยค่ะแต่ก็ยังไม่เป็นเหตุระทึกขวัญปรากฏว่าเมื่อวานนี้4ทุ่มครึ่งมีเหตุการณ์กราดยิงในงานชิมช็อปใช้ที่โคราชงานนี้มีผู้บาดเจ็บหลายรายด้วยเอาดิโผล่ขึ้นมาจนได้ค่ะมีรายงานเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองกราดยิงคนที่อยู่ในงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทดเข้าระงับเหตุและจับกุมผู้ก่อ

0: เหตุได้ในเวลาต่อมาขณะที่ผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก31จุดด่านขุนทดนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพระคุณปริสุทธโธด่านขุนทดค่ะบางรายบาดเจ็บสาหัสต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทางด้านในประกอบปฏิทินผู้จัดงานได้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้ายผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้มีดเข้ามาทำร้ายและใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เป็นปืนลูกซองลูกร้อยเลยนะคะคือยิงไปปุ๊บแตกเป็นร้อยอ่ะมันกระจายออกทั่วพื้นที่เลยแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้กราดยิงในช่วงที่งานกำลังจะเลิกพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของกันอยู่ค่ะมีผู้บาดเจ็บ6รายด้วยกันนายประกอบปฏิทินคนจัดงานเนี่ยบาดเจ็บถูกมีดฟันเข้าที่แผ่นหลังและนิ้วมือนายสุทนป้อมกลางบาดเจ็บที่แขนขวาและถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่แผ่นหลังนายวีรวุฒิหมายสุขถูกยิงทั่วร่างกายทั้งแขนขา13นัดคนนี้บาดเจ็บสาหัสค่ะคือลูกปลายใช่ไหมมันยิงออกไปแล้วมันแตกเป็นร้อยนัดอ่ะนายวีรวุฒิคนเดียวเนี่ยโดนไป13นัดทั้งตัวนางสาวนางสุภาวณีโสดาบาดเจ็บที่ขา2นัดและสะเก็ดปืนถูกข้างหลังนางปนัดดาปานเกิดถูกยิงที่แขนซ้ายและนายเต้ไม่ทราบนามสกุลคนนี้โดนที่หลังไป9นัดคุณผู้ฟังคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทดนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายและกำลังสอบสวนอยู่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำมาตรวจเขม่าวดินปืนสาเหตุคาดว่าผู้ต้องหาคนนี้กำลังจะขโมยมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดอยู่ค่ะเป็นจังหวะที่เจ้าของรถมาประสบเหตุพอดีเข้าไปพูดคุยแต่ผู้ต้องหาไม่พอใจแล้วก็ถูกเจ้าของรถและผู้จัดงานเนี่ยช่วยกันจับกลุ่มเอาไว้จากนั้นหนึ่งในผู้ต้องหาวิ่งหนีค่ะกลับไปเอามีดและปืนมาก่อเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากแล้วก็พากันหลบหนีไปตอนนี้เจ้าหน้าที่จัดกำลังติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนผู้ต้องสงสัยชายคนหนึ่งชื่อนายณัฐกิจอายุ32ปีคนนี้ถูกควบคุมตัวได้พร้อมอาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์กำลังสอบสวนอยู่แล้วก็ติดตามผู้ที่ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีอยู่ซึ่งวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้ต้องหาและผู้บาดเจ็บพยานในพื้นที่แล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นทางการหลบหนีเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีนายณัฐกิจมือปืนรับสารภาพเบื้องต้นว่าใช้ปืนยิงจริงๆเพราะว่าทะเลาะ กับกลุ่มผู้จัดงานชิมช็อปใช้เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์ซึ่งตนและเพื่อนเนี่ยถูกรุมจับตัวไว้ได้ก็เลยต้องการจะช่วยเพื่อนในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีข้อหาหนักเลยค่ะร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นๆจะพิจารณาเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานทั้งนี้ก็อยู่ในความดูแลของพันตำรวจเอกพัฒนากรสูงนาฏภูมิกับสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทดผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหนึ่งในนั้นโคม่า1รายและอีก1รายพ้นขีดอันตรายรอรับการผ่าตัดในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนาทีที่เกิดเหตุเนี่ยหนีตายกันจ้าละวันเลยค่ะช่วงโชคดีที่งานน่ะใกล้จะเลิกแล้วนะคะเหตุการณ์น่ะเกิดขึ้นประมาณ 4:30 นแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ6รายสาหัส1รายแล้วก็มือปืนก็สารภาพตามที่เล่ามานั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังจับได้1คนนะคะเก่งเนาะขออนุญาตด้วยความเคารพเก่งเนาะมึงเนาะมีปืนมีสนับมือนะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุรัศมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ได้ไม่ถึงได้ยินแต่เสียงปืน2นัดแล้วก็มีคนร้องเอะอะโวยวายเนี่ยค่ะเก่งพวกเยอะแล้วยิ่งมาตอนนี้เนี่ยจัดหนักไปเลยข้อหาหนักๆไปหน่อยโคราชค่ะขณะที่หนุ่มป่วยจิตเวชที่บุกโรงเรียนย่านโรงเรียนประถมที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยนะคะ ชื่อนายยุทธหรือว่าบังรีมอายุ37ปีคนนี้คลุ้มคลั่งแล้วก็บุกเข้าไปอาละวาดในโรงเรียนประชาราษฎร์โรงเรียนประชารัฐบำรุงเป็นโรงเรียนอนุบาลถึงประถมแล้วก็หลบหนีการจับกุมตั้งแต่วันที่11สิงหาคมนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบในโรงเรียนดูแลเด็กนักเรียนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเพราะกลัวว่าจะมาอาละวาดอีกขณะที่ผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีก็สั่งการให้ฝ่ายปกครองเข้าดูแลสถานศึกษาในพื้นที่บางบัวทองทั้งหมด4โรงเรียนด้วยกันเพราะยังจับผู้ป่วยโรคจิตรายนี้ไม่ได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบของสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองก็เร่งลงพื้นที่จะติดตามคนร้ายรายนี้ค่ะใช้รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำตาลเข้มไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปทางไหนก็ไม่รู้ต้องตามตัวมาดำเนินคดีค่ะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอาละวาดที่ไหนอีกพูดถึงเรื่องราวที่โคราชเนี่ยมีเรื่องเหตุการณ์กราดยิงให้ระทึกขวัญไปแล้ววันนี้13สิงหาคมย้อนหลังไปปี2536ค่ะวันนี้วันที่13สิงหาคมเวลาประมาณนี้เลยค่ะระทึกขวัญกันทั้งเมืองโคราชเลยค่ะเพราะว่าช่วงประมาณ10นาฬิกาเศษอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าเป็นสถานบันเทิงที่ครบวงจรมีทั้งโรงแรมที่พักห้องประชุมสัมมนาห้องจัดเลี้ยงโซนร้านอาหารผับสมัยนั้นเรียกเทคเลเซอร์เทคอาบอบนวดบาร์เบอร์รูมแล้วก็ในอดีตมีลานสเก็ตแล้วก็แปลงร่างเป็นที่จอดรถแล้วในวันนั้นเนี่ยก็มีงานประชุมสัมมนามีผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ช่วงประมาณ10นาฬิกาเศษอาคารรอยัลพลาซ่า7ชั้นก็พังถล่มลงมากองอยู่กับพื้นเป็นเศษซากปรักหักพังขนาดมหึมาฝุ่นและควันฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งเมืองกลิ่นแก๊สกระจายไปทั่วแล้วก็เหลือโดเดขึ้นมาเนี่ยเป็นปล่องลิฟต์เท่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่โดเดค้างอยู่แบบนั้นนอกนั้นตัวอาคารทั้ง7ชั้นพังราบเป็นหน้ากองเหตุการณ์เกิดประมาณ10นาฬิกา12นาทีมีผู้เสียชีวิต137คนบาดเจ็บ227คนมีการอบรมสัมมนาคณะใหญ่ผู้ที่อยู่ในอาคาร400กว่าคนเป็นกลุ่มข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มบุคคลทั่วไปที่พักอยู่ในโรงแรมพนักงานระดมกำลังหลายหน่วยงานค้นหาผู้รอดชีวิตจากตึกโรงแรมรอยัลพลาซ่าในปีนั้นซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่ามีผู้ประสบเหตุจำนวนมากทุกอย่างลงมากองโดยที่ไม่มีเครื่องมือหนักที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องคลานเข้าไปใต้ซากอาคารที่พร้อมจะถล่มลงมาซ้ำได้ตลอดเวลาเนี่ยค่ะมีทุกอย่าง ที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นค่ะจากเดิมเป็นอาคาร3ชั้นต่อเติมขึ้นมาเป็น6ชั้นมีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่อยู่ชั้น6ปรับปรุงคาเฟ่ที่เป็นแม่เหล็กสถานบันเทิงที่ทำรายได้ดีมากแล้วก็กำลังจะสร้างอาคารจอดรถสูง8ชั้นที่ใช้งบถึง30ล้านจอดรถได้400คันแล้วก็เตรียมจะฉลองครบรอบ10ปีจัดงานใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนปีนั้นแต่ว่าเกิดเหตุซะก่อนในวันที่13สิงหาคมปี2536เป็นข่าวดังมากค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศระดมกันมาที่เมืองโคราชนำเสนอข่าวยาวนานเป็นเดือนจัดเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกอันดับ5เลยค่ะคุณผู้ฟังซากปลักหักพังกองพนันเทินทึกแล้วก็กองอยู่แบบนั้นเป็นแรมเดือนแรมปีกว่าที่จะทยอยขนออกไปการฟ้องร้องดำเนินคดีสิ้นสุดในปี2543ค่ะจบในชั้นศาลฎีกาพิพากษาจำคุกนายบำเพ็ญพันธรัตน์อิสระวิศวกรควบคุมก่อสร้างเป็นจำเลยที่1ผู้บริหารโรงแรมทั้งหมดพิพากษายกฟ้องค่ะเพราะว่าเป็นผู้บริหารโรงแรมไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างใช้เงินจ้างวิศวกรทำตามที่ตัวเองพอใจแต่วิศวกรผู้มีความรู้ต้องรับผิดชอบในการต่อเติมอาคารโรงแรมผู้บริหารไม่มีความผิดวิศวกรติดคุกเนี่ยค่ะโรงแรมชดใช้เงินให้กับผู้เสียชีวิต5ล้านบาทเงินบริจาคอีก 500,000 เฉลี่ยแล้วผู้เสียชีวิตญาติได้รับรายละ 80,000 ผู้พิการได้รับรายละ 50,000 เป็นเหตุการณ์ช็อกโลกที่เป็นอุทาหรณ์และเป็นคดีตัวอย่างสำหรับผู้บริหารและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีการดำเนินการก่อสร้างอาคารแบบแปลนก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระราชบัญญัติควบคุมอาคารต่อเติมขึ้นไปจนเสารับน้ำหนักตัวอาคารไม่ไหวแถมที่สำคัญโครงสร้างก็ไม่ได้เชื่อมติดกันเสาที่ตั้งอยู่บนคานแบกรับน้ำหนักมากเกินไปทำให้คานหลุดออกจากหัวเสาชั้นที่2โครงสร้างอาคารบนหัวเสาเนี่ยยุบตามลงมาแล้วก็ล้มตามกันกลายเป็นซากปลักหักพังนายวิทยาวงวัชรการผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเนี่ยเดินทางมาถึงโรงแรมเนี่ยเป็นภาพที่อาคารถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาผู้จัดการเลยค่ะแล้วก็มีบริเวณชั้น2ที่ปรับปรุงเป็นโซนของห้องอาหารกึ่งผับคือกึ่งผับกึ่งมีการแสดงดนตรีแล้วมันก็จะมีเสาที่เป็นคานสำคัญที่รองรับน้ำหนักไว้ได้เนี่ยมันบังค่ะบดบังทัศนียภาพหน้าเวทีมีคำสั่งให้ตัดเสานี้ออกมันก็เลยทำให้คานที่จะรองรับน้ำหนักหายไปอีกบวกกับต่อเติมขึ้นไปอีกแล้วข้างบนก็มีแหล่งน้ำมหาศาลทุกอย่างรวมกันทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะเป็นความเห็นแก่ตัวของผู้บริหารกลุ่มเจ้าของวิศวกรก็รับกรรมมีเรื่องเล่าต่างๆตามมามากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ33ปีแล้วสำหรับเหตุการณ์ช็อกวันที่13สิงหาคมนี่แหละค่ะกลับมาสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องตรวจสอบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิงหาคมผู้สอบท้องถิ่นดูคะแนนได้ทั่วประเทศ 5,925 ชื่อส่งดำเนินคดีอาญาด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะหน่วยงานตรวจสอบแล้วคนที่อยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเอี่ยวขบวนการซื้อตำแหน่งย้ำว่าต้องกวาดบ้าน ต้องหาข้อมูลมัดตัวให้แน่นที่ Impact เมืองทองธานีเมื่อเช้านี้นายนิรัตพงศิษฐิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่าหลังจากมีการยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้บัญชีเดิมที่มีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและมีการแก้ไขเนี่ยแล้วก็ประกาศคะแนนที่ถูกต้องตามการประชุมของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารายชื่อแต่ละรายชื่อและคะแนนถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นคะแนนผู้ที่สอบได้ในจังหวัดของตนเองโดยไม่มีการเผยแพร่สำหรับอีกช่องทางนึงที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนกลางตั้งจุดเปิดให้ดูคะแนนที่สามารถดูได้ทั้งประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมคือบัญชีเก่าล้างหมดแล้วประกาศใหม่ใครที่ตกหล่นไปไม่มีไปขอดูได้นะคะโปร่งใสไปขอดูได้เลยส่วนรายชื่อที่ถูกเพิกถอนนะคะตอนนี้นะอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะประมวลรายละเอียดตรวจสอบความถูกต้องและแจ้ง 5,925 รายชื่อไปยังหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบความผิดแล้วก็จะดำเนินคดีทางอาญาด้วยค่ะคุณผู้ฟังหลังจากนี้ก็จะมีการจัดสอบทดแทนบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนนะคะซึ่งก็จะให้กพ.จัดสอบเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆค่ะนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการสอบเองนะคะจะโยนไปให้กพ.รับไปหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบดูค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้เขาประกาศรายชื่อมาแล้วใครที่ตกหล่นอยากตรวจสอบข้อมูลก็สามารถที่จะดูได้ภายในวันที่31สิงหาคมจะร้องเรียนจะอุทธรณ์อะไรก็ว่าไปจะขอตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสก็พร้อมเลยนะคะนี่แหละส่วนใครที่ไม่มีปัญหาบรรจุไปแล้วทุกอย่างปกติก็ทำงานต่อไปค่ะในแต่ละจังหวัดเนี่ยปุ้มได้ข่าวมาแวบๆขออนุญาตพูดถึงนิดนึงละกันนะคะแต่ละจังหวัดก็จะมีบุคลากรที่บรรจุไปแล้วเนี่ยนะคะก็ถอดถอนเนี่ยแต่ละจังหวัดก็เป็นร้อยนะคะบางจังหวัด102คนที่ไหนไม่รู้แต่จะมีใครบ้างอันนี้ไม่มีสิทธิ์รู้นะคะคุณผู้ฟังเราไม่สามารถจะรู้ได้ค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังรวบหญิงวัย44ปีขับรถเก๋งขนยาบ้า 1,920,000 เม็ดซุก5กระสอบจับได้ที่มุกดาหารอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมุกดาหารเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีส่วนสกัดกั้นยาเสพติดตอนบนกองบังคับการควบคุมที่1กรมฐานราบที่3กองร้อยฐานราบและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน2342ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาหญิง1รายของกลางเป็นยาบ้า5กระสอบรวมแล้วได้ 1,924,000 เม็ดจับได้ที่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดก็นำกำลังกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2และหน่วยบัญชาการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตั้งจุดสกัดจนพบรถเชฟโรเลตสีเทาทะเบียนอุบลราชธานีขับมาค่ะเจ้าหน้าที่เรียกตรวจค้นพบกระสอบ5กระสอบเป็นยาเสพติดประเภทที่1ก็คือยาบ้า 1,924,000 เม็ดเป็นหญิงไทยวัย44ปีค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีค่ะพยายามที่จะลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางแต่ว่าไม่รอดค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ซะก่อนนี่แหละแล้วจับได้แต่ละทีนะไม่ใช่น้อยๆเป็นล้านๆคุณผู้ฟังดูเหอะชีวิตจะสดใสถ้าอยู่ให้ไกลจากยาเสพติดนะคะความรักและความผูกพันในครอบครัวจะเป็นรั้วป้องกันภัยได้และมันก็เป็นชนวนสำคัญในการที่ทำให้เกิดเหตุร้ายต่างๆมากมายเช่นหลอนตามฆ่าตามยิงอาละวาดอันตรายมากค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะเดี๋ยวบุ้มส่งท้ายรายการสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องนาข้าวและพืชไร่ปลูกอะไรแล้วร่วงหมดวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยนะคะโทรหาปุ้มที่0855179025 0855179025ค่ะขอบคุณมิสเตอร์เอและพบกันคืนนี้ตี 3ขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
4: ช่วยจะล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดง
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะสีหศักดิ์นำทัพเอกชนไทยเยือนรัสเซียขยายการลงทุนและเจ้าหน้าที่ค้นบ้านในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานียึดเงินสด18ล้านบาทเร่งตรวจสอบสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: สนับสนุนโดย
16: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
10: สีหศักดิ์เยือนรัสเซียนั่งประธานร่วมประชุม JC ครั้งที่9พร้อมนำทัพเอกชนไทยลุยขยายการค้าการลงทุนก่อนเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตปี2570บุญยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
17: นายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสการจะเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีรัสเซียครั้งที่9ซึ่งจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านนอกจากนี้จะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหารูทางการขยายการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศสำหรับในวันนี้มีกำหนดพบหารือประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียรวมถึงหารือกับรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีกำหนดจะหารือระหว่างประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียและจะหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียและร่วมลงนามในเอกสารแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและรัสเซียฉบับที่6ทั้งนี้ไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปและทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
10: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าชุดจับกลุ่มภายใต้การอำนวยการของพันเอกทีพัฒน์เอมพันธ์ผอ.บก.ควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่253ในตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีนายมะสาตาเป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับพวก3คนขั้นต้นตรวจสอบพบบุหรี่เถื่อน300ลังอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมกระสุนและเงินสดประมาณ18ล้านบาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจค้นขยายผลหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังได้รายงานความคืบหน้าโดยสืบเนื่องจากกรณีเหตุยิงนายชัชวาลผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาราวุธเสียชีวิต เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายเข้าตรวจสอบบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาได้ควบคุมตัวนายฮารีฟีนเข้าสู่กระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนนำตัวส่งเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไป
15: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิต

0: โฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
2: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
2: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
3: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระเทือนภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
2: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
3: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮีโร่ไมซินจ้า

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาแล้วช่วงนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวด่วนภูธรกับผมน้องเชนมนเทวันช่วงนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับขออนุญาตวันนี้ไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์จ้าสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับมีรักแฟนเพลงนะครับนะก็แหมอยู่กันประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะ12นาฬิกาจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะในผ่านคลื่นความถี่ AM สตอริโอนะครับจอทรลบุรีจังหวัดทหารบกในคลื่นความถี่1197นั่นเองวันนี้พบกับผมน้องเชนมนเทวันเหมือนเช่นเคยนะครับต้องขออภัยนะครับด้วยความไม่สะดวกนะไม่สะดวกหูนะก็ว่านะบางวันก็มาบางวันก็ไม่ได้มาอะไรอย่างงี้นะฮะนี่ก็โทรมาจริงเลยนะครับเนี่ยตอนที่แบบทำงานนั่นนะครับอยากจะคุยอุ้ยไอตอนที่เราโทรก็ไม่รับนะนี่นะตัดสายมันเลยนะครับ นะฮะอ่ะโอเควันนี้มีแวดวงประเด็นข่าวนะครับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้กับแฟนเพลงนะได้ฟังกันคิดถึงแฟนเพลงที่ลพบุรีจ้าสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยานครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีกาญจนบุรีโคราชบางพื้นที่สระแก้วปราจีนนะครับสวัสดีครับนะจันทบุรีนะครับระยองนะหลายพื้นที่ที่ฟังช่วงนี้ก็ลิงก์ออกอากาศหลายพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมากๆเลยนะครับแน่นอนครับช่วงแรกนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นข่าวอย่างเต็มรูปแบบนะก็คุณยาหอมราชรสรักคุณจริงๆจ้ะนะยาหอมราชรสรักคุณแก้ลมมิงเวียนหน้ามือตาลายปวดท้องคลื่นเหนียวเจนถึงยาหอมราชรสซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับรวมไปถึงด้านของนะครับสายตาดีนะครับ GGCAP New Light นะฮะจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP New Light นะครับคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุกับผมแล้วมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นวุ้นในตาเสื่อมหรือเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับวันแม่ที่ผ่านไปเนี่ยโอ้โหลูกหลานสั่งซื้อ GGCAP นิวไลท์ไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานเยอะมากเลยนะครับนะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะซื้อให้ท่านก็คือสุขภาพดวงตาที่แข็งแรงนี่แหละนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าท่านอายุอนามมากขึ้นทุกปีทุกปีตัวเราเองก็มากขึ้นทุกปีนะครับมีใครในที่นี้พ่อแม่อายุน้อยลงมีไหมครับหรือว่าตัวเราเองอายุน้อยลงทุกปีมีไหมฮะนะเออตอนนี้59หรือ58 57 56 55ไม่มีมีแต่จะเพิ่มเป็น60 61 62 63 70 71 72ใช่ไหม80 80 90ทีนี้เราอยากจะทำให้ตาเรานี่มันอยู่กับเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนึกถึง GGCAP New Light นะจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP New Light นะครับคุณผู้ฟังก็จดจำของแท้นี่ขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองแล้วต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองข้างบนด้วย GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจดทะเบียนยาเลขที่ G544/59 เป็นยาสมุนไพรถนอมดวงตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับเรียกว่าบูสเตอร์โดนเร่งด่วนนะครับก็เรียกว่าคืนสายตาดีกับแฟนเพลงนะครับนี่ไปดูเลยลพบุรีสุพรรณอ่างทองชัยนาทยุธยาสระบุรีทุกบ้านเว้นซอยหนึ่งจะต้องมีขวดหนึ่งแน่นอนนะครับเนี่ยไปดูเลยนะครับตามซอยหมู่บ้านต้องมีคนกินแน่นอนเพราะว่าสายตาดีนะครับแล้วแฟนเพลงก็นะครับกินมาหลายยี่ห้อแล้วรู้ว่าโอ้โห GGCAP นี่แม่งตัวจริงเสียงจริงนะนี่นะ900บาทชัดๆไปเลยมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งตกวันละ30บาทนะครับเอาแบบชัดแจ๋วๆเลยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบ้านเราซื้อที่ไหนครับท่านอยู่ในเมืองลพบุรีก็เรียนเชิญที่ร้านบนเมืองเภสัชนะครับร้านบนเมืองเภสัชจะอยู่ที่ตลาดบนเมืองอยู่ในเมืองลพบุรีบ้านเรานะครับฟังข่าวเสร็จก็ขี่รถไปซื้อได้เลยจ้ะร้านบนเมืองเภสัช GGCAP New Light 900บาทจำชื่อยาไปด้วยนะนะเออยาตาต้องเชนก็จะบอกเขา900อ่ะขวดแดงนะครับขวดสีแดงนะถ้าอยู่ที่อำเภอป่าโมกอ่างทองบ้านเราร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะซื้อ GGCAP New Light กับป้าหมูได้นะครับถ้าอยู่ไกลนะครับแฟนเพลงเราอยู่ยุทธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมไทยชัยบาดาลท่าวุ้งนะครับพัฒนานิคมคือเราอยู่ไม่ได้อยู่อำเภอเมืองของลพบุรีก็โทรสั่งก็ได้เดี๋ยวต้องเชนส่งไปให้ที่บ้านนะครับเสาให้เอ่ยพุทธบาทนะสระบุรีเก็บเงินปลายทางจ้ะเดี๋ยวต้องเชนส่งไปให้แล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณน้าไม่ต้องโอนเงินค่อยไปจ่ายเงินที่เขาส่งหน้าบ้าน900บาทเดี๋ยวผมใส่กล่องไว้ให้ส่งไปที่บ้านสั่งซื้อ GGCAP New Light ได้ที่เบอร์นี้นะครับ0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light บำรุงสายตานะ0947619922
2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GG Cap New Life คุณผู้ฟังก็จดๆจำๆของแท้ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับมาเข้าสู่ประเด็นข่าวกันแบบเต็มรูปแบบดีกว่านะครับจับแล้วมือปืนที่ไปยิงที่โคราชนะครับช่วงนี้โอ้โหแหมห้าวหาญกันใหญ่ห้าวเหลือเกินช่วงนี้ปืนอีกแล้วนะครับยิงในงานชิมช็อปใช้ไอ้หนุ่มคนนี้อายุ32นะครับแหมนะกรณีที่กลุ่มคนร้ายมันกำลังขโมยมอเตอร์ไซค์ที่จอดในงานชิมช็อปใช้หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดแต่เจ้าของรถมาเห็นพอดีจับตัวไว้ได้1คนหลังจากนั้นเพื่อนผู้ต้องหาวิ่งหนีไปได้แล้วกลับมาพร้อมกับอาวุธมีดและปืนก่อนยิงภายในงานนะครับส่งผลให้มีคนเจ็บถึง6คนด้วยกันล่าสุดนะครับควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อณัฐกิจอายุ32ปีเป็นคนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดโคราชเนี่ยนะครับพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์นะขณะที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุมันยังหนีอยู่นะครับล่าสุดนะครับแหมยังไงโอ้โหช่วงนี้นะท้าทายเหลือเกินนะท่านนายกนี่ใส่หัวเลยนะครับเมื่อกี้นี้นะท่านนายกบอกตกใจมากเลยนะครับนะเออนะครับเกี่ยวเรื่องของนะครับยิงกันในงานไอ้ชิมช็อปใช้เนี่ยนะครับท่านนายกบอกอีกแล้วหรือว่างั้นนะโอ้โหอีกแล้วหรือนะเก๊กซิมจริงๆเลยนี่นะเออช่วงนี้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆมาดูเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุต่างๆนานานะครับขณะที่ตำรวจนะครับได้ตรวจกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุปรากฏว่าไอ้รัศมีของกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพได้นะครับแต่มันไม่ถึงไอ้ตอนที่ขณะเกิดเหตุนะครับแต่ได้ยินปืนเนี่ยเสียงดัง2นัดปังปังได้ยิน2นัดแล้วมีเสียงคนเอะอะโวยวายกันอะไรนะครับตกลงเป็นเสียงปืนจริงใช่ไหมใช่ตอนแรกนึกว่าเมียตบสังกะสีเพราะผัวไม่กลับบ้านสินะเพียงเพียงกลับบ้านสักทีไอ้แกว่ากันโอ้คนเลยเรื่องนะนี่นะนึกว่าเมียด่าเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้วุฒิปืนนะครับโอ้โหข้อหาหนักเลยนะหนักเลยส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานโดยการสอบสวนอยู่ภายใต้กำกับดูแลของท่านพันตำรวจเอกพัฒนากรสูงนาฏผู้กับการสภ.ด่านขุนทดดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับส่วนอัปเดตความคืบหน้านะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่อาการโคม่า1รายเลยนะครับโอ้โหยังไม่รู้เป็นยังไงเลยเนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตกันเนาะแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้ว1รายรอรับการผ่าตัดในช่วงเช้าวันนี้นี่แหละในเที่ยงแล้วนะเป็นไงกันบ้างเนาะขอให้ปลอดภัยนะครับร้อยเวรจะเข้าไปสอบปากคำนะที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอีกทีนึงนะจับแล้วหนุ่มวัย32มือยิงในงานชิมช็อปใช้โอ้โหเนาะตั้งแต่เด็กนั่นยิงในโรงเรียนนี่อันยังไงกันวะนี่นะโอ้โหเนาะเมื่อกี้มีข่าวอะไรผอ.อะไรนะที่ไหนวะน่าจะที่ไหนวชิระบารมีปะพิจิตรนะหรือที่ไหนวะน่ะที่ไปอะไรวะตบหัวนักเรียนอะไรน่ะโมโหบอกดูอยู่คนเดียวเอ๊ะที่ไหนนะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเห็นอยู่ข่าวแวบๆไปไหนแล้วเนี่ยฮะเอออ่านี่พอตบหัวนักเรียนเนี่ยดูซิเรื่องราวเป็นยังไงใส่แกเครียดนั่นน่ะเออนะครับเออแม่วางขอโทษทีนะแม่วางเชียงใหม่หมู่เฮานะอำเภอแม่วางไม่ใช่วชิรบารมีนะครับแม่วางนะผู้หน่วยการนี่โมโหนะครับแกดูคนเดียวพาลงก็ลาแกขัดห้องน้ำเสร็จเดินไปที่หน้าเสาธงเด็กก็ซนอะไรต่างๆนานาเมียก็ด่าโมโหตบหัวนักเรียนเพี้ยลั่นเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับแม่แล้วแกก็พูดว่าใครอยากจะโดนอีกว่างั้นนะโหดจริงๆนะตบตะนังเพี้ยเลยว่างั้นนะดีว่าสมัยนี้ไว้ผมยาวได้นะนักเรียนถ้าสมัยพี่เชนเนี่ยผมต้องเกรียนนะตบทีนี่ลั่นถึงหน้าบุบหน้าปากซอยปี้ติดแก๊ปก็เรียกติดแก๊ปยังจำได้ทุกวันเนี้ยโอ้โหผมสั้นอะนะแม่เรื่องราวเป็นยังไงครับเนี่ยตอนนี้นะครับก็ได้ความว่าช่วงเช้าเข้าแถวเกิดความวุ่นวายของเด็กเป็นปกติก็ได้ตักเตือนเด็กๆไปหลายครั้งนะช่วงเกิดเหตุอาจจะเกิดความเครียดจึงทำโทษเด็กไปตามภาพที่เกิดเหตุนะโดยยอมรับว่าผิดจริงๆอาจจะใช้อารมณ์และรุนแรงเกินไปนะผู้อำนวยการบอกนะครับทางสำนักงานเขตก็อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการมาสอบและลงโทษทางวินัยอาจจะต้องมีการโยกย้ายออกจากพื้นที่เลยลงโทษทางวินัย
นะครับโรงเรียนนี้ไม่ได้ใหญ่นะครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณสัก50กว่าคนเองนี่ใช่ไหมมีนักเรียนระดับอนุบาลถึงป .6 นะครับประมาณรวมแล้วก็58คนคุณครู8คนนะครับเออก็ไม่ใช่ใหญ่โรงเรียนเล็กๆนะครับนะโอ้ผู้อำนวยการดูไม่ทั่วถึงโมโหตบหัวนักเรียนเพี้ยเลยว่างั้นนะโอ้โหนะเป็นข่าวเป็นคราวนะครับโอ้ยรุ่นผมนั่นยิ่งกว่านี้เดี๋ยวนี้ครูตีนักเรียนไม่ได้นะครับสมัยผมนุ่นไม้นี่ยาวตั้งแต่สถานีไปถึงหน้าค่ายนุ่นฟาดทีนี่ใช้วงสวิงตีกอล์ฟโฮอินวันแล้วคุณครูก็อ้วนด้วยนะง้างทีนี่ตูดเลือดซิบซิบนะโอ้ยสมัยนี้เด็กๆเนาะโอ้โหสมัยน้องเชนเนาะแต่ละทีแต่ละทีนี่นะครับเยอะสมัยก่อนเยอะบิดพุงเคยโดนบิดพุงโอ้ยเจ็บบิดนมนะบางคนสาดิดหน่อยบิดหูขาดเลยมีเหมือนกันนะเออเนี่ยเคยได้ยินไหมในข่าวนะครับในสมัยก่อนนะครับเอาตบท้ายอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับงามหน้านะงามไส้นะครับตำรวจอัพยาฉ่ำหน้ากล้องอบรมออนไลน์นะครับนี่เพิ่งถ่ายทอดเอาอีกสักทีเหลือเชื่อเลยนะเนี่ยอ่านผิดหรือเปล่าตำรวจจริงๆนะเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยเนี่ยตัวท็อปของวงการวะเนี่ยนะดาบตำรวจที่จังหวัดพัทลุงนั่งเสพยาหน้ากล้องขณะอบรมออนไลน์คิดดูสิครับเพื่อนร่วมอาชีพสุดจะทนนะครับบอกว่าพอเฮ้ยพอไม่พอเว้ยกูจะกำลังขึ้นอย่างนั้นไม่พอเว้ยกำลังดีดเลยสีแดงมีแรงเดินนะโอ้โหกำลังดีดนะกรณีที่สำนักงานตำรวจธรภาค9จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจระดับผบ.หมู่รองผู้กับประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่10สิงหาที่ผ่านไปนะครับก็มีตำรวจเข้ามาอบรมกันเยอะมากเลยนะฮะสังกัดสภ.ทะเลน้อยชื่อดาบ A นามสมมุติดาบ A นี่นั่งเสพยาเลยนะครับหน้ากล้องเลยนะครับฟู้ฟู้เป่าควันเลยฟู้ฟู้ฟู้ทำอะไรนะเขาถามบอกว่าอันนี้ควันหัวรถจักรครับฟู้ฟู้หัวรถจักรสมัยไอน้ำคิดดูนะโอ้ยังมีควันตำรวจหลายคนเข้าประชุมเห็นแล้วรับไม่ได้จึงได้ถ่ายแล้วก็ร้องผู้บังคับบัญชาร้องผู้สื่อข่าวว่าไอ้ตรวจสอบศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจด้วยเถอะว่าทำไมไปเล่นยาเสพติดฉ่ำอย่างนี้เนี่ยนะเมินเฉยไม่แคร์สายตาผู้บังคับบัญชาเลยไงล่าสุดนะครับนักข่าวไปที่สภ.ทะเลน้อยเลยคุณลุงคุณป้าครับโอ้ไปถึงสอบถามถึงพฤติกรรมของตำรวจคนนี้เลยมันยังไงแล้วครับเนี่ยเสพยาหน้ากล้องเลยไงไปตำรวจอะเราต้องจับคนเสพยาไม่ใช่เหรอเออนี่ซัดเองเลยไงนะถือเป็นเรื่องที่มันโอ้โหแล้วก็นะพอไปถึงที่นั่นเหมือนมีรายนึงนะครับพูดคุยกับตำรวจที่สภ.ทะเลน้อยรายนึงเหมือนพูดเข้าข้างตำรวจด้วยกันบอกว่าตำรวจเสพยาเสพติดก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะครับสังคมไม่ยอมรับเท่านั้นเองฮะผมนี่งงเลยนะครับโอ้โหมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยฮะหูฝาดหรือเปล่าพลตำรวจตรีชวฤทธิ์เลี่ยงสุพงศ์นะครับผู้บังคับการตำรวจธรจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านก็นะครับทราบข่าวแล้วท่านตกใจแล้วก็สั่งการให้กับผู้กำกับทะเลน้อยเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวถ้าพบว่ามีมูลจริงดำเนินคดีทางวินัยเด็ดขาดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าดาบ A คนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับแกเพิ่งจะย้ายมาที่สภ.ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้ประมาณ2ปีก่อนหน้านี้แกมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะครับนำวุฒิปืนทางราชการนะครับแล้วก็รถของทางราชการไปจำนำมาแล้วด้วยนะครับโอ้โหแล้วท่านโอ้โหท่านลอบปืนกับรถตำรวจไปเลยนะครับเรียกว่าลงรับจำนำงงแล้วกันนะไปถึงบอกว่าโอ้นี่มาทั้งไซเรนเลยนะนี่นะผู้กำกับท่านร้อนเงินใช่ไหมครับเออกูไม่มีตังค์ซื้อแกงให้เมียหรือยังไงโอ้โหเอารถตำรวจมาจำนำเลยว่ะปืนด้วยนะของราชการนั้นเนี่ยบางคนบอกดีกูไม่เอาเฮลิคอปเตอร์มาก็บุญแล้วเนี่ยน่าจะได้เยอะกว่านี้150ฮะเฮลิคอปเตอร์อะเอามาจำนำได้150ใช่ขโมยลูกมาของเล่นลูกอันเล็กๆเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปรับการช่วยเหลือนะครับโอ้ยบอกว่าที่ผ่านมาจ่าเอนี่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชามาโดยตลอดทำให้ไม่ถูกดำเนินคดีทางวินัยอ่ะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงต้องดูนะครับดาบเอแล้วก็เป็นที่มานะครับดาบตำรวจอัพยาฉ่ำหน้ากล้องอบรมออนไลน์เลยเป็นข่าวเป็นคราวครับจัดเต็มคาราเบลเลยนะครับโอ้ผมนึกว่าคนอื่นนะเนี่ยตำรวจนะเอ้าเป็นข่าวเป็นคราวนะครับไหนมาอัปเดตข่าวล่าสุดอีกสักข่าวสิครับนะก่อนจะหมดเวลากันไปนะครับแหมวันนี้ได้เยอะหน่อยนะเอ้ายันห้ามแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเห็นว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะ
เอาเป็นลูกโป่งแล้วกันเนาะเออปืนไม่เอาละนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกว่านโยบายตอนนี้เนี่ยเขามีการควบคุมปริมาณอาวุธปืนใช่ไหมคุณลุงคุณป้านะครับตามนโยบายสำคัญของท่านนายกนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือว่าใบป.3นะครับยืนยันว่าตามนโยบายเลยนะครับจะไม่มีการแจกปืนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นแทนเออเอาเป็นอย่างอื่นเอาเป็นเงินสดหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือทำเป็นสัญลักษณ์แหนบเข็มก็ได้ย้ำว่านโยบายเร่งด่วนในที่นี้ต้องยกเลิกหรือว่าระงับไว้ก่อนนะเออมีการเปิดช่องไว้อาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนได้นะครับเออลูกโป่งไงนะครับผมว่ามันไม่อันตรายแล้วมันนุ่มนิ่มดีนะครับเออนะเหลือจะเชื่อเลยนี่นะเป็นข่าวเป็นคราวโจรเข้าบ้านก็ยิงไม่ได้ใช่ไหมเห็นเขาว่าทำไงดีวะเนี่ยโอ้เชิญครับพี่เปิดแอร์มันเลยเย็นครับพี่พอพี่หนาวแล้วพี่ถอดไปขายได้นะครับโอ้กระเบื้องผมเดี๋ยวผมเลาะให้พี่เอาไปขายไหมครับพี่นี่เกงในเพิ่งซื้อมาวานยังไม่ได้ใช้เลยครับอยู่ชั้น2นะครับพี่จะเอาอะไรอีกครับเนี่ยนะขอให้อย่ายิงผมเลยว่างั้นนะโอ้ต้องยอมโจรนะนะเป็นข่าวเป็นคราวนะครับแหมนำเสนอนะครับอืมเดี๋ยวเขามีอะไรอีกไหมนี่อ่ะนะวันนี้ก็อ่ะนะครับไปจับเกี่ยวกับเรื่องของยาบ้ายาไอล็อตใหญ่เลย397กรัมจับได้2คนเป็นผู้ต้องหาพร้อมของกลางเลยนะครับทำไมเยอะจังโอ้โห397กิโลกรัมคุณผู้ฟังครับโอ้โหไม่ใช่กรัมนะ397กิโลกรัมนะกระบวนการใหญ่เลย9กระสอบกี่ดูข้างในเป็นยาเสพติดเป็นยาไอเลยนะครับจับได้แล้วก็ดีว่าจับได้เนี่ยถ้าจับไม่ได้โอ้โหอันตรายเลยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับส่งบังคับการนปส.เชียงรายแล้วก็บังคับการปราบปรามยาเสพติด3นะไปทำการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนั่นเองครับแล้วก็เป็นที่มาบอกรวบ2ผู้ต้องหายึดยาไอ้ล็อตใหญ่397กิโลกรัมนะโหมันขยันขนน้อยพวกเนี้ยไอ้สิ่งดีๆไม่ทำเนาะโอ้ลูกชิ้นปิ้งอะไรอย่างงี้ขายเนี่ยรวยไปแล้วเนี่ยมานั่งขนยาอยู่เนี่ยมันได้สักกี่บาทวะเนี่ยฮะแล้วคุ้มมั้ยเนี่ยตำรวจยึดทรัพย์ทำอะไรไม่ได้แล้วหมดอนาคตนะครับเออคนเรานี่อยู่กันชั่วชีวิตก็ไม่ถึง100ปีทำไมถึงไม่ทำความดีนะทำแต่สิ่งดีๆให้มันยั่งยืนมันไม่รวยวันนี้แล้วมันรวยวันหน้าค่อยๆทำทีละเล็กละน้อยนะไปรวยทางลัดไม่มีหรอกนะครับอ่ะและนี่คือรายการข่าวด่วนภูธรนะครับนะ 12:28 นเราก็จากลากันด้วยผลงานเพลงชุดสุดท้ายในรายการอาจจะกัดหูนิดนึงนะครับเพราะว่าฟังไม่จบเพลงหรอกเวลาหมดแล้วขอให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขแล้วก็มีเงินใช้กันมากๆนะจ๊ะสวัสดีครับ

0: เสื้อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จะไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัตมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณณัฐะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวสารนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ที่จังหวัดเชียงรายครับนั่นก็คือกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2519โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37ได้จัดกำลังพลครูฝึกนะครับได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานรดจิตอาสาชั้นปีที่3จากศูนย์ฝึกค่ายมิงรายมหาราชวันอังคารได้เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะณมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายนะครับก็คือหน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายนะครับได้ร่วมกับศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้จัดบุคลากรออกหน่วยเคลื่อนที่นะครับรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธาที่ประกอบไปด้วยประชาชนทั่วไปรวมถึงเจ้าพนักงานนะครับทั้งของภาครัฐและก็เอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมขอไปครับทั้งนี้นะครับคณะกรรมการบริหารประจำมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายนะครับก็ได้ร่วมให้กำลังใจนะครับด้วยการให้บริการอาหารกลางวันนะครับน้ำดื่มและขนมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกรายโดยมีนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาประชาทานและก็รดจิตอาสาได้ร่วมให้การสนับสนุนนะครับในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าวด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีน้องๆนักศึกษาวิชาทหารค่ะจิตอาสาพระราชทานเนี่ยเข้าร่วมบริจาคโลหิตนะคะจำนวน66นายด้วยกันได้ปริมาณโลหิตค่ะอยู่ที่ 29,700 ซีซีนะคะซึ่งทางศูนย์รับบริจาคโลหิตก็จะนำโลหิตเหล่านี้ค่ะที่ได้รับทั้งหมดเนี่ยไปสำรองที่ธนาคารเลือดนะคะของโรงพยาบาลเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการผ่าตัดด่วนหรือว่ารักษาตัวต่อไปค
1: ่
2: ะ
1: นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการซักซ้อมริ้วขบวนนะครับพระบรมราชอิสริยยศนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับโดยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชานะครับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับการซักซ้อมของกำลังพลและผู้ร่วมเดินนะครับในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เพื่อติดตามความพร้อมแล้วก็ความเรียบร้อยนะครับของการเตรียมการตลอดจนให้คำแนะนำและให้กำลังใจนะครับแก่กำลังพลและก็ผู้เข้าร่วมการซักซ้อมด้วยครับ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะการเตรียมความพร้อมเนี่ยอยู่ในขั้นของการซ้อมภายในหน่วยก็จะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน

0: มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยจะมีการฝึกซ้อมนะคะอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ก่อนเข้าสู่การซ้อมรวมการค่ะที่กรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตั้งแต่เดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะคะจากนั้นจะเข้าสู่การซ้อมย่อยในพื้นที่จริงในช่วงของเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนและการซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่6และ12ธันวาคม2569ตามลำดับค่ะเพื่อที่จะให้ทุกส่วนมีความพร้อมแล้วก็การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องพร้อมเพรียงสง่างามสำหรับงานพระราชพิธีจริงในห้วงวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้ค่ะ
1: นะครับสำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการติดตามการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกในภารกิจสำคัญโดยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนดำเนินการฝึกซ้อมด้วยความละเอียดรอบคอบให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนและองค์ประกอบของริ้วขบวนเพื่อให้การปฏิบัติในวันพระราชพิธีนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยสง่างามตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติสูงสุดนะครับก็ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกด้วยนะครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของฝนในช่วงนี้กันบ้างนะคะก็มีการเฝ้าระวังค่ะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรัฐบาลเองนะคะก็ได้มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันค่ะใน12จังหวัดพื้นที่เสี่ยง12จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะคะก็จะมีที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญค่ะโดยรัฐบาลเองก็ได้มีการกำชับนะคะหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำรวจผลกระทบแล้วก็เตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจุดเสี่ยงค่ะ
1: นะครับโดยกรมชลประทานนะครับได้รายงานนะครับว่าจากร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านตอนบนนะครับของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็ทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยกรมชลประทานเองนะครับได้ติดตามสถานการณ์น้ำและก็สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบนะครับจากฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยให้ได้มากที่สุดเลยครับ
0: ค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการคาดการสภาพอากาศในช่วงของวันที่10ถึง16สิงหาคมค่ะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะคะขณะที่ภาคกลางเองค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในส่วนของภาคตะวันออกช่วงวันที่10ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ก่อนที่จะลดลงเป็นร้อยละ40ถึง60ในช่วงวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะกรมชลประทานเองนะคะก็ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากค่ะช่วงนี้ก็ขอให้ติดตามประกาศเตือนนะคะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดว่าถ้าหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้านั่นเองค่ะ
1: นะครับมาดูกิจกรรมดีๆนะครับคืนความใสให้กับแม่น้ำวังนะครับโดยกองทัพบกนะครับมีมณฑลทหารบกที่32ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนะครับสนับสนุนจังหวัดลำปางร่วมฟื้นฟูนะครับแม่น้ำวังณบริเวณสะพานแขวนบ้านดงชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับในการเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อปรับภูมิทัศน์นะครับให้เป็นที่พักผ่อนของชาวเมืองลำปางเพราะว่าแม่น้ำวังนะครับก็คือหัวใจของเมืองลำปางการรวมพลังของหน่วยงานทุกหน่วยงานในวันนี้นะครับก็คือ จุดเริ่มต้นนะครับของการสร้างมรดกที่สวยงามให้กับลูกหลานชาวลำปางอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะก็พูดถึงเรื่องของมรดกนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเนี่ยสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนะคะจะมีการจัดรถรับส่งฟรีระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดให้บริการค่ะทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะก็เริ่มแล้วนะคะแล้วก็จะดำเนินการไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะการท่องเที่ยวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ท่านที่เดินทางไปเนี่ยจะได้เยี่ยมชมอาคารเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโขนเรียนรู้คุณค่าของโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยค่ะที่มีการผสมผสานนะคะแล้วก็ศิลป์ผสมผสานศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงด้วยกันก่อนเดินทางด้วยรถรางนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินค่ะเพื่อที่จะชมผลงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่ารวมไปถึงเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภายในพื้นที่ค่ะ
1: ในส่วนของการบริการรถรับส่งนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายจะรับส่งนะครับระหว่างพระบรมราชวังและก็ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตั้งแต่วันนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันที่26ธันวาคม2569ให้บริการทุกวันพุธนะครับถึงวันอาทิตย์โดยเที่ยวไปนะครับรถจะออกจากบริเวณถนนหน้าพระลานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครนะครับในเวลา 11:00 น.และเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะครับประมาณ 12:30 น.เที่ยวกลับนะครับรถก็จะออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเวลา 15:30 น.และเดินทางถึงจุดส่งณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อาคาร4นะครับก็ประมาณ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางที่โครงการกำหนดค่ะโดยรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่นั่งของรถในแต่ละรอบนะคะซึ่งรอบหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ไม่เกิน50ที่นั่งนั่นเองค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ artofthekingdomfreebus.com นั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้เรามาดูงานศิลปาชีพกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปพักเบรกเราไปที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2519ซึ่งจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนะครับโดยรัฐบาลนะครับได้เผยยอดขายงานครั้งนี้นะครับ5วันที่ผ่านมายอดทะลุ367ล้านบาทโดยเฉพาะเมื่อวันที่12สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติวันเดียวนะครับยอดพุ่งถึง82ล้านบาทเศษอันนี้ก็เป็นการสะท้อนนะครับถึงการตอบรับที่ดีจากประชาชนนะครับต่อผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศซึ่งวัตถุประสงค์นะครับของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีพื้นที่ตลาดนะครับเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้นะครับกลับสู่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับนะครับจากการจัดงานครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะยังคงจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะโดยภายในงานก็จะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าไทยงานหัตถกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายประเภทนะคะก็เปิดและที่สำคัญค่ะเปิดให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงนะครับก็คือเพลงคนโขนนะครับติดตามไปฟังเลยครับ

0: ป็นเพลงโขนๆนะครับก็ปลายปีนะครับเราจะได้ชมการแสดงกันนะครับในเรื่องของนางสีดานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงนี้นะครับเราลงใต้นะครับไปที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับ12สิงหาคมนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เดินทางลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปนะเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงของพื้นที่อำเภอศรีสาครตลอดจนแนวทางการลาดตระเวนนะครับในการพิจารณาพื้นที่เสี่ยงตามแนวเทือกเขาและก็พื้นที่เชิงเขาซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบสำคัญนะครับของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49และท่านได้มอบแนวทางนะครับในการปฏิบัตินะบอกว่าจะต้องบูรณาการร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นรวมถึงผู้นำศาสนาในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความไว้วางใจลดเงื่อนไขความขัดแย้งและดึงมวลชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลของความสงบเรียบร้อยด้วยครับ
1: ค่ะภายหลังจากจบการบรรยายสรุปนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ได้พบปะพูดคุยแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอดจนเดินตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และระบบการรักษาความปลอดภัยรอบค่ายก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นนะครับในทางภาคใต้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากนะครับไปติดตามการรายงานนะครับโดยดีเจพลานะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
2: พิธีปิดการฝึกลานดราเมลครั้งที่29/2026เสริมสร้างความร่วมมือทหารไทยมาเลเซียเดือนเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ที่ผ่านมาพลตรีอภินันท์จำแจงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5พร้อมด้วยพลตรีซัมซารินอาบูฮาซันผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2มาเลเซียเป็นประธานพิธีปิดการฝึกลานดราเมลครั้งที่29/2026การฝึกจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่12สิงหาคม2560ภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปประกอบด้วย3ขั้นการฝึกแลกเปลี่ยนร่วมการฝึกภาคสนามและการปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารกับพลเรือนครอบคลุมการฝึกยุทธวิธีการข้ามเครื่องกีดขวางการจัดตั้งฐานการลาดตระเวนการซุ่มโจมตีและการเข้าตีทั้งฝ่ายตรงข้ามโดยมีการรับชมการสาธิตการฝึกขั้นสุดท้ายด้วยการเข้าตีที่ตั้งฝ่ายตรงข้ามเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานทางทหารไทยมาเลเซียและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยภายใต้โครงการสืบสานอุดมการณ์ไทยใต้ร่มบารมีโดยเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาพันโทปัญญาชัยชนะผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนระดับอำเภอตากใบภายใต้โครงการสืบสานอุดมการณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีในการนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยความเป็นมาและพัฒนาการของชาติไทยความเสียสละของบรรพชนตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรักชาติความสามัคคีและการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันหลักของชาติบรรยากาศความอบอุ่นในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีที่อำเภอสายบุรีอำเภอสายบุรีร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44พร้อมโดยส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสายบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงจัดงานเลี้ยงกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสายบุรีซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยทุกภาคส่วนร่วมกันเชิดชูเกียรติผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติหัวใจสำคัญคือความเข้าใจเคารพในความต่างและการปรับตัวเพื่อให้ทุกคนในชุมชน มีส่วนร่วมได้อย่างสบายใจและมีความสุขโดยมีนายวิรัตบุญจันทร์นายอำเภอสายบุรีเป็นประธานในทีมงานบรรยากาศย้อนยุคมุมรักลูกทุ่งมวลเสน่ห์ของพี่น้องเมืองสายบุรีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งการที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและภาษาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนโดยทุกคนเคารพในความแตกต่างรักษาเอกลักษณ์ของกันและกันจัดขึ้นณที่ว่าการอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีรองแม่ทัพภาคที่4ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อวันที่12สิงหาคม2569ที่ผ่านมาที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ภายในงานจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้สดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประสบนิกรทุกเชื้อชาติศาสนาโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีแม่ทัพภาคที่4เป็นการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปี2569รุ่นที่3โดยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณอาคารอเนกประสงค์กองร้อยฝึกการรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลทหารนายรัชพลนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3โดยแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวให้โอวาทและพูดฝากให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทหารพรานทุกนายนำวิชาความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
0: ครับก็ขอบคุณครับดีเจพลาครับมาดูกิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกันบ้างนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับโดยพลโทสุธีพานิชกุลนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พรมเก้านะครับได้เป็นประธานนะครับในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569โดยมีพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในปีนี้นะครับมีนักเรียนพยาบาลกองทัพบกชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่45สมาคมพยาบาลทหารบกพยาบาลทหารบกรุ่นที่49ผู้ช่วยพยาบาลทหารบกรุ่นที่44และนักเรียนพยาบาลสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่8นะครับได้เข้าร่วมพิธีกว่า400คนเลยครับ
1: ค่ะในการนี้นะคะตัวแทนนักเรียนแต่ละรุ่นค่ะได้นำผ่านที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์น้อมมอบแด่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพและสำนึกในพระคุณพร้อมทั้งกล่าวประพันธ์บูชาครูอย่างไพเราะซาบซึ้งนะคะเพื่อน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นั่นเองค่ะในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุกคนโดยเน้นย้ำให้ยึดมั่นในความกตัญญูมีวินัยมีคุณธรรมจงรักภักดีต่อวิชาชีพพยาบาลและมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือประชาชนสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ
0: สำหรับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวนะครับของกองทัพบกที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลโดยมุ่งมั่นนะครับในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อทำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามและสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิษย์ทุกคนสืบไปครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคมนี้กันบ้างนะคะซึ่งที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติค่ะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกค่ะทั้งคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตนะคะกับพร้อมกับยกระดับสถานศึกษาเป็นสคูลเซฟตี้โซนแล้วก็เตรียมเซฟรูมดูแลเด็กทั้งกายและใจนั่นเองค่ะสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นก็คือการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยค่ะพร้อมกับจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตนะคะเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยเนี่ยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรนั่นเองค่ะ
0: นะครับส่วนในระยะยาวนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบนะครับการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดนะครับหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้เยียวยาไม่จบนะเพียงแต่หลังเหตุการณ์นะครับแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องนะครับจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่กรณีของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะที่ได้มีการกล่าวถึงกรณีห้ามยิงโจรในบ้านค่ะท่านก็ได้กล่าวว่าหลักสำคัญคือพยายามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์กับใครถ้าถูกใช้เมื่อไรไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือควรแก่เหตุอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปพิสูจน์ในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตนเองค่ะไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจพร้อมกับกล่าวอีกนะคะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดนึงแต่จุดประสงค์ก็คือไม่อยากให้เราเนี่ยอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะมันไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่ถูกอาวุธปืนหรือใช้อาวุธปืนเลยค่ะคนที่ถูกปืนก็บาดเจ็บเสียชีวิตส่วนคนที่ใช้ปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาล
0: นะครับส่วนหนึ่งนะครับของถ้อยคำถ้อยแถลงของท่านนายกนะครับท่านบอกว่าแล้วกว่าจะมีคำพิพากษาสิ่งที่คุณทำเป็นการปกป้องกันตนเองมันควรแก่เหตุแล้วคุณต้องเสียเวลานะครับไปขึ้นศาลไปประกันตัวทำอะไรต่างๆมากมายผมนะครับต้องการจะพูดแค่เตือนสติกันเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะมันมีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายไม่ได้ไปไหนกฎหมายไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างเรียกว่าอย่าใกล้ปืนเป็นดีที่สุดนะครับนี่ท่านนายกได้เน้นย้ำตอนท้ายครับ
1: ค่ะก็ไหนๆอยู่กันที่เรื่องของปืนนะคะก็อยากจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับการที่มีหรือว่าพกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็อาจจะมีความผิดแล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะอย่างเช่นถ้าปืนเถื่อนเนี่ยอยู่ในครอบครองปืนหรือว่าครอบครองปืนที่ไม่มีใบอนุญาตก็จะจำคุก 1-10 ปีปรับ 2,000 ถึง 20,000 บาทนำปืนของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตในส่วนนี้นะคะจะต้องจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
0: เพราะนั้นใครที่มีปืนอยู่ในครอบครองนะครับก็ให้ดูกฎหมายดีๆนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับอวัสดากลิ่นจิตโตค่ะนายกรัฐมนตรีตกใจบุกยิงกลางงานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาและสถ.พร้อมส่ง 5,925 ชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ให้หน่วยงานตรวจสอบฟันอาญาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเหตุยิงกันภายในงานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีมีท่าทีตกใจพร้อมถามว่าอีกแล้วหรอก่อนจะสายหน้าพร้อมกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างเรื่องการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวนายกกล่าวว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกนโยบายเปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่นแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยส่ง 5,925 ชื่อแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปี68ให้หน่วยงานตรวจสอบฟันอาญาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนผู้สอบได้และมีการประกาศบัญชีผู้สอบได้ใหม่ว่าเพราะมีการยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมซึ่งมีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่วน 5,925 รายชื่อที่แก้ไขคะแนนข้อสอบและถูกเพิกถอนไปนั้นรายชื่อตอนนี้อยู่ที่สำนักงานปปช.และตำรวจแล้วหากมีการประมวลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งรายชื่อไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดส่วนที่มีข้อเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เป็นผู้จัดสอบแทนนั้นเห็นว่าต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนและต้องทบทวนตัวเองด้วยส่วนการจัดสอบหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจสำหรับเรื่องการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดขณะนี้ความผิดเกิดขึ้นแล้วเป็นคดีอาญาทางตำรวจและปปช.ได้หน่วยงานตรวจสอบทางคดีทุกอย่างรับไปตรวจสอบแล้วแต่ยืนยันไม่หยุดแค่นี้ต้องประเมินตนเองสำรวจตัวเองว่ามีจุดบวกจุดอ่อนมีจุดใดบ้างที่ทำให้เกิดการทุจริตอย่างที่เคยบอกไว้มีผู้เล่นอยู่4กลุ่มคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยที่รับจ้างในหน้าที่เป็นผู้ซื้อขายตำแหน่งและผู้ซื้อยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ตำรวจเตรียมเรียกชัยชนะให้ปากคำเหตุสสคนดังจังหวัดนครศรีธรรมราชทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการกรณีปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความถึงสสคนดังนครศรีธรรมราชทำร้ายร่างกายตำรวจรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่โดยระบุว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชพร้อมผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่และญาติได้ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนายกเทศบาลตำบลปริกโดยหลังสวดพระอภิธรรมศพเสร็จขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 25:30 นาทีได้นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเตโชและมีปากเสียงจนทำร้ายกันนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุติดตามพยานบุคคลอื่นๆที่อยู่ในสถานที่มาทำการสอบสวนเพิ่มเติมและจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้การดำเนินการไม่ได้มีอุปสรรคใด
14: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
16: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
17: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
18: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติยาท่านใดนี้ได้สวดคาถาคุณแผนบ้างหรือเปล่านะแหมคงจะคนหลงไหลกันทั่วสารทิศกระมังนะครับคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยขับร้องโดยการทัศนะส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่ถามถึงกันเข้ามานะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ ถึงเวลานัดกันก็มาคมกับยัดเพียงยัดยาตรงนี้แหละบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์และท่านบอกว่าไม่หล่อแต่คมไปได้อย่างไรล่ะสุภาษิตคมก็ต้องหล่อสิเป็นอันว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้เนาะ เป็นว่านะครับยัดเพียงยัดยาครับเรามีความสุขร่วมกันเวลาสวยงาม 13:00 น.จนถึง 14:00 น.นะครับบนคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ส่งเสียงไปได้ไกลแสนไกลลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านนะครับมาพร้อมกับผู้สร้างสรรค์รายการนะครับนั่นคือสุดยอดสุนทรไพรบำรุงกาตราสุภสิทธิ์เลยวิชั่นยาแก้กระสายตารารุ่งฟ้าโอสถวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดและก็อร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆด้วยเก่าไม่เวช้าคลาเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองนะครับเพลงเหล่านี้ถ้าเกิดเราไม่เปิดนับวันก็จะลืมเลือนไปเรื่อยๆหลายท่านนะครับก็ฟังมาเป็นประจำย้ายเพลงย้ายยาที่เป็นคอเพลงเก่าเนี่ยเมื่อก่อนมีเฉพาะท่านผู้สูงวัยสวนะวัยรุ่นสวของสุภสิทธิ์นี่แหละ60 70 80 90เกือบ100ในยะเพียงยะยาของสุภสิทธิ์เนี่ยอายุมากที่สุดคือ100ปีและแถมยังทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของสุภสิทธิ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2ลูกฝาโอสถเนี่ยทุกวันก็ยังทานแล้วแข็งแรงกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนึงกลับมาเป็นสาวอีกครั้งเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2ลูกฝาโอสถทานควบคู่กันไปเลยนะครับยะเพียงยะยาที่อายุน้อยก็สามารถจะทานได้วัยกลางคนนะก็ทานดีนะครับเอาเป็นว่านะครับสุภสิทธิ์มาโฆษณาประชามาตรงนี้ยัดเพียงยัดยาจำนวนมากมายมหาศาลที่นำผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานดีแล้วก็บอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งรวมทั้งวิซอนด้วยนะดูแลดวงตากาแฟทินชัยกาแฟด้วยนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันนะครับพูดถึงเรื่องราวของประเทศไทยแต่ละวันพันเหตุการณ์เรื่องร้ายแรงที่ผ่านมานั้นนะครับมากมายเลิกเกินฮะตั้งแต่โรงเบียร์หน้าลาดพร้าวท่านฟังจำได้หรือเปล่าที่เป็นโรงเบียร์แล้วก็ไฟไหม้อ่ะคนตายกันหลายคนบาดเจ็บก็มากมายแต่มีคนตายเพิ่มอีกคนนึงแล้วนะครับนะมีคนตายเพิ่มอีกแล้วนะครับแล้วก็มาใกล้ๆเหตุการณ์ไม่รวมน้องฮารุนนะน้องฮารุนที่เขาไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียซึ่งศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทยแล้วก็เผาศพกันไปเป็นที่เรียบร้อยและคนไปร่วมงานกันเรือนหมื่นฮะหลายพันคนนะครับแล้วก็ไปสู่สุคติแล้วล่ะฮารุนโซโลแต่ว่าผลงานของเขาเราสามารถติดตามทาง YouTube ได้อยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีการนักเรียนอายุวัย14ชั้นม.3ซึ่งไปนะฮะใช้อาวุธปืนนะไปยิงครูบาอาจารย์แล้วก็นักเรียนในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บหลายท่านหลายคน
นะครับก็ไปที่กล่าวขันและสุภาษิตก็บอกว่าเป็นการวิจัยเลยล่ะและเรื่องราวในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็สังเกตเขาทำวิจัยระดับโลกเลยบอกว่าไม่เกิน13วันจะมีการลอกเลียนแบบนะครับจะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละหรือทั่วโลกเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่จะมีการลอกเลียนแบบแล้วก็เป็นจริงไม่กี่วันก็นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.หลายสมัยของจังหวัดนนทบุรีก็ไปยิงนะฮะนายกอบจ.ซึ่งเป็นนายกอบจ.5สมัยคนนนทบุรีก็รักกันเยอะนะครับแต่ข่าวสารที่นายฉลองเรี่ยวแรงให้นั้นนะครับก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่นะบอกว่าเป็นหนี้จำนวนหลาย10ล้านแต่ว่าไปทวง11ล้านแล้วก็ไม่ยอมคืนแล้วมีการผลักแล้วก็จะหนีนะไม่ยอมคุยด้วยก็ตามไปยิงถึงรถเลยในฉลองเรียวแรงดีนะคนขับเนี่ยกระโดดแล้วหลบหนีไปได้มิฉะนั้นอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็มาพูดถึงนะฮะคนที่ใกล้ชิดนายกอบจที่เสียชีวิตไปนั้นก็บอกว่าเขาไม่เคยยืมเงินใครนะคนนี้เขามีเงินมีทองพอสมควรนะมีแต่บอกว่าฝ่ายฉลองมายืมมาขอหยิบขอยืมจนเขารำคาญก็นะตรงนี้แหละข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านต้องเสพข่าวสารทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายนะครับเพื่อความยุติธรรมคนที่ตายไปแล้วไม่มีโอกาสพูดนะครับนี่คือเรื่องราวของประเทศไทยและก็ข่าวสารมากมายแม้กระทั่งที่จะไปเอาที่ดินคืนซึ่งสมัยคุณพ่อคุณปู่มอบให้วัดไปแล้วนะชั้นลูกชั้นหลานจะเอาที่คืนนะจังหวัดอะไรจังหวัดขอนแก่นใช่ไหม ก็เป็นข่าวสารมากมายฮะติดตามข่าวสารกันต่อไปเนาะตัวบทกฎหมายมีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเขาจะต้องมาปรับใช้อย่างไรก็แล้วแต่เนาะกฎหมายไม่ได้อ่อนนะกฎหมายนี่เขาครอบคลุมหมดทุกที่ทุกทางแต่คนบางคนไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดศาลเท่านั้นจะเป็นคนผู้พิพากษาว่าใครผิดใครถูกนะครับนี่คือเรื่องราวที่มากล่าวให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาส่วนสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปครับหลังจากจบเพลงนี้เทพบุตรลูกทุ่งก็จักรพันธ์คนบุรีธีรโชตคาถามหานิยมอีกหนึ่งเพลงเพราะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดใช้กาแฟคั่วบดอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไรเช็ดสารสตีวอลเกโคไซด์ให้กับวัฒนับตาไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บนะใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก้ปวดไม่กระหายไปมีสารเลือดตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นพลอมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจือสองกรีเป็นยาอายุวัฒนะวันปีและสารทั้งหมด24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีหรือถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันดีจากภายในสู่ภายนอกหล่อสวยแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนี่คือกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดื่มดีอร่อยด้วยแล้วก็วิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีจะบอกกลางคืนในเบ็ดเด็ดตรงฐานวิสันเลยท่านไปลอกตามแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมร่วมด้วยบางคนเป็นเบาหวานขึ้นตานี่จะไปลอกกันนั่นนะ

7ตัวยา7พรหมสัจจันทร์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนั่นเองนะครับมาพูดถึงสมุนไพรไทยกันบ้างครับที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานมิมีเสื่อมคลายต้องยกให้กับสุดยอดสมุนไพรบนกาตาสุประสิทธิ์และวิชั่นสุดหนึ่งหรือคุณแผนนางพิมพ์สุดหนึ่งในตำนานนั่นเองบำรุงร่างกายหญิงชายเวทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะไปหาแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเอายามาทานทานควบคู่ไปด้วยกับสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งยังอื่นไม่ต้องพูดถึงเป็นสมชายไม่อายสาวแน่นอนเมื่อทานสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจถ้าเกิดว่าเข้าสู่วัยทองแบบสมบูรณ์นั่นก็คือว่าหมดประจำเดือนตรงนี้แหละผิวหนังที่เคยตึงมีออร่าก็มาหิวย่นย่อนยานนะครับและความเสื่อมของร่างกายก็ตามมาเป็นเงาตามตัวสำหรับท่านหญิงปะแป้งยังไม่ติดเลยเนี่ยมันเฉียวเฉาย่อนยานนะครับทานนะสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันแล้วจะดีเลือดลมดีนะทุกท่านเลยทานเหมือนกันคือ2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับเรียกว่าสูตรหนึ่งจะได้จำง่ายครับมารู้จักกับสูตร2ครับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดและเป็นยาระบายอ่อนช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นนะครับเรื่องราวของร่างกายเนี่ยชาปลายมือปลายเท้าปวดเมื่อยทั่วสารพางกายนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบอกว่าการปวดเมื่อยที่ทุกข์ทรมานก็ทุเลาเบาบางนะครับแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับเนี่ยกินข้าวได้นอนหลับหลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขไม่ปวดไม่เมื่อยทำให้ร่างกายของท่านดูดีมีร่าบำรุงผิวพรรณให้สดใสดวงกระวัยบำรุงสมองด้วยทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะดีขึ้นอย่างแน่นอนทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเลยหนักแล้วคือรายหลายท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นมาได้ไม่ได้หลายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านนอนเป็นผักเลยหลายท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยทานเลยแล้วจะดีขึ้นนะกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีโปรแรงสูงสุดคือ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรหรือจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออหลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาฟังไม่อิดเออเอาไปฟังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตาที่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: Oh.
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็ฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเน
0: าะป้าน้องวิชานำอ๋อ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่กล่องของมา700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูก็
2: หายปวดหายปวดเนา
3: ะจ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ะมันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป
3: ้
2: า
3: ดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4 แถม 2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
0: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ไปช่วยดิ
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสักมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่า แล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ อยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดบอกว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: 10 กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ จ้ะแกทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
6: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: อ๋อซื้อเจ๊หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ปิดเพลง
1: เฮ้ย
0: พอแล้วมันพอแล้วจบที่หลังจะพูดอะไรระวังปากมึง
1: พอ
0: พูดไม่ได้นี่ใช่คือ
1: เขาอย่าพูดยังไม่เขา
0: เขาอะให
2: ้เขาปิดเพลงแล้วยังไม่หยุดอีกนะ
1: พูดจบทำไมหยาบคายพูดจบทำไมหยาบคาย
0: จบตรงไหนหยาบตรงไหนจบ
1: ทำไมไม่พูดอวสาน
3: แม้จบนี้ก็ไม่ได้นะต้องอวสานกับเพลงที่ชื่อว่าอวยพรทำไมนายโยงนภงนนงนะทำให้ท่านนั้นคลายเครียดกันไปได้ไม่มากก็น้อยล่ะครับและก่อนหน้านี้บทสัมภาษณ์นะประนอมวิชามประนอมวิชานำทานวิศรตาดีขึ้นทั้งหมู่บ้านเลยเพราะไปทานกันทั้งหมู่บ้าน8หลังคาเรือนพี่น้องลูกหลานนะครับทุกวันนี้ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ด้วยนะป้าน้อมนะครับป้าสายวงจันทร์อินนะทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันสุดสองลุงฟ้าโอสถบอกประทับใจมากแล้วก็ทานวิศรด้วยนะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ก็ดื่มด้วยรวมทั้งพี่ไพฑูรย์จันทร์งามนะครับทุกวันนี้ก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ทานวิศรและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ให้ลูกชายเนาะซึ่งเป็นวิศวกรในคนรุ่นใหม่บอกประทับใจมากดื่มและดีมากนะครับแล้วก็เจ๊หมูนะฮะพูดคุยกับคุณป้าบุญเหลือทับน้ำนะฮะซึ่งทานวิศรเป็นประจำและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำดื่มเป็นประจำและดื่มดีด้วยนะครับขอบพระคุณครับและญาติเพียงญาติยาหลายท่านเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้สุภสิทธิ์นะครับก็ฟังนะญาติเพียงญาติยามมาชื่นมาชมกันมากมายสุภสิทธิ์บางครั้งก็ไม่ได้บันทึกเสียงไว้นะครับเป็นว่านะครับยาเพียงยายาทานดีทุกอย่างสุภสิทธิ์ขอรับประกันนะครับซื้อตามร้านต่อไปนี้ครับร้านจมูกป้าโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันเอ็นบางปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้ปคสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสวนหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงนะครับมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทำประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักชื่อว่าจันช่องแก่ตาครีนครสวรรค์มีวิศรนะครับนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์เลยนะครับโทรมาที่0836931999นะครับจดทันหรือเปล่าเอ่ยไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวตามไปจดอีกสถานี1วสป711กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาช่วงนั้นยังจดไม่ได้ตามมาคืนนี้อีกกลางคืนฮะ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะช่วงนี้สุภสิทธิ์ขอประกาศชื่อย้ายเพียงยาบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณสิริพรปากขจรตำบลลาดน้ำเข็มผักไห่พระนครสิทธิยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ทวีอินสุ่มตำบลวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทนะครับสั่งสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทนะครับแล้วก็คุณประนอมหงทองตะวันโพม่วงพันอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองสูตร1สุภสิทธิ์และวิชานี่4กระปุกสูตร2ลุงเฝ้าสูตร2กระปุก 1,400 บาทของดีถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพคุณพี่วงดีเพียรกล้าตะวันคลองสแกอำเภอนครหลวงพระนครสิทธิยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับพี่วันนี้วิวันธมงคลครับตำบลเทศบาลตำบลสองพี่น้องเผือสองพี่น้องสุพรรณบุรีสั่งกาแฟไปเพิ่งถึงแล้วก็สั่งวิศรมาอีกนะวิศร4กล่อง 2,700 บาทครับคุณสมนึกประดับลายตำบลบางเพลิงบางผานพระนครสิทธิยากาแฟ5กล่อง 1,000 วิศร1กล่อง900เป็น 1,900 บาทคุณสงวนเพชรสถิตตำบลวังลึกสามชุกสุพรรณบุรีสูตร1สูตร2ยางละกระปุก700บาทนะครับที่เหลือยกย้อยไปประกาศในค่ำคืนนี้และในชั่วโมงหน้าเวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับวางน้ำเย็นนะที่เกิดของไวโพธิ์เพชรสุพรรณและก็เป็นเรือนตายของเขาด้วยวังน้ำเย็นสุพรรณบุรีนะครับจบเพลงจบรายการสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกาย
10: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยันเปิดตรวจสอบคะแนนท้องถิ่นปี68โปร่งใสและททท.จัดบริการรถรับส่งฟรีพระบรมมหาราชวังศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยาชมงานประณีตศิลป์ชั้นสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: วรสิทธิ์ระบุการเปิดให้ผู้สอบตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นปี68เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสูตรรับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการประกาศบัญชีผู้สอบท้องถิ่นปี2568รอบใหม่สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลดูคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั้นเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการสร้างความชัดเจนให้กับกระบวนการสอบหลังมีการตรวจสอบความผิดปกติและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่โดยหลักสำคัญคือคนที่มีข้อสงสัยต้องมีช่องทางตรวจสอบและทุกขั้นตอนต้องมีคำตอบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้การจัดการเรื่องนี้ต้องทำให้ชัดทั้งในส่วนของคนที่ถูกตรวจสอบและคนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการสอบต้องทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อระบบทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ททจัดบริการรถรับส่งฟรีชวนคนไทยต่างชาติท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัมผัสคุณค่าของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทยให้บริการทุกวันพุธถึงอาทิตย์จนถึงวันที่26ธันวาคม2569คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมผ่านงานประณีตศิลป์การแสดงโขนและเรื่องราวของพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยททได้จัดบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตั้งแต่บัดนี้จนถึง26ธันวาคม2569ให้บริการทุกวันระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เที่ยวไปรถออกจากบริเวณถนนหน้าพระรานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครในเวลา11นาฬิกาและเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีเที่ยวกลับรถออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเวลา15นาฬิกา30นาทีและเดินทางถึงจุดส่งณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อาร
5: ามกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
6: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
7: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063 1-800-449-9666
1: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
8: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
8: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
2: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
8: วิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
8: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
2: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
8: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
2: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
8: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ0634499666
6: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยดีจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
6: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย0614495885 0634499666
2: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
13: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายในยามบ่ายๆแบบนี้ครับพี่น้องครับยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกมอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีขอบคุณพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายขอบคุณเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นเพลงที่ชอบก็เปิดให้ฟังแล้วเนาะป้าเนาะตอนนี้อยู่เมืองเลยเมื่อสักครู่นี่คุยกันยังไม่จบพอดีเพลงจบ พอดีเพลงจบนะครับก็เลยรีบวางสายป้าก่อนยังไงก็ไม่เป็นไรนะป้านะดูแลสุขภาพร่างกายนะครับดูแลสุขภาพร่างกายการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นมันยึดเส้นมันตึงมีปัญหามือมันชาถ้ามันชามีปัญหานิ้วมันล็อกนะครับก็ฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดอย่างกล่องละ200บาทอย่างขวดละ300บาทพี่น้องทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับสั่งสินค้ากันเข้ามาเมื่อวานเดี๋ยวอีกวัน2วันนะเดี๋ยวทางไปรษณีย์เขาจะโทรหาพี่น้องอยู่ทางพรางกระต่ายนะครับหากท่านต้องการอยากจะซื้ออยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของไทยทิปโอสดก็ที่ร้านทีวีคลินิกก็ได้นะครับไปซื้อได้เลยมีครบทุกอย่างเลยเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทไทยทิปโอสดของเรานะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนครับสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์0634499666 0614495885ทั้ง2เบอร์นะครับสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดได้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิปโอสดดูแลรายการกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมดูแลจอประสาทตายายาบิงพลัสนะครับดูแลรายการตรงนี้ให้ผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการกันอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรเก่าก็ได้ใหม่ก็ได้นะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ

0: ักนี้และดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอคุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 200-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 0634499666
0: ขอบคุณมากๆและยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: กินดีทานดีใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อให้หน่อยนะพี่น้องนะก้มก็ปวดเงยก็ปวดมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อพี่น้องมีปัญหาเอี่ยวซ้ายก็ปวดเอี่ยวขวาก็ปวดก้มเงยเงยแบกแบกหำหำโอ้ยปวดทุกอริยาบถครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับช่วยดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดยังขวดราคา300ยังกล่องราคา200ยังขวดเป็นแบบชนิดแคปซูลยังกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณมีมานาน20กว่าปีแล้วนะครับพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้เอาไปดูแลสุขภาพร่างกายในยามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยากจะได้ยังขวดวันนี้สั่งกันเข้ามาครับซื้อ4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 บาทนะครับลดพิเศษเลยครับพี่น้องครับลดพิเศษครับเหลือเพียง 1,000 กับ90บาทส่วนยังกล่องครับในราคา6กล่อง 1,200 วันนี้ลดพิเศษเหลือเพียง990บาทพี่น้องอยากจะได้โทรมา0614495885และ0634499666ปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยของเราไปช่วยดูแลไปช่วยรักษากันเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะได้โทรมานะจ๊ะ
4: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885063-449-9666
3: 0614495885โทรมาได้เลยครับพี่น้องครับ วันนี้มีโปรโมชั่นเรามีบริการส่งให้ท่านถึงบ้านหรือว่าท่านจะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้อยู่จังหวัดไหนอยู่ตำบลไหนอยู่อำเภอไหนครับฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ก็โทรมานะจ๊ะ0614495885และ0634499666ส่งความสุขส่งความบันเทิงส่งความคิดถึงไปถึงพี่น้องทางจังหวัดหนองคายหน่อยพี่น้องหนองคายฟังรายการของเราอยู่หรือเปล่าพี่น้องสปป.ลาวมีโอกาสรับฟังรายการของเราอยู่ไหมอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาได้นะครับพี่น้องครับแนะนำกันเข้ามาได้อย่างเช่นพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายอยากจะฟังเพลงนี้แล้วครับงานเพลงเก่าๆของคุณสามารถพยัคฆ์อรุณครับน้ำพริกปลาทูคุณขอมาเราจัดให้จ้า

0: เก็บขี้บ่อยากลูกอยากย่อแม่เท้า
1: สินอนจมียังอยู่นั่นเกิดเป็นเศร้าให้เศร้าหน้ามันก็ลำบากแบบนี้ล่ะ
0: ก็ยังว่า
1: บ่ยากลำบากคือบ่ไปเกิดไปเป็นคนรวยอยู่ในเมืองคุณมาเกิดยังอยู่บ้านนอกเอาคันซั่นน่ะสิไปซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาให้เจ้ากิน
0: เฮ้ยยาหยังก่อ
1: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: แม่นแล้
0: ว
1: ค่อยได้ยินไทยตลาดเขาเว้
0: าย
1: าสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดหลังปวดแอวบ้านเหนือกินกระไดบ้านใต้กินกระไข่แน่สุคน
0: ไหวมีมองติดต่อบ่ละเท้าต้องสั่งมาจาก3ขวดแล้วเท้าเด้อ
1: ฟ้าไปเดี๋ยวนี้ละ
0: เออฟ้าไปจะฟ้าหลายละมันสิตําต่อ
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาแผนโบราณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าลืมนะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเวลาทำงานเยอะทำงานน้อยทำงานไม่ค่อยเยอะก็ปวดแต่เวลาเอี้ยวเวลานั่งเวลาลุกนะครับเวลาก้มเวลาเงยมันรู้สึกว่ามันมีอาการเส้นยึดเส้นตึงนะครับบางคนถึงขนาดมือชาเท้าชาปล่อยไว้นานอาการแบบนี้มันจะทำให้เราทุกข์ทรมานได้อโรคยาปรมาลาภาครับพี่น้องจ๋าการที่ไม่มีโรคนี่เป็นลาภอันประเสริฐแต่หากเกิดอาการปวดครั้งใดฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุโขทัยขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางลานกระบือขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางเชียงยืนขอนแก่นและก็พี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่หลายๆสถานที่เลยโดยเฉพาะพี่น้องทางอำเภอเถินนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาอุ่นหนาฝาคลั่งเลยวันนี้3เจ้า4เจ้าสั่งกันเข้ามาซ้อนๆบอกว่าดื่มแล้วประทับใจยิ่งตัวใหม่ที่ผมให้ทางเภสัชกรปรุงรสชาติให้มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องครับหอมกลิ่นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้ามีความเข้มข้นของตัวสมุนไพรยังไม่พอและยังมีความเข้มข้นของตัวคอลลาเจนกาแฟที่มีคอลลาเจนต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่มีสมุนไพรแบบเข้มข้นก็ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่แหละครับพี่น้องครับอยากจะได้วันนี้ก็โทรมานะจ๊ะโทรมาสอบถามพูดคุยกันขายดีเพราะคุณภาพกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
4: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
4: เห็ดลิ้นจือโสม
5: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
3: หากใครที่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยพิสูจน์ยังไม่เคยดื่มครับกาแฟของโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟที่มีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตจะเป็นกาแฟห่อแดงกาแฟลิซ่าเอ็มขอบคุณพี่น้องจากทางบ้านดาลานหอยนะครับสั่งกาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงกันเข้ามารอนิดนึงนะไม่เกิน2วันผมรอตัวยาดมมาเดี๋ยวจะใส่ยาดมไปพร้อมเลยนะครับช่วงนี้คนที่ถามหายาดมมาแล้วนะจ๊ะและคนที่ถามหาสบู่สมุนไพรอยากจะซื้อสบู่สมุนไพรของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราที่มีส่วนผสมของธนาคาที่มีส่วนผสมของว่านที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันและมีส่วนผสมของวิตามินบำรุงผิวดูแลผิวนะครับทำให้ผิวพรรณของพี่น้องบ้านเราเปล่งปังและดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาการผดอาการผื่นเป็นผื่นเป็นผดตามเนื้อตามตัววันไหนอากาศมันร้อนๆเราไปทำงานกลางแดดกลางแจ้งเนี่ยกลับขึ้นมาในร่มนะครับจะอาบน้ำบางทีมันรู้สึกคันยุบยิบยิบตามเนื้อตามตัวเอาสบู่สมุนไพรของเราฟอกเนื้อฟอกตัวและท่านจะรู้ได้เลยว่านี่แหละคือของจริงครับพี่น้องครับหากท่านต้องการอยากจะได้วันนี้ผมขายถูกนะพี่น้องนะแต่ผมต้องบอกท่านก่อนนะผมแต่งตัวไม่สวยนะฮะ แต่งตัวไม่สวยแต่คุณ

ณภาพของสบู่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการแต่งตัวหรอกมันเป็นสินค้าโอท็อปนะครับผมไปให้สูตรให้ตำรับกับทางโรงงานและก็ใส่ชื่อเป็นแบรนด์ของไทยทิพย์โอสถด้วยความมาตรฐานพี่น้องมั่นใจได้เลยนะครับมั่นใจได้เลยเป็นสินค้าโอท็อปครับพี่น้องครับหากท่านต้องการอยากจะได้วันนี้ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันเป็นผดเป็นคือเป็นผื่นตามเนื้อตามตัวอยากจะได้สบู่ไปใช้นะครับอยากจะซื้อก็มีขายและหากท่านต้องการอยากจะได้ยาดมครับยาดมมาแล้วเด้อวันนี้ส่งไม่ทันนะครับเป็นวันพรุ่งนี้จะส่งให้พี่น้องที่สั่งยาดมมานะครับ

ความสุขเป็นเรื่องธรรมดาหากมีปัญหาสุขภาพใช้ฟอกัสเป็นตัวช่วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอกัสเพื่อสุขภาพฟอกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666

0: งานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับสะดุดนิดนึงไฟมันตกมันก็ตุกอย่างนี้แหละมีฟ้ามีฝนนิดๆหน่อยๆจังหวัดเลยนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดเลยยังไงก็ขอโทษแฟนเพลงด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้อำนวยการสถานีและเจ้าหน้าที่สถานีทุกๆสถานีด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่ดูแลกันอย่างดีมาโดยตลอดรายการเพียงดังฟังสบายๆในยามบ่ายๆครับพี่น้องจ๋าเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ช่วงเวลา 14:00 นเศษๆฟังไปเรื่อยๆครับจนถึงเวลา 16:00 นหากท่านที่อยากจะฟังเพลงไหนอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรนะครับก็สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์063-449-9666 063-449-9666นะครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยหรือว่าสุภาพบุรุษครับหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มใบทองที่รักครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่ทีไรมันรู้สึกฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฝากไว้ด้วยฟอร์กัสครับ
1: หนุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
2: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: กับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากสุขภาพมันก็เสื่อมสุขเพศมันก็โทรมฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสรับประทานวันละ1แคปซูลเท่านั้น1กล่องมี10เม็ด10แคปซูลนะพี่น้องนะต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมาผมมีราคาพิเศษ1กล่องมี10แคปซูลรับประทานได้10วันและหากท่านซื้อ2กล่องก็จะได้ส่วนลดครับซื้อ3กล่องก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกและก็ยังจะมีของแจกด้วยของแถมด้วยขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่พี่น้องทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับขอบพระคุณพี่สาวที่แสนดีท่านผู้อำนวยการสถานีคุณพินิตยาด้วยนะครับดูแลรายการตรงนี้อย่างดีนะครับขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุต่างๆที่ดูแลรายการตรงนี้บางทีมันก็มีการตะกุกตะกักบ้างนะครับระบบไฟฟ้ามึงเลยธรรมดาบางทีมันอาจจะติดขัดนิดนึงบางครั้งนะครับพี่น้องที่อยู่ในรายกลุ่มของกลุ่มสถานีวิทยุต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับกริ้งกับแปลงเข้าไปท่านก็อ่านแล้วก็ต่อให้อย่างดีเลยนะครับและหากพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลเกี่ยวกับเรื่องของจอประสาทตาครับฝากไว้ด้วยยาย่าบิงพลัสยาย่าบิงพลัสนะพี่น้องนะมาฟังเพลงเพราะๆกันตามคำแนะนำครับพี่น้องจากทางลพบุรีคัดสรรกันเข้ามาครับลูกแพไหมไทยแฟนเรือนสะเทือนใจครับ

0: ธัญญา
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901696
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: ผู้ผาวิทย์โปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกาย
0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการเร่งระบายน้ำปิงเพื่อเตรียมพื้นที่รับมวลน้ำรอบถัดไปสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันเปิดประตูระบายน้ำทั้ง6บานมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 279.26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าและเขื่อนภูมิพลรองรับมวลน้ำก้อนถัดไปซึ่งประตูระบายน้ำท่าวังตาลติดตั้งด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะสามารถสั่งเปิดปิดประตูระบายน้ำผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอด24ชั่วโมงช่วยให้ปรับการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วเพราะมีเจ้าหน้าที่ประจำการหากไฟฟ้าขัดข้องสามารถเข้าควบคุมระบบได้ทันทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าหลังมีการขุดลอกลำน้ำและรื้อฝาย3แห่งช่วยเพิ่มความลาดชันของระดับน้ำตั้งแต่สะพานนวรัตน์ถึงประตูระบายน้ำท่าวังตาลทำให้น้ำไหลผ่านเขตเมืองได้รวดเร็วขึ้นล่าสุดระดับน้ำปิงลดลงจากช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมมากกว่า1เมตรและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากช่วงวันที่6ถึง8สิงหาคมได้ระบายน้ำประมาณวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนปิดท้ายที่ปคบ.ทลายโกดังสินค้าเถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางกว่า 80,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพบทั้งเครื่องสำอางวัตถุอันตรายยาและอาหารเสริมไม่แสดงฉลากภาษาไทยคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เข้าตรวจค้นโกดังเก็บและกระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับร้องเรียนร้านค้าออนไลน์โฆษณาจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่แสดงฉลากภาษาไทยผลการตรวจค้นพบของกลาง116รายการรวมกว่า 83,000 ชิ้นมูลค่า 8.3 ล้านบาทของกลางส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางเช่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแชมพูครีมนวดผมรวมกว่า 64,000 ชิ้นนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่มีเลขสารระบบอาหารโดยสินค้าส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและไม่ได้แสดงฉลากภาษาไทยเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดและส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีทั้งนี้โกดังดังกล่าวเปิดรับฝากและแพ็คสินค้าส่งให้ผู้สั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มานานกว่า4ปีมียอดจัดส่งวันละประมาณ200ถึง300ชิ้นเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเครื่องสำอางวัตถุอันตรายยาและอาหารพร้อมเตือนประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากภาษาไทยตรวจสอบแหล่งผลิตและข้อมูลผลิตอย่างละเอียดหากพบสินค้าผิดกฎหมายแจ้งสายด่วนปคบ1135พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
8: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาซึ่งนะครับใครฟังถ้าอกหักก็ร้องไห้ตามครับมนแคนแก่นคุณร้องเอาไว้ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสองเพลงเราก็เริ่มต้นกันด้วยบทเพลงเพราะๆเลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังครับพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นของจอทลอน1197วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพรุ่งนี้ฟังในวันหนึ่งเสาร์อาทิตย์หยุดให้คุณเชนเข้ามาได้ยินเสียงกันเสาร์อาทิตย์ครับผมก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วกันก็เรียกว่าเรายังเกาะติดอยู่กับเรื่องราวของการโกงสอบท้องถิ่นวันนี้ข่าวตัวใหญ่เลยโกงทุกขั้นตอนโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยที่ใครเป็นเจ้ากระทรวงนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้ากระทรวงนะแต่มันโกงกันทุกขั้นตอนนะดูดิมันกลัวใครที่ไหนล่ะโกงตั้งแต่ TOR ทำสัญญามีอย่างเหรอคนประมูลได้มีราคาสูงกว่าไอ้คนที่ประมูลไม่ได้การประมูลนั้นมันต้องได้ราคาที่ต่ำสุดนะมีข้อแม้อย่างนั้นอย่างนี้แม้มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปแต่พอได้ไปแล้วเป็นไงผอ.สำนักการศึกษาจะต้องเข้าคุกจากมศว.เนี่ยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับบอกแล้วไงผมเคยพูดแล้วว่าแฟดได้มันไม่มีรหัสส่งข้อความ TOR โดยการเซ็นสัญญาแบบใช้วิธีการส่งแบบแฟดได้เหรอมันก็แก้ไขได้ไงเพราะแฟดได้มันไม่มีรหัสอะไรป้องกันได้มันไปเสียบเครื่องไหนมันก็ได้เครื่องเห็นเครื่องนั้นเลยอะระดับประเทศอย่างนี้ใช้แฟดได้ทำงานผมยังงงนะผมเคยพูดตั้งแต่เริ่มต้นว่าเฮ้ยส่งผลการสอบโดยแฟดได้แล้วมันก็แก้ไขได้สิเพราะคนมันไม่ใช่น้อยมันไม่ใช่5คน10คนมันเป็นพันๆคนอีกประการหนึ่งที่โกงกันระดับมหาโกงคือบรรจุรับ 8,500 ในการบรรจุแต่ดันเข้าไปตัวเลขถึง 15,000 นี่แหละครับทำได้ไงอ่ะถ้าไม่เป็นขบวนการอ้างยี่ซ่องโจรพวกนี้นี่คือข้าราชการที่ต้องบอกว่าทานโทษนะครับข้าราชการชั่วๆที่เอาตำแหน่งของตัวเองหวังจะกอบโกยตายไปเอาไปได้สักคนไหมนะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ตายเป็นแถวหมดเลยนะอดีตอธิบดีกรมการปกครองอดีตรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เอาอะไรไปได้บ้างแต่ไม่รู้จะโกงแสบสันกันไปถึงขนาดไหนครับพอมองเห็นแล้วคุณประกรณ์รองนายกตรีทำตามที่เห็นส่งเรื่องไปให้นายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามันโกงทุกขั้นตอนเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะก้าวฟันไหมเออแค่นี้ครับเพราะเจอใครมันก็สะดุดกับคนใกล้ตัวเนี่ยยำกันจะจนเละคุณประกรณ์ว่าไงครับโกงกันทุกระบบโกงทุกขั้นตอนเช็คออกมาแล้วตั้งแต่ TOR เลยทำสัญญาเลยก็โกงแล้วตำแหน่งบรรจุใครไปแก้ไขบรรจุ 8,500 แต่มาจากไหนละ 15,000 มันมาขนาดไหนละโอ้โหเงินมันถึงได้เยอะเป็น 4,000 กว่าร้อยล้านไงเพราะฉะนั้นจะมีใครติดคุกอีกท่านนายกก้าวฟัน
1: นอกเหนือจากในทางคดีนะครับโกงสอบอาญาตอนนี้อยู่ในมือปปช.นะครับแต่การอุดช่องโหว่เพื่อ นำไปสู่การสอบครั้งต่อๆไปไม่ให้เกิดการโกงขึ้นอีกนั้นก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องอุดช่องโหว่ด้วยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับให้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยเป็นประธานชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าใช้เวลาในการตรวจสอบกันพบช่องโหว่มากมายตั้งแต่การเริ่มต้นนะฮะประกาศจัดสอบเปลี่ยนเจ้าจากมบุรพามาเป็นมสวแล้วก็ไม่เอาเรื่องที่ไปติงเขาว่าสอทุจริตเอามาแก้ไขเลยพอร่าง TOR ก็เกิดปัญหา ประกาศผลยังเข้าไปแก้คะแนนอีกทั้งหมดเนี่ยรองนายกประกรณ์ระบุชัดว่าใครต้องรับผิดชอบแต่พอส่งไปถึงนายกนายกจะฟันไหมอันนี้ก็เป็นความท้าทายด้วยนะครับเราดูรายละเอียดจากรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568คณะกรรมการชุดนี้มีนายประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการนะครับส่งผลสอบดังกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดมีการเปิดเผยรายละเอียดระบุดังต่อไปนี้ผลการตรวจสอบพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนใช้คำนี้เลยนะตั้งแต่การกำหนดอัตราอนุมัติจัดทำ TOR จัดหาผู้รับจ้างจัดสอบและตรวจคะแนนประกาศผลไปจนถึงเรียกบรรจุและความพีคนะดำเนินการหลังพบกระบวนการทุจริตก็ยังผิดปกติอีกคณะกรรมการพบว่ากอกลางครับไปอนุมัติอัตราการว่างอะอัตราข้าราชการว่างเดิมกำหนดไว้ 8,500 ไปขยายเป็น 15,000 ครับแล้วก็เสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ต่อมาการจัดทำ TOR ครับพบว่ากสทเนี่ยมอบฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ TORกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่คณะกรรมการชุดนี้เขาย้ำครับว่าเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยแม้คุณจะบอกว่ามสว.ทำตั้งแต่ต้นจนจบมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยจะพ้นความรับผิดชอบตามกฎหมายนะกสท.เนื่องจากมีหน้าที่ต้องกำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบด้วยนอกจากนี้ครับยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานตรวจผลสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการทำสำเนาข้อมูลผลสอบเพิ่มอีกหนึ่งชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นเลยว่านี่คือความเสี่ยงในการทุจริตและควรจะตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ที่ต้องไปมีสำเนาเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานคือพบความผิดปกติของผลคะแนนสอบครับโดยผลการตรวจคะแนนของผู้รับจ้างช่วงหลังการสอบภาคกอและขอไม่ตรงกับผลที่ประกาศการตรวจสอบดิจิทัลฟุตปรินท์และคำให้การของผู้เกี่ยวข้องพบหลักฐานการสั่งการและประสานให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลผลสอบหลายครั้งโดยมีทั้งการแก้คะแนนผู้สอบตกให้เป็นสอบได้เพิ่มคะแนนผู้สอบได้อยู่แล้วให้สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อลำดับบัญชีคณะกรรมการระบุนะครับว่าความบกพร่องร้ายแรงและการมอบหมายหรือการประสานกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่และอำนาจให้มาแก้ไขผลสอบเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยครับดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งอาญาปกครองและมาตรฐานจริยธรรมพร้อมตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าพฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนเสนอให้ทบทวนว่ากสท.เนี่ยคุณควรจะจัดสอบต่อไปไหมเนื่องจากความเชื่อมั่นต่อกสท.และระบบการจัดสอบมันกระทบไปหมดแล้วถ้ายังจะจัดสอบต่อไปคุณต้องปรับกลไกและโครงสร้างให้มีธรรมาภิบาลและมีระบบที่ควบคุมเข้มงวดมากขึ้นเสนอให้สำนักงานกพ.ครับจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตสอบไปเลยคือติดแบ็คลิสต์บัญชีหนังหมาไปเลยให้หน่วยงานรัฐเนี่ยตรวจสอบได้ตั้งแต่ตอนสมัครสอบป้องกันไม่ให้ผู้ที่มันทุจริตสอบเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบราชการอีกครับและเสนอให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ TOR มาตรฐานกลางไปเลยฮะในการจัดสอบครอบคลุมความปลอดภัยระบบ IT การคุ้มครองข้อมูลควบคุมสิทธิ์เข้าถึงให้สำนักงานกพ.ปปท.และตำรวจรวมถึงกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีการร่วมกันปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามฐานความผิดและบทลงโทษการทุจริตเข้ารับราชการทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตส่งให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางรายงานความคืบหน้าต่อนายกทุก3เดือนต่อไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีหัวหน้าสูงสุดของรัฐบาลจะทำอย่างไรต่อไปจะเห็นชอบจากสิ่งที่คณะกรรมการชุดรองนายกประกรณ์เสนอไปหรือไม่ ประเด็นคณะกรรมการชุดรองนายกประกรณ์ไฮไลท์ไปที่กสทเลยฮะคณะกรรมการกลางจัดสอบเนี่ยคือที่ผ่านมาแทบไม่มีคนพูดถึงพวกเขาเลยแล้วพวกเขายังคงทำหน้าที่นะครับในการยกเลิกบัญชีเก่าขึ้นบัญชีใหม่ทั้งที่ตัวเองเป็นคนรับรองรายชื่อของคนโกงสอบความผิดเนี่ยเหมือนกับสำเร็จไปแล้วมีชุดรองนายกประกรณ์นี่แหละที่มาจี้ให้ชัดว่าพวกคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะครับไปดูกันว่ามีประเด็นใดบ้างที่กสทถูกรองประกรณ์ยำเละในรายงานชุดนี้นะ 1. ปล่อยปละละเลยอนุมัติจัดสอบรองประกรณ์บอกก็ที่คุณไปยกเลิกม.บูรพามาเป็นม.สว.เนี่ยคุณไม่เอาประเด็นการทุจริตเรียกรับเงินในครั้งก่อนที่เป็นเหตุให้รัฐมนตรีมหาดไทยยกเลิกมาพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันเลย 2. บกพร่องในการจัดทำ TOR และโยนความรับผิดชอบให้ผู้รับจ้างรองนายกประกรณ์บอกการโยนความรับผิดชอบให้ผู้รับจ้างผ่าน TOR ไม่ได้ทำให้กสทพ้นจากความรับผิดชอบทางกฎหมายและกสทก็ไม่อาจยกขึ้นปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ 3. บกพร่องร้ายแรงในการรับรองผลการสอบครับผลการสอบที่ไปแก้ไขคะแนนน่ะแล้วมันไม่ตรงกับข้อมูลจริงอ่ะมันมีพฤติการทุจริตแก้ไขคะแนนคุณดันไปรับรองได้ยังไง 4. ฝ่าฝืนคำสั่ง

0: ชุดรองนายกประกรณ์ก็เลยเสนอครับคนที่จัดทำ TOR และคณะกรรมการกสทเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีแพ่งอาญาปกครองมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเด็ดขาดด้วยคราวนี้คำถามสำคัญตัวโตๆนะกสทชุดเนี้ยใครเป็นคนเซ็นตั้งฮะนายกอนุทินเป็นคนเซ็นตั้งรายงานชุดรองนายกประกรณ์ส่งให้นายกอนุทินให้เอาผิดคนเหล่านี้ด้วยนายกจะกล้าไหมเพราะนายกเซ็นตั้งมาเองกับมือไปนายกรัฐมนตรีนะครับตัวแทนรัฐบาลวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์เรื่องโกงสอบนะครับมท.4คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์นะครับข้อกล่าวหาว่ายื้อข้อมูลหรือเปล่านะครับโดยข้อกล่าวหาเนี่ยมาจากพันตำรวจเอกทวีสอส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยยื้อเวลาในการส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการปปช.ในคดีโกงสอบท้องถิ่นโดยคุณวรสิทธิ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเขาทำงานกันอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีมากเกือบ 300,000 คนขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.แล้วส่วนกรณีแฟตไดฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าก็เป็นเพราะต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำเนาข้อมูลเอาไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันมหาดไทยไม่ปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้ตรวจสอบได้หมดแล้วครับ
1: จริงๆไม่ได้ยื้อครับนะครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนนะครับโดยเฉพาะที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยนี่ต้องชื่นชมและต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากนะครับเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.นะครับในส่วนของตัวแฟลตไดซ์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบนะครับตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานนะครับตามกระบวนการนะครับท่านอาจจะมองว่ามันช้าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนทำงานนะครับเราน
0: อกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเข้าไปทำงานแบบจ้างเหมาครับอันนี้เขามีหนังสือเวียนส่งไปแล้วนะว่าอันนี้มันเป็นคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบไม่ได้ทำให้การทำงานขาดความน่าเชื่อถือเพราะทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและตรวจสอบได้แต่เมื่อกระทรวงมหาดไทยมีการเน้นย้ำและกำชับไปแล้วทุกหน่วยงานท้องถิ่นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะดำเนินการไปตามนั้นด้วยนะครับ
2: มีรายงานชุดท่านรองนายกประกรณ์ประพันธ์ออกมาแล้ว
3: ใช
2: ่แม่พออ่านแล้วเนี่ยไม่น่าจะหยุดอยู่เท่านี้แล้วนะคนที่กระทำความผิดหรือว่ามีสิทธิ์จะโดนสอบต
3: ่
2: อเพราะดูจากเอกสารที่ออกมาสงสัยมีขยายวงฮะรายงานบอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ชื่อยาวหน่อยชุดท่านประกรณ์ละกันง่ายๆท่านก็บอกผลการตรวจสอบฮะท่านผู้ชมตรวจพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนแปลว่าไม่ใช่เฉพาะการจัดสอบแล้วน
3: ะ
2: เกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดอัดโอ้โหตั้งแต่คือตอนแรกหลายคนบอกแล้วนะไปดู TOR ใช่ไหมท่านบอกไม่ใช่แล้วตั้งแต่กำหนดอัตราว่างเลยฮะตั้งแต่อนุมัติจัดสอบการทำ TOR การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบการตรวจคะแนนการประกาศผลการเรียกบรรจุการดำเนินการหลังเจอกระบวนการทุจริตฮะบอกมันมีช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและอาจขัดทุกขั้นตอนนะฮะ ยังบอกว่าคณะกรรมการไปเจอว่าคณะไอ้กกลางเนี่ยอนุมัติอัตราว่างสำหรับการสอบ 8,548 อัตรา 8,500
3: ค่ะ
2: บรรจุจริง 15,000
3: ไม่เกิน
2: ไม่ทราบเลยฮะก็เสนอให้ตรวจสอบว่าบรรจุเกินอัตราเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องไหมแล้วการทำ TORท่านก็บอกกสทเนี่ยมอบฝ่ายเลขาเป็นผู้ทำ TOR แล้วก็กำหนดผู้รับจ้างรับผิดชอบลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่กรรมการก็ย้ำ

0: บอกเงื่อนไขนี้มันไม่ได้ทำให้กสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายคือที่อาบอกอ๋อคุณไปทำมาให้หมดเลยเออแต่กสทเองก็ไม่ได้ว่าพ้นตามกฎหมายเพราะยังต้องกำกับยังต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมีบอกอีกผู้รับจ้างนำงานตรวจสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการทำสำเนาอีกหนึ่งชุดกรรมการบอกเอานี่เสี่ยงอีกต่อการทุจริตควรตรวจสอบว่าเกิดโดยเจตนาไหมแล้วเขาบอกว่าประเด็นสำคัญคือไปพบความผิดปกติของผลคะแนนสอบการตรวจคะแนนผู้รับจ้างทันทีหลังสอบภาคกอภาคขอตรวจทันทีนะแต่ไม่ตรงที่ประกาศเออแล้วไปตรวจดิจิตอลฟุตปรินต์คำให้การคนที่เกี่ยวข้องไปเจอหลักฐานสั่งประสานให้แก้ไขข้อมูลผลสอบหลายครั้งมีแก้ตกเป็นได้แก้ได้ให้มันดีสองขยักแล้วกรรมการก็บอกว่านี่เป็นความบกพร่องร้ายแรงก็มีการมอบหมายประสานคนภายนอกที่ไม่ได้มีหน้าที่ไม่มีอำนาจให้มาแก้ไขผลสอบที่ประกาศไปแล้วอีกรายงานฉบับนี้เลยบอกนี่ผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งแล้วรายงานบอกอีกกสทไม่ได้ตรวจผลสอบละเอียดเพียงพอก่อนจะไปรับรองแล้วก็ไปบอกเป็นข้อมูลลับทั้งที่กสทนะไปกำหนดชั้นความลับเองแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบเองโอ้โหนี่ยังไม่จบนะ
1: อ
0: ีกประเด็นหนึ่งที่บอกตั้งข้อสังเกตคือไอ้ขบวนการจับกลุ่มทุจริตกสทยังเรียกบรรจุต่อเลยอ่ะเออคือจับกลุ่มขบวนการทุจริตแล้วคุณเรียกบรรจุทำไมก่อนจะมีคำสั่งชะลอบรรจุทีหลังกรรมการก็บอกมันผิดปกติมันสะท้อนปัญหาการสั่งการบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยโอ้โหอ้าวเขาก็มีข้อเสนอบอกกระทรวงมหาดไทยท่านต้องเอาผิดทั้งแพ่งทั้งอาญาทั้งปกครองทั้งมาตรฐานจริยธรรมแล้วไปสอบคนเพิ่มเพราะพฤติกรรมเนี้ยคณะกรรมการชุดนี้บอกว่าทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เสนอเลยทบทวนซิกสทควรจัดสอบไหมเพราะความเชื่อมั่นกสทมันกระทบแรงถ้าไปจัดสอบต่อมันต้องปรับกลไกโครงสร้างให้มันรัดกลุ่มเข้มงวดขึ้นส่วนผลสอบเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำคะแนนทำบัญชีผ่านภาคกอภาคขอจากฐานข้อมูลคัดแยกให้ใครที่ถูกแก้คะแนนโดยมีชอบทบทวนการรับรองผลเพิกถอนการขึ้นบัญชีแล้วก็เสนอกอพอทำฐานข้อมูลกลางเลยใครเคยทุจริตสอบเข้าราชการเนี่ยให้หน่วยงานไปตรวจสอบได้ตั้งแต่ตอนสมัครเลยใครมีประวัติทุจริตไม่ต้องคิดรับราชการเอออันนี้ดีแล้วเสนอกรมบัญชีกลางไปร่วมกันทำ TOR มาตรฐานกลางเวลาจัดสอบให้มันปลอดภัยทั้ง IT ข้อมูลสิทธิ์เข้าถึงให้มีออดิตล็อกใครเข้าไปแก้อะไรเนี่ยก็ต้องโชว์เลยว่าใครเข้าไปแก้อะไรตรงไหนบ้างแล้วให้กพ.ปปท.ตำรวจมหาดไทยคณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปปรับกฎหมายเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามถามความผิดนะครับแล้วก็ยังเสนอให้ไอ้ข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องทุจริตส่งกพ.รายงานความคืบหน้านายกทุก3เดือ นซึ่งนายกเองเห็นบอกลงนามเห็นชอบแล
1: ้
0: วจริงๆก็พอจะเห็นเอกสารคร่าวๆแล้วตามกรรมการเสนอเลยฮะก็เพิ่มข้อสั่งการให้รองนายกประกรณ์กำกับดูแลติดตามรายงานทุกระยะเร็วที่สุดเลยฮะลงวันที่เมื่อวานนี้11สิงหาคม
1: ก็คือตามนัดจริงๆนะเพราะว่าถ้ายังจำกันได้ว่าชุดของรองประกรณ์บอกว่าจะเสร็จภายในวันที่10สิงหาคมแล้วเสร็จจริงละเอียดยิบรายละเอียดเนี่ยคือเป็นข้อๆเลยอย่างที่คุณอ๋องบอกเลยตั้งแต่กำหนดอัตราเลยอะค่ะ
0: อันนี้ใช้คำว่าถ้าเป็นตามข้อมูลตามรายงานชุดนี้ครับใช้คำว่ามีโอกาสเอื้อต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยฮะ
1: ใช่ก็มีการเปิดด้วยบอกว่ากระทรวงมหาดไทยควรที่จะไปขยายผลต่อนะคะ
0: มีกลุ่มคนให้ด้วยนะ
1: ใช่มีกลุ่มคนให้ด้วยว่าจะต้องไปตรงไหนอย่างไรนะคะ
2: ครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องถือว่ามหากาพย์นี่โกงมหาโกงจริงๆโกงกันทุกขั้นตอนโกงตั้งแต่เริ่มทำสัญญาคือ TOR ครับปัดตกของเจ้าแรกแล้วมาเอาเจ้านี้และเจ้านี้ก็ทำลักษณะของการโกงอีกนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกข้อสอบข้อมูลคุณใส่แฟลชไดรฟ์นี่มันก็โกงแล้วเพราะมันเอื้อต่อการโกงถ้าไม่โกงแล้วทำไมคุณไม่ใส่เป็นอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อมันมีรหัสเปิดแต่ถ้าไปใส่แฟลชไดรฟ์มันไม่มีรหัสเปิดเสียบตรงไหนเอาออกมาสักคนหนึ่งแล้วเอาไอ้คนนั้นยัดเข้าไปคุณจะรู้ไหมครับ ปลายทางกับต้นทางมันไม่เหมือนกันกลับและสุดท้ายการโกงทุกขั้นตอนจนไปถึงแก้กระดาษคำตอบจนไปถึงเรื่องของการบรรจุอัตราบรรจุ 8,000 กว่าเพิ่มมาเป็น 15,000 มันผิดทุกขั้นตอนและท่านประกรณ์ท่านอยู่ฝ่ายกฎหมายเป็นรองนายกตรีจัดการตามที่นายกตรีสั่งแล้วเสร็จสิ้นส่งให้นายกตรีแล้วถามใจนายกตรีว่าจะกล้าฟันไหมเพราะคนที่ทำผิดนั้นคือคนที่นายกตรีแต่งตั้งขึ้นมาเองทางนั้นเลยว่ากันครับ
3: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: ครับเราจัดโปรอยู่ที่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับสนใจที่จะดูแลดวงตาสนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกายเราเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยนอกเหนือจากสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยที่มันช่วยดูแลดวงตาแล้วยังมีส่วนผสมของเอนไซม์ก็คือเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตเข้ามาเกี่ยวข้องสมุนไพรเหล่านั้นก็เป็นส่วนผสมอยู่ในเม็ดแคปซูลของ AND Lutina เพราะฉะนั้นจัดโปรโมชั่นอยู่ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3เช็คเช่นเดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1อยู่ในขณะนี้2แถม1เอนไซม์ตอบโจทย์ โรคระบายได้ทุกๆโรคการดูแลสุขภาพร่างกายกาแฟดีเจก็ดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายที่ไม่ถ่ายกินทุกวันทุกวันมันต้องระบายกินทุกวันทุกวันมันต้องถ่ายแต่ถ้าไม่ระบายไม่ถ่ายผิดปกติครับลำไส้อักเสบขึ้นมาเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ก็ให้ลุกลามใหญ่โตใครจะรู้เพราะฉะนั้นไม่ตัดไฟแต่ต้นลมอาจจะสายเกินแก้ครับกับทั้งนั้นของกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าเดินเหินไม่คล่องจะแคล้วก็กาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันเรื่องของสิวก็ยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพรดีเจครับฟอกเนื้อฟอกตัวหอมสดชื่นตลบอบอวลในห้องน้ำกับสบู่สมุนไพรดีเจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและสบู่สระผมครับท่านที่ผมร่วงบ่อยๆเวลาสระผมท่านที่มีรังแคเยอะๆท่านที่มีเชื้อราบนหนังศีรษะสบู่สระผมปรับสภาพและฟื้นฟูให้กับหนังศีรษะของท่านได้สนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับนักร้องสาวสวยออกหน้าจอทีวีบ่อยๆตอนนี้นะครับน้องมินทวันพันธุรัตน์คอยพิธีสวนลำใหญ่ครับ

ครับสาวสวยจากค่ายเพลงพันธรัตน์เรคคอร์ดครับนางเอกภาพยนตร์ไทยครับเพลงรักบ้านทุ่งก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกันนะครับขอบพระคุณอีกสักหนึ่งบทเพลงครับที่ติดตามรับฟังรายการข่าวข้นคนเสียงเอกเพราะว่าข่าวช่วงนี้ไม่เหมือนกับช่วง8โมงเช้าไม่เหมือนกับช่วง6โมงเย็นผมเกาะติดกับสถานการณ์เรื่องของการโกงสอบมหากาพย์ที่ค่อนข้างจะยาวนานถ้าฟันกันจริงๆแล้วผิดกระนาวกาวรูดครับไม่ใช่ติดคุกแค่5คน10คนมันจะต้องติดคุกอีกเป็นร้อยๆคนถ้าอย่างที่พิธีกรรายการทีวีบอกถ้านายกกล้าฟันเพราะคนที่แต่งตั้งมากับมือยังทุจริตและท่านจะกล้าฟันไหมโปรดติดตามนะครับในตอนต่อไปเราจะให้ท่านฟังจากหน้าจอทีวีที่ท่านอาจจะไม่ได้ดูหรือท่านอาจจะดูแล้วแต่ผมเอามาให้ท่านได้ดูได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งครับส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ลำลากัน6โมงเย็นเราเจอกันใหม่สำหรับช่วงเวลานี้ผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการขอบพระคุณผู้สำเร็จการสวัสดีครับ

0: ทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0858517902585 0855 517902 5ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
3: สว วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
9: ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการในพระราชดำริมาแนะนำกันด้วยใครอยากไปท่องเที่ยวหาเวลาดูนะคะอย่างที่แรกค่ะศูนย์ศิลปาชีพบางไท
10: ร
9: นี่ก็เป็นการรวบรวมผลงานฝีมือช่างชาว
10: บ้านไปมาก
9: ด้วยพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎร
10: อยู่ที่อยุธยา
9: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะโฆษกประชาธิปัตย์ย้ำไม่เข้าข้างชัยชนะปมถูกร้องทำร้ายตำรวจขอรอข้อเท็จจริงจากทั้ง3ฝ่ายและกกต.มีมติ5ต่อ2ให้นายแสวงบุญมีผ่านประเมินนั่งเลขากกต.ต่อถึงปี2570สักครู่มาติดตามค่ะ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โฆษกประชาธิปัตย์ย้ำไม่เข้าข้างชัยชนะปมถูกร้องทำร้ายตำรวจขอรอข้อเท็จจริงจากทั้ง3ฝ่ายหลังข้อมูลยังไม่ตรงกันพร้อมยืนยันพรรคไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหากพบผิดจริงต้องดำเนินการตามกฎหมายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตกเป็นข่าวกรณีทำร้ายร่างกายพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดีโกมลรองผู้กำกับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายในงานศพเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายพงศกรยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ยึดหลักกฎหมายและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยขณะนี้ยังมีความสับสนในเรื่องของข้อเท็จจริงเนื่องจากข้อมูลจากทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้ง3ฝ่ายไม่ตรงกันทั้งข้อมูลจากผู้กำกับสถานีตำรวจผู้เสียหายและนายชัยชนะโดยในส่วนของนายชัยชนะยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายหรือใช้กำลังและยังคงเคารพพันตำรวจโทธนงศักดิ์ซึ่งเป็นญาติกันพร้อมระบุว่ายังมีการพูดคุยกันตามปกติโดยโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ยังกล่าวว่าพรรคไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดและต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงกระบวนการสอบข้อเท็จจริงและด้านจริยธรรมของพรรคต่อไปพร้อมย้ำว่าพรรคไม่มีนโยบายสนับสนุนการใช้ความรุนแรงและขอให้ฝ่ายการเมืองและรัฐบาลปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกระบวนการอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่าทั้งสองฝ่ายดื่มสุราร่วมกันและมีปากเสียงกันก่อนเกิดเหตุโฆษกประชาธิปัตย์ระบุว่าต้องรอฟังข้อเท็จจริงจากทั้ง3ฝ่ายเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนสรุปว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: มีรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และมีมติ5-2ให้นายแสวงผ่านการประเมินซึ่งจะมีผลให้นายแสวงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างในวันที่31มีนาคม2570ซึ่งนั่งจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันได้มีมติ5-2ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงประจำปีงบประมาณ2568ที่กกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานประเมินไว้และให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของนายแสวงต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินร้อยละ60ซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต.ชุดที่นายอิทธิพรมีมติไว้ก็จะทำให้นายแสวงต้องพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างแต่เนื่องจากกกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินอีกทั้งในอดีตไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วทำการประเมินกกต.ชุดปัจจุบันจึงมีมติเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาให้ยกเลิกผลการประเมินของกกต.ชุดที่นายอิทธิพรเป็นประธานและให้กกต.ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงเองซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการประชุมและลงมติให้ผ่านการประเมิน
7: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
1: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม่เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
9: ว่าโปรเยอะ
1: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
10: คิดถึงยาง
11: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
10: ้คิดถึงยาง
11: บอกก็ได้คิดถึง
10: โอ้ยไม่ได้ถาม
11: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
10: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
12: ฮะ
10: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31 สิงหาคมนี้สอบถาม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นเช่นเคยนะครับวันพฤหัสบดี13สิงหาคม2569นะครับหลังจากวันหยุดวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้ก็กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติก็คือโหมดทำการเรียนการสอนแล้วก็โหมดการทำงานนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่กี้ขับรถออกจากบ้านเนี่ยคึกคักเหมือนเช่นเคยไหมครับ
0: รถติด
1: นี่แหละฮะ
0: แต่จะบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ของเมืองกรุงเราไปแล้วนะคะ
1: ความคึกคักบนท้องถนนอ๋อ
0: ใช่มันต้องติดถ้ามันไม่ติดเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยวันนี้มีอะไร
1: นี่นะก็มันเรียกว่าเป็นการฝึกฝนฝึกจิตเราอย่างนึงให้เรามีความใจเย็น
0: ใช่ใจเย็นหรือเปล่า
1: แต่มากกว่านั้นนะเพราะว่าน้องๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับในเมืองหลวงก็จะต้องตื่นเช้าม ากกว
0: ่
1: าปกติสักนิดนึงนะเพราะว่าหนึ่งพ่อแม่ก็จะอาบน้ำแต่งตัวก็จะจัดการลูกเสร็จสรรพเอาลูกอาบน้ำเอาลูกกินข้าวแพ็คของไปโรงเรียนกันเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าออกช้านิดนึงไม่ถึงโรงเรียนตามเป้าหมายแล้ว
0: ออกเวลาผิดชีวิตเปลี่ยน
1: อ๋อเนี่ย
0: อันนี้ใช้ได้จริง
1: ก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับยิ่งในช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างจะหลายที่นะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆแบบนี
0: ้ะ
1: นะฮะหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนมันก็ตกเป็นประจำนะครับดูแลในเรื่องของการเดินทางการใช้รถใช้ถนนแล้วครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายกันไปด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันไปที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสักเท่าไหร่นักเนี่ยนะครับวันนี้ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับพลโทสุธีพานิชกุลผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าท่านเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ซึ่งมีทางด้านของพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกพร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
0: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะก็มีนักเรียนพยาบาลกองทัพบกชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่45สมาคมพยาบาลทหารบกพยาบาลทหารบกรุ่นที่49ผู้ช่วยพยาบาลทหารบกรุ่นที่44และนักเรียนพยาบาลสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนตายรุ่นที่8เข้าร่วมพิธีกว่า400คนค่ะ
1: ครับซึ่งตัวแทนนักเรียนในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็ได้มีการนำพานนะครับที่ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในรุ่นร่วมกันประดิษฐ์ครับพี่กิ๊กมาน้อมมอบให้แด่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วก็สำนึกในพระคุณนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่งดงามนะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่เราคนไทยสืบปฏิบัติกันมาต
0: ั
1: ้งแต่เนิ่นนานแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกดีได้เนี่ยนอกเหนือจากพ่อแม่อบรมสั่งสอนก็มีบรรดาครูบาอาจารย์นี่แหละนะครับที่ช่วยในเรื่องของการอบรมดูแลบ่มเพาะเรื่องของความรู้วิชาชีพต่างๆให้นะครับซึ่งก็ในส่วนของนักเรียนนะครับวิทยาพยาบาลกองทัพบกก็กล่าวประพันธ์บูชาครูอย่างไพเราะแล้วก็ซาบซึ้งเพื่อเป็นการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้นั่นเองครับ
0: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและก็ดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุกคนเน้นย้ำให้ยึดมั่นในความกตัญญูมีวินัยมีคุณธรรมจงรักภักดีต่อวิชาชีพพยาบาลและมุ่งมั่นศึกษาเรียนเพื่อนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือประชาชนสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ
1: ครับซึ่งสำหรับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของกองทัพบกที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลมุ่งมั่นนะครับในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องดำรงไว้ซึ่งการรักษาประเพณีอันงดงามแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่สิทธิ์ทุกคนสืบไปอีกด้วยครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
1: ค
0: ไปต่อกันเลยนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ค่ะนั่นก็คือพิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรมเสริมทักษะทางทหารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหาร Unity Team Challenge 2569ค่ะโดยทางด้านของพลตรีพงกฤษรุจิโยธินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2นะคะไปเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค่ะก็ได้มีการมอบรางวัลหลังจากมอบรางวัลเสร็จเนี่ยก็ให้โอวาทน้องๆนะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับน้องๆที่ อบรมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ค่ะการดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็น การดำเนินการของมณฑลทหารบกที่21ที่มีการฝึกตลอดระยะเวลา2วัน1คืนที่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3จำนวน70นายจาก10สถานศึกษาค่ะที่ผ่านการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมไปถึงการนำความรู้ทางทหารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความสามัคคีพร้อมทั้งเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหารทุกหน่วยค่ะ
1: ครับซึ่งนักศึกษาวิชาทหารนะครับน้องๆเหล่านี้เขาก็จะเป็นกำลังสำรองที่มีคุณภาพแล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปนะครับสำหรับผลการแข่งขันทีมที่แสดงศักยภาพได้ยอดเยี่ยมจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้สำเร็จนะครับแสดงความยินดีด้วยกับโรงเรียนพิมายวิทยาลัยนะครับขออภัยนะครับโรงเรียนพิมายวิทยานะครับทีม A นะฮะรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนบัวใหญ่แล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่2เนี่ยได้แก่โรงเรียนเมืองคงนอกจากนี้นะครับยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติรายบุคคลโดยรางวัลผู้มีความเป็นผู้นำดีเด่นได้แก่ใครครับพี่กิ๊กครับ
0: น้องนักศึกษาวิชาทหารธนากรขันทองชัยจากโรงเรียนบัวใหญ่โรงเรียนบัวใหญ่ดิฉันคุณค่ะเป็นโรงเรียนแบบว่าอยู่ใน
1: เขตพื้นที่ของ
0: เขตพื้นที่ที่ดิฉันอาศัยอยู
1: ่
0: เป็นของบ้านเกิดมาน้องโรงเรียนนี้ค่อนข้างมีชื่อดังอยู่นะคะ
1: ครับผม
0: เป็นของอำเภอบัวใหญ่ด้วย
1: ครับ
0: และรางวัลผู้ที่มีความรู้ทางทหารดีเลิศค่ะนั่นก็คือน้องนักศึกษาวิชาทหารกฤตพัฒนาเกตนะคะ
1: กฤตพัก
0: กฤตพักนาเกตค่ะจากโรงเรียนวัดประชานิมิตกองทัพภาคที่2ก็ขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นของนักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทุกท่านนะคะที่ร่วมกันสร้างสรรค์พลังแห่งความสามัคคีแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองให้มีความเข้มแข็งนั่นเองค่ะ
1: ครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับส่วนน้องๆที่เข้าร่วมโครงการก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับว่าส่วนหนึ่งก็ได้มาร่วมกันนะครับแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำความมีจิตอาสาแล้วก็การเป็นเยาวชนต้นแบบเป็นเยาวชนผู้นำเนี่ยนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่จะติดตัวน้องๆไปในอนาคตซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับเรามีช่วงพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องฟ้าใหม่นะครับหรือว่านางสาวแทนหทัยพันธุมณีแล้วก็คุณพ่อนะครับซึ่งมีเรื่องราวของงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569เขาจัดขึ้นที่ไหนนะครับพี่กิ๊กครับ
0: จัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระนันเจ้าสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะน้องๆนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
3: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
2: สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของวันแม่แห่งชาติครับซึ่งฟ้าใหม่เขาก็ได้ไปร่วมกิจกรรมที่สำคัญมาครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันว่าเป็นกิจกรรมอะไรครับลูก
3: หนูได้ไปงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถมาค่ะพ่อประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่18แล้วที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพงานจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมที่ผ่านมานี้ค่ะมีคนไปเที่ยวงานเยอะมากๆเลยค่ะ
2: ใช่ครับเราทั้งครอบครัวก็ไปงานนี้มาแล้วนะครับซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีต่องานด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมและหัตถกรรมไทยครับ
3: ภายในงานนะคะก็มีนิทรรศการจากหลากหลายหน่วยงานเลยค่ะเช่นนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงมีการสาธิตการแทงหยวกกล้วยงานหัตถศิลป์ที่ใช้ตกแต่งพิธีกรรมต่างๆและยังมีสวนดอกไม้และทุ่งดอกไม้สวยๆมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากๆเลยค่ะพ่อถ้าเดินจนเหนื่อยแล้วยังมีร้านอาหารอร่อยหลายร้านเลยราคาไม่แพงด้วยค่ะหนูกับพ่อเนี่ยได้ไปชิมมาแล้วใช่มั้ยคะ
2: ใช่ลูกชิมกันจนอิ่มกันไปข้างนึงเลย
3: ใช่แล้วค่ะ
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะที่พระองค์ท่านทำโครงการต่างๆขึ้นก็เพื่อที่จะนำประโยชน์สุขมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยครับในงานยังมีอีกจุดหนึ่งที่พ่อชอบมากเลยครับก็คือการประกวดไม้ดัดครับซึ่งเป็นไม้ที่แปลกตามากเลยลูกบางต้นเนี่ยนะเขาเลี้ยงกันทรงแบบรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นกันไปเลยบางต้นก็มีอายุ50ปีบ้าง60ปีบ้างนะครับมีทั้งต้นโมกต้นตะโก ต้นมะขามต้นสนแล้วก็การเลี้ยงไม้ดัดเนี่ยนะครับเขาต้องใช้ความอดทนมากเลยนะลูกดูแล้วก็ถ้ามีเวลาพ่อก็อยากจะเลี้ยงไม้ดัดบ้างนะลูกนะเอาละแต่ว่าถ้าตั้งใจจะเลี้ยงนะครับก็ต้องไปเรียนรู้นะครับเรื่องของไม้ดัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากครับใครพลาดชมงานในปีนี้ในช่วงวันแม่ปีหน้าเขาก็จะมีการจัดงานนี้ขึ้นอีกนะครับ
3: หรือว่าถ้าต้องการมาชมพันไม้ต่างๆล้วนแล้วจะเป็นพันไม้ที่หายากมากๆและดอกไม้เนี่ยก็สวยมากๆเลยสามารถมาได้ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพอยู่ติดกับสวนรถไฟนี่เองค่ะตรงข้ามสวนจตุจักรเลยหนูชอบไปออกกำลังกายที่นั่นมากๆเลยค่ะบรรยากาศร่มรื่นสวยงามได้เดินไปวิ่งไปออกกำลังกายไปทำให้สมองปลอดโปร่งมากๆเลยค่ะ
2: ดีเดี๋ยวจบรายการแล้วตอนเย็นเราไปวิ่งที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กันอีกไปลูก
3: ได้เลยค่ะพ่อสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทนฤทัยพันธุมณี
2: ผมพิสุทธิ์ประชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตึง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของวงการการศึกษากันบ้างหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ร้อนแรงเหลือเกินนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ร้อนแรงในมุมที่ไม่สู้ดีมากนักเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวความรุนแรงซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมติของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้อนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสน
1: อ
0: เรื่องของมาตรการป้องกันความรุนแรงในพื้นที่โรงเรียนสถานศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะดำเนินการอย่างครอบคลุมเช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าในเรื่องของการดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนด้วยครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็เป็นการควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงนะคะวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะให้น้องๆเด็กๆนะคะทุกคนมีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Drop Out นะคะอย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ทำให้สามารถที่จะติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้จำนวน 58,485 คนด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบเนี่ยได้แล้วนะจำนวน 30,968 คนค่ะในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือนี้ก็จะเน้นเป็นการติดตามเป็นแบบรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุแล้วก็หาแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบค่ะ
0: ครับก็ซึ่งเพื่อเป็นการขยายโอกาสนะครับทางการศึกษาแล้วก็ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนด้วยรัฐบาลก็ได้มีการจัดนะครับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือว่าโฮมสคูลเนี่ยนะครับจำนวน153ครอบครัวเพื่อเปิดทางให้กับครอบครัวสามารถที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดคราวนี้สำหรับข้อห่วงใยเรื่องของจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลทำให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดโดยมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดทำฐานข้อมูลสถิตินักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อทำการวิเคราะห์ว่าเด็กที่ลดลงนั้นเนี่ยย้ายไปเรียนในพื้นที่ใดนะครับหรือว่าหลุดออกจากระบบศึกษาแล้วหรือยังเนี่ยนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็จะนำไปใช้ประเมินแนวโน้มจำนวนผู้เรียนแล้วก็การวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กแล้วก็สถานการณ์จริงของแต่ละพื้นที่ต่อไปเอาจริงๆนะครับเรื่องของการวิเคราะห์พี่กิ๊กแต่ละบริบทในเรื่องของเด็กที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยมันมีหลายปัจจ
1: ั
0: ย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในพื้นที่นั้นๆบางทีมาจากเรื่องของปัญหาการเดินทางบางทีมาจากเรื่องของสภาพครอบครัวปัญหาความไม่พร้อมต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องไปดูแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ตรงกับบริบทอันนี้ก็จะสามารถช่วยได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับพี่กิ๊กครับ
1: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและมูลนิธิสิริวัฒนภักดีโดยคุณถาปนาสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะได้ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,300,000 บาทให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิด YAG สำหรับสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยที่แผนกจักษุกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ
0: ครับซึ่งก็มีทางด้านของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมด้วยพลโทมานพลเล็กสกุลพลโทชูศิลป์คุณาไทยพลโทหญิงสุริพรคุณาไทยและพันเอกหญิงทิติพรรัตนพจนาถนะครับร่วมทำการรับมอบที่ห้องติรสุรานนท์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเรียบร้อยไปแล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาครั้งนี้นะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็มูลนิธิก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเป็นอย่างสูงที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเข้ารับการรักษาที่มีคุณภาพแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้อย่างครอบคลุมนั่นเองขอพระคุณไปด้วยนะครับช่วงต่อไปครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงของนิทานเรื่องราค่ะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องรา
2: The Wide-Eyed Caterpillar
3: เรื่องนอนตาโต

0: mother and its young fly by. The young bird catches the caterpillar in its beak and carries it to their nest.
1: โชคดีมีนกพ่อแม่ลูกสามตัวบินผ่านมาลูกนกจึงคาบหนอนน้อยขึ้นมาและนำกลับไปที่รัง
0: As the young bird does not eat caterpillars for food, it wants to keep the little caterpillar as its play friend.
1: เพราะเป็นนกที่ไม่กินหนอนลูกนกจึงตั้งใจว่าจะเลี้ยงเจ้าหนอนน้อยไว้เป็นเพื่อนเล่น
0: The young bird plays a little roughand hurt the wide-eyed caterpillar.
1: นกน้อยเล่นกับหนอนตาโตแรงไปหน่อยจึงทำให้มันเจ็บ
0: However, the little caterpillar is so hungry that it is interested only in the delicious-looking green leaves.
1: แต่หนอนน้อยกำลังหิวมันจึงสนใจแต่ใบไม้สีเขียวที่ดูน่ากิน
0: And so it eats and eats and eats all day long
1: มันกินแล้วก็กินแล้วก็กินตลอดทั้งวัน
0: When night falls the wide-eyed caterpillar is full from eating it yawns and falls asleep on the leaf
1: พอตกค่ำเจ้าหนอนตาโตก็อิ่มและง่วงแล้วก็หลับไปบนใบไม้

0: next day, as soon as it wakes up, the young caterpillar starts to eat non-stop again. What a big eater it is!
1: วันรุ่งขึ้นทันทีที่ลืมตาตื่นมันก็เริ่มกินแล้วก็กินเพราะมันเป็นหนอนน้อยที่กำลังกินเก่ง
0: To the sun sets. It is time to sleep again.
1: พอใกล้ค่ำก็ได้เวลานอนอีกแล้ว
0: Next morning, the little caterpillar has grown much bigger and eats more than ever.
1: เช้าวันต่อมานอนน้อยตัวโตขึ้นมากและมันก็กินเก่งกว่าเดิมด้วย
0: At noon, the caterpillar takes a rest and turns its head up to look at the young bird.
1: พอถึงเที่ยงวันมันหยุดพักเงยหน้าขึ้นมามองนกน้อยนิดนึง
0: Then the caterpillar continues to eat the leaves without wanting to play with the young bird.
1: แล้วมันก็ก้มหน้าก้มตากินใบไม้ต่อไปและไม่มีทีท่าว่าอยากจะเล่นกับลูกนกเลย

0: That night, the wide-eyed caterpillar looks at the moon with much happiness as it weaves out a blanket to cover itself. And it goes to sleep after it has covered itself completely with the blanket.
1: คืนนี้นอนตาโตนอนมองดวงจันทร์อย่างมีความสุขขณะค่อยๆทอผ้าห่มคลุมตัวมันและมันก็หลับไปอย่างอบอุ่นสุขสบายหลังจากห่มผ้ามิดชิดแล้ว

0: for many days. Then, one morning, it starts to move.
1: เจ้าหนอนตาโตนอนหลับไปหลายวันกระทั่งเช้าวันหนึ่งมันจึงเริ่มขยับตัว
0: It tosses and turns under the blanket because it cannot find a way out.
1: มันดิ้นขยุกขยิกอยู่ใต้ผ้าห่มเพราะหาทางออกมาไม่ได
0: ้ The young bird wants to help unfold the blanket, but it is afraid that its beak may hurt the caterpillar.
1: ลูกนกอยากช่วยคลี่ผ้าห่มให้แต่กลัวว่าจะงอยปากจะไปจิกถูกนอนน้อย
0: Finally, the wide-eyed caterpillar is able to stick out its head. When it is completely crawled out of the blanket, it looks at the young bird as if to say, I'm ready to play with you.
1: ในที่สุดนอนตาโตก็โผล่หัวออกมาได้กระทั่งคลานออกมาจากผ้าห่มเสร็จมันจึงหันมาส่งสายตากับลูกนกว่าพร้อมที่จะไล่จับกันแล้ว
0: The wide-eyed caterpillar spreads out its wings and flies away from the tree branch. The young bird quickly flies after the beautiful butterfly.
1: แล้วหนอนตาโตก็คลี่ปีกออกกระพือบินจากกิ่งไม้และเจ้านกน้อยก็ไม่รอช้าที่จะบินไล่ตาม

0: Wide-eyed caterpillar. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Caterpillar. C-A-T-E-R-P-I-L-L-A-R. Caterpillar. Caterpillar.
1: น้องผีเสื้อ
0: leaf l-e-a-f leaf leaf
1: ใบไม
0: ้ hungry h-u-n-g-r-y hungry hungry
1: หิว
0: nest n-e-s-t nest nest
1: รังนก
0: green g r e e n green green
1: สีเขียว
0: sleep s l e e p sleep sleep
1: นอน
0: play p lA Y play play
1: เล่น
0: wing W I N G wing wing
1: ปีก
0: fly F L Y fly fly
1: บิน
0: butterfly b u t t e r f l y butterfly butterfly
1: ผีเสื้อ

0: The Wide-Eyed Caterpillar. Story by Wacharin Ampan. Illustrated by Winnet Yisaman. And published by Tonkasim Publishing. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยวัชรินทร์อัมพันธ์ภาพโดยวินิจยีสมันสำนักพิมพ์ทองเกษมแล้วเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Caterpillar CATERPILLAR Caterpillar Caterpillar
0: นอนผีเสื
1: ้อ leaf l e a f leaf leaf
0: ใบไม
1: ้ hungry h u n g r y hungry hungry
0: หิว
1: nest n e s t nestNest
0: รังนก
1: Green G R E E N Green Green
0: สีเขียว
1: Sleep S L E E P Sleep Sleep
0: นอน
1: PlayP L A Y play play
0: เล่น
1: wing W I N G w ing wing
0: ปีก
1: fly F L Y fly fly
0: บิน
1: butterfly b u t t e r f l y butterfly butterfly
0: ผีเสื้อ

0: ากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีทันทีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษอย่างไรแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามอภิเษกกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอาของดวงใจแล้วหนุมานชูกล่อมดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากแล้วตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของฟ้าเรื่องของฝนกันบ้างเพราะว่าล่าสุดในรัฐบาลก็เตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันเพราะว่ามีฝนที่ตกต่อเนื่องในหลากหลายจังหวัดแล้วก็มี12จังหวัดที่มีความเสี่ยงด้วยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนอยู่ที่ประมาณ60-70% ของพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะครับก็มีการกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังครับ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ12จังหวัดนั่นก็คือที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญค่ะโดยได้มีการกำชับนะคะอย่างที่พี่แบงค์บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะนั่นก็คือให้ทุกหน่วยงานเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดนะคะสำรวจผลกระทบเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจุดเสี่ยงนั่นเองค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องระมัดระวังตามที่ได้มีการแจ้งเตือนไปนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงหน่วยทหารด้วยนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงในส่วนของกรมชลประทานนะครับก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำและก็สภาพอากาศในอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีและเพื่อเป็นการป้องกันรวมถึงลดผลกระทบจากฝนที่ตกหนักแล้วก็อุทกภัยให้ได้มากที่สุดอีกด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายที่เรานำมาพูดคุยปิดรายการในวันนี้พี่กิ๊กพอมีเวลาอยู่นะครับพี่กิ๊กเคยได้ยินวลีของเด็กเจนอัลฟาไหม
1: ลูกชายดิฉันก็เจนอัลฟาค่ะ
0: six seven
1: +20 +20 +20 +7
0: นี่อะไรเนี่ยนะ
1: เขาก็ถามเราแล้วก็มันคืออะไร
0: ช่วงนี้หลายคนอาจจะได้ยินเด็กๆนะครับหรือว่าวัยรุ่นพูดว่า six seven หรือว่า
1: 6-7บางทีก็67
0: ฮะ
1: เขาจะเห็นถ้าเห็นเลขอะไรที่แบบทะเบียนรถอย่างเงี้ยอุ๊ยแม่นั่นไง six seven
0: นะแล้วเคยเกิดคำถามไหมว่าเออมันแปลว่าอะไรกันแน่มันหมายถึงอะไรนะครับคำตอบเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยงงยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะว่าคำนี้ไม่มีความหมายตายตัวพี่กิ๊กคุณผู้ฟังครับนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมมันถึงกลายเป็นคำฮิตในหมู่เด็กแล้วก็วัยรุ่นในยุคนี้นะครับ
1: ก็คือ
0: six seven
1: six seven
0: เป็
1: นหนึ่งในคำแถลงที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในกลุ่ม Gen Alpha โดยเฉพาะลักษณะเด่นคือการใช้เป็นคำอุทานหรือมุกที่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายชัดเจนค่ะพี่แบงค
0: ์
1: บางครั้งใช้เมื่อเจอเลขตัวเลข6หรือ7อย่างที่พี่กิ๊กได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือแม่67 six seven บางครั้งนะคะก็จะใช้ตอบกลับแบบกวนๆแล้วก็บางครั้งก็จะพูดขึ้นมาเฉยๆเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากคนรอบข้างอันนี้จริงเพราะว่าเวลาเขาพูดขึ้นมาเราก็จะหัวเราะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ แต่เราก็ถามว่ามันคืออะไรเขาก็อธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไร
0: ฮะคราวนี้นะครับเรามาดูว่าsix seven เนี่ยไม่มีความหมายแล้วทำไมถึงฮิตพี่กิ๊กนะครับก็ให้คำตอบว่าอย่างนี้ว่าสิ่งที่น่าสนใจของ six seven เนี่ยนะครับวลีนี้ก็คือการที่มันไม่จำเป็นต้องแปลตรงตัวเหมือนคำศัพท์ทั่วไปบางคนอาจจะใช้ในความหมายประมาณว่างั้นงั้นก็โอเคหรือ
1: ไม่รู้สิ
0: เนี่ยนะขณะที่บางคนอาจจะใช้เพียงเพราะเป็นคำที่กำลังฮิตในกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของพจนานุกรมภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการอธิบายคำนี้ไปด้วยนะครับก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยผู้ใช้ตีความหมาย six seven คล้ายกับคำว่าโซโซนะครับโดยอาจประกอบกับท่าทางมือขึ้นลงแล้วแต่ในภาพรวมก็แล้วกันเนี่ยนะฮะครับจุดสำคัญของคำนี้ไม่มีความหมายหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามันตลกเพราะมันไม่มีเหตุผลนั่นเองเนี่ยนะครับจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของภาษาบนโลกออนไลน์ซึ่งไม่ได้เกิดจากการสร้างคำศัพท์อย่างเป็นทางการแต่เกิดจากเพลงคลิปไวรัลมีมเกมหรือว่าครีเอเตอร์นะครับรวมถึงบทสนทนาในกลุ่มเพื่อนก่อนที่จะถูกนำไปใช้จนเป็นภาษาที่ฮิตนะครับของเด็กณปัจจุบันนี้ครับ
1: ถ้ารุ่นเราอะไร
0: ฮะ
1: จ๊าบ
0: คนลุกเลย พ่อแม่ผู้ปกครองฟังนะ
1: มันก็รุ่นเราไงรุ่นพี่กิ๊กไงจ๊าบ
0: พี่กิ๊กเขาบอกว่าภาษาที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์จะต้องห่างกันโอ้หัวข้อนี้น่าสนใจ
1: ใช่
0: ยังไงครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาพูดมาเราก็ถามพยายามถามเขาว่ามันใช่คำหยาบไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้ามันเป็นคำหยาบเนี่ยเราก็จะได้สอนต่อแต่เขาบอกว่าในการ์ตูนไงแม่ในเกมในอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็จะมีพูดมาตลอดอย่างที่บอกอะค่ะก็จะเป็น20บวก20บวก20บวก7ได้เท่าไหร่เนี่ยเขาจะถามเราแล้วก็จะเล่นกับเขาไปมันก็เหมือนก็สารสัมพันธ์อยู่น
0: ะ
1: ทำให้เรามีปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์กับลูกพูดคุยกับลูก
0: เนี่ยเหมือนกับหัวข้อนี้ที่เขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวไม่ใช่เพียงพ่อแม่ไม่เข้าใจว่า6 7หรือว่า6 7เนี่ยแปลว่าอะไรแต่ว่าเป็นเพราะเมื่อไม่เข้าใจภาษาใหม่ของลูกก็อาจจะนำไปสู่การตัดสินว่าพูดอะไรไร้สาระไม่ใช่นะครับหรือว่าเด็กสมัยนี้พูดไม่รู้เรื่องอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับตรงนี้เองนะครับมันควรที่จะเปิดใจนะครับแล้วก็มองว่าเอ๊ะเราพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้ไปกับลูกนะครับซึ่งกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขามีข้อมูลแล้วก็แนวทางที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัวโดยชี้เห็นว่าการสื่อสารเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์แล้วก็มีการจัดทำคู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวหัวข้อนี้ดีนะครับเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัยรวมถึงยังเป็นการในเพิ่มทักษะในการสื่อสารเพื่อลดในเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวอีกด้วยครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็ทางด้านของกรมสุขภาพจิตก็แนะนำผู้ปกครองรับฟังสิ่งที่เด็กกำลังสื่อสารไม่ด่วนตัดสินสร้างพื้นที่ในครอบครัวที่เด็กสามารถที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยไม่ถูกตำหนิหรือว่าบ่นนะคะในมุมมองของ6 7ก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่ดีอย่างเช่นแทนที่จะถามด้วยน้ำเสียงตำหนิว่าพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยน
0: ี่
1: อาจลองถามแบบขำๆว่าเฮ้ยอันเนี้ย6 7หมายถึงอะไรสอนพ่อแม่หน่อยได้ไหมเพียงเปลี่ยนจากการตัดสินเป็นการให้ความสนใจบรรยากาศก็อาจจะเปลี่ยนไปทันทีค่ะ
0: ครับอันนี้ก็อยากจะฝากกันไว้เนี่ยนะครับอ่ะก็นำมาเป็นสีสันช่วงท้ายรายการคุณผู้ฟังครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวคงต้องล่ำลากันแล้วนะครับกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี
1: ้
0: ในรายการกองทัพปกเพื่อเด็กและเยาวชนวันนี้พี่กิ๊กพี่แบงค์พี่เอ็กซ์พร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จากนิดไอนะครับคุณเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงินนี้ครับจากไปรษณีย์ไทยนะครับพอดีมีพัสดุตกค้างไม่สามารถ
3: จ่ายได้ได้เล่มพาสปอร์ต2เล่มโดยมีชื่อ
2: เจ้าที่เลย
3: ครับ
2: จ่ายจะมีอะไรนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
5: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบตรวจสอบท้องถิ่นปี68ตรวจสอบคะแนนได้จนถึง31สิงหาคมนี้โดยยื่นได้ทั้งส่วนกลางท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศย้ำโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนล่าสุดส่ง 5,925 รายชื่อเอี่ยวทุจริตให้หน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบฟันอาญานายกรัฐมนตรีสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายแจกปืนลูกซองยาวเป็นของขวัญให้เปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นแทนหวั่นไม่เหมาะสมหลังปรากฏภาพในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาชิกอบจรับทำมา 3-4 ปีแล้วพร้อมเปลี่ยนรางวัลตามนโยบายรัฐระทึกคนร้ายใช้ลูกซองบุกยิงกลางงานชิมช็อปใช้โคราชบาดเจ็บ6รายเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลตำรวจตามรวบตัวมือยิงไว้ได้สารภาพมีเรื่องทะเลาะกลุ่มผู้จัดงานหลังถูกจับได้ว่าขโมยรถจักรยานยนต์เร่งติดตามที่เหลือมาดำเนินคดีศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยืนยันเปิดให้ประชาชนยื่นคำขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบป.1ได้ตามปกติแต่ชะลอการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือใบป.3เพื่อทบทวนข้อมูลและยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนกกต.มีมติ5-2ให้นายแสวงบุญมีนั่งเลขากกต.ต่อถึงปี2570หลังผ่านการประเมินชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธทำร้ายรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ในงานศพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผบ.ตร.สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้ำไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายล่าสุดผู้ช่วยผบ.ตร.เตรียมเรียกชัยชนะให้ปักคำหากพบผิดดำเนินคดีไม่ละเว้นด้านโฆษกประชาธิปัตย์ย้ำไม่เข้าข้างชัยชนะรอข้อเท็จจริงจากทั้ง3ฝ่ายหลังข้อมูลยังไม่ตรงกันยันพรรคไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหากพบผิดจริงต้องดำเนินการตามกฎหมายกกพ.ไฟเขียวตัดค่าไฟถนนออกจากบินค่าไฟของประชาชนทำให้ตั้งแต่งวดเดือนกันยายนนี้ค่าไฟลดลง6สตางค์เหลือ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยพร้อมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนที่เหลือ200หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารและเงื่อนไขการค้าสหรัฐย้ำทุกการเจรจายึดผลประโยชน์ประเทศประชาชนเป็นหลักโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนย้ำความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์กับไทยและกัมพูชาเป็นความร่วมมือปกติไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทชายแดนและไม่มุ่งเป้าไปยังประเทศที่3พร้อมเดินหน้าผลักดัน2ฝ่ายเจรจาหยุดยิงและฟื้นฟูการติดต่อโดยเร็วท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเจอกล่องพัสดุปริศนาส่งจากสุราษฎร์ธานีไปฟิลิปปินส์พงะตรวจเจองู88ตัวตุ๊กแกกิ้งก่าเต่าเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเร่งติดตามตัวผู้ฝากส่งและผู้เกี่ยวข้องท ททจะบริการรถรับส่งฟรีชวนคนไทยต่างชาติท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัมผัสคุณค่าของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทยให้บริการทุกวันพุธถึงอาทิตย์จนถึงวันที่26ธันวาคม69ปิดท้ายที่ศาลสั่งยกฟ้องพิงกี้สาวิกาดาราสาวพร้อมแม่และพี่ชายในคดี Forex TD เสียหายเกือบ 2,500 ล้านส่วนอภิลักษ์ผู้บริหารพร้อมพวก5คนศาล
6: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพื่อความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691 0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: ยาย่าบริ้ง
6: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะวันนี้กลับมาทักทายกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้เราก็ยังคงมาเป็นกำลังใจให้กันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะค่ะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรทุกๆภารกิจก็ขอให้ราบรื่นกันตลอดทั้งวันนะคะส่งกำลังใจให้กันเสมอค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยทำงานหนักจนเพลินแล้วก็ลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเพื่อที่เราจะได้ลุยงานกันต่อนะคะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะไซเลียมจอยค่ะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะแล้วก็ยายาบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดูแลสุขภาพดวงตาได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนในช่วงของรายการอีวิวก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันนะคะทุกท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

หากคุณผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไตภูมิแพ้ร่างกายเพลียนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจกับโปรมิกซ์ออยล์ดูนะคะบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะกับผู้หญิงผู้สูงอายุด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังสามารถทานได้เลยนะคะฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหลายท่านบอกว่าชอบทานรสจัดนะคะก็แนะนำเลยบางท่านอาจจะลดอาหารประเภทที่มีรสชาติจัดจ้านเนี่ยไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะทานโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยควบคู่ได้เลยค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจนะโปรเดือดเดือดเลยนะคะซื้อ4แถม1จ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นค่ะนะหรืออาจจะลองสั่งซื้อไปลองทานกันสัก2กระปุกก่อนก็ได้นะคะซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง600บาทค่ะหรือท่านที่ทานกันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกจ่ายเพียง 1,300300บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 081290169191คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสารสกัดจัดเต็มจากราสเบอร์รี่โรสฮิปแล้วก็สาหร่ายเขียวนะคะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยสดใสมั่นใจได้นะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะผู้สูงอายุก็ทานได้ปลอดภัยมีอย.สำหรับยาย่าบริงค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลดวงตาของท่านด้วยยาย่าบริงนะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจหยุดมองหาตัวช่วยอื่นได้เลยเพราะว่ายาย่าบริงเนี่ยแหละค่ะตอบจบครบลองแล้วจะรักในความสดใสของดวงตาด้วยพลังแอซิโรราเชอรี่ใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะช่วยเบลนเบาๆคุณภาพระดับพรีเมียมแต่ว่าราคาเป็นกันเองกันเองสำหรับยาย่าบริงถนอมดวงตาคู่สวยๆของคุณไว้ด้วยยาย่าบริงนะคะสั่งเลย1กระปุกราคา800บาทเท่านั้นหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเรียกว่าถูกลงอีกสำหรับยาย่าบริงค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะช่วงนี้เรากลับมาติดตามสาระดีๆกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องของโรคตาแห้งอันตรายอย่างไรมาฝากกันถ้าคุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าแสบตาระคายเคืองตาเหมือนมีเม็ดทรายในตาตาแห้งตาแดงบ่อยๆปวดตาตาล้าสู้แสงสู้ลมไม่ได้ตามัวน้ำตาไหลบางครั้งต้องกระพริบตาบ่อยๆมีเมือกในตาใช้คอมพิวเตอร์นานๆแล้วปวดหัวปวดตาใส่เลนส์สัมผัสแล้วมีตาอักเสบบ่อยๆค่ะถ้าคุณมีอาการดังกล่าวข้างต้นเนี่ยควรจะไปตรวจกับจักษุแพทย์นะคะว่าคุณเป็นโรคตาแห้งหรือเปล่าค่ะค่ะโรคตาแห้งทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างโรคตาแห้งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเพราะเมื่อใช้สายตานานๆเช่นจ้องจอคอมพิวเตอร์จะมีอาการแสบตาระคายเคืองดูภาพไม่ชัดบางครั้งต้องกระพริบตาบ่อยๆโรคตาแห้งเป็นสาเหตุทางตาที่สำคัญก็จะเป็นกลุ่มอาการจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโรค CVS นั่นเองค่ะอาการแสบตาสู้แสงสู้ลมไม่ได้ทำให้อยู่ในห้องที่เปิดพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนานๆแล้วเนี่ยไม่สบายตาตาแดงหรือเคืองตาแสบตาเวลาขับรถถ้าเป็นผู้ที่ใส่เลนสัมผัสก็จะทำให้ระคายเคืองตาขณะใส่เลนและก็มีโอกาสติดเชื้อที่กระจกตาได้ง่ายค่ะค่ะโรคตาแห้งทำให้คุณภาพชีวิตลดลงโดยกลุ่มที่ตาแห้งปานกลางเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับภาวะเจ็บหน้าอกชั้นปานกลางเลยล่ะค่ะส่วนพวกที่ตาแห้งมากๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทำให้ตาบอดได้ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูวิธีรักษาและป้องกันโรคตาแห้งกันนะคะซึ่งการรักษาและป้องกันโรคตาแห้งเนี่ยมีหลัก3ประการด้วยกันคือ 1. ให้น้ำตาเทียมชดเชยน้ำตาธรรมชาติที่มีไม่เพียงพอ
พร้อมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้กระพริบตาน้อยลงเช่นพักสายตาเป็นระยะเมื่อต้องทำงานที่ต้องจ้องหรือใช้สายตานาน ๆ 2. ลดการระเหยของน้ำตาโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมเช่นสวมแว่นกันแดดกันลมเมื่อต้องออกไปสัมผัสถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจำเป็นต้องอุดรูน้ำตาในบางรายที่มีอาการตาแห้งมากๆที่ใช้น้ำตาเทียมหยอดแล้วยังไม่ได้ผลหรือผ่าตัดเย็บเปลือกตาในรายที่หลับตาไม่สนิทค่ะและประการที่3นะคะลดการอักเสบของตาเช่นหยุดใส่เลนส์สัมผัสหรือรักษาอาการอักเสบของเปลือกตาอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ค่ะและท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยหรือว่าผู้สูงอายุคนในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะลูกๆหลานๆสายกตัญญูเนี่ยอาจจะซื้อไปฝากท่านได้นะคะถ้าอยากเห็นคนที่คุณรักเดินเหินคล่องตัวไม่ปวดเข่าอีกต่อไปก็มอบของขวัญสุขภาพดีด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะช่วยดูแลเรื่องของกระดูกลั่นก๊อบแก๊บและอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้นะคะค่ะให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นครับค่ะและใครต้องการให้ข้อเข่าดีไม่มีเสียงกรอบแกรบมือเท้าหายชาต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะอิ๋วๆแนะนำเลยนะคะข้อเข่าดีไม่มีเสียงกรอบแกรบอย่างแน่นอนค่ะอัพโปรโมชั่นดูแลคนที่คุณรักนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาทซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ4กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะทีมงานลุงช้างยินดีรับทุกเสียงทุกสายสนใจโทรเลย0812901691ค่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าวัยทำงานนะคะต้องการความแข็งแรงดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราดื่มได้วันละแก้วหรือ2แก้วนะคะค่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกผสมสมุนไพรที่เข้าใจวัยเรานะคะมีกระชายดำทั้งเช่าช่วยเสริมพละกำลังค่ะและเรามาสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะเรียกว่าบอกต่อของดีกันค่ะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะใครที่อยากดื่มกาแฟแล้วได้สุขภาพไปด้วยเนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยนะ

นะคะกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะได้รวบรวมสมุนไพรตัวเด็ดอย่างเกากี้เห็ดลิ้นจือไว้ครบรสชาติกลมกล่อมดื่มง่ายแถมช่วยเรื่องของผมแล้วก็ผิวให้ดีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นแรงสุดคุ้มสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหากผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทค่ะซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆตกห่อละไม่กี่บาทเองคุ้มจริงๆสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่0812901691 0812901691ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้ความเครียดพาให้คนในทุกเพศทุกวัยไม่มีความสุขค่ะนอกจากนี้ความเครียดยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและกายของผู้หญิงยุคนี้อย่างมากแต่จะดีแค่ไหนหากคุณสาวๆสามารถปรับปรุงสุขภาพของตัวเองด้วยการทำตามเคล็ดลับด้านสุขภาพ6วิธีให้มีความสุขทั้งกายและใจทั้งอย่างห่างไกลโรคพร้อมกันมีอะไรบ้างวันนี้ในช่วงของรายการเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะ6วิธีให้มีความสุขทั้งกายและใจอันดับแรกเลยนะคะใส่แผนการตรวจสุขภาพลงไปในแพลนทุกปีใส่แผนการตรวจสุขภาพประจำปีลงไปในแพลนของคุณทุกปีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพที่ดีการตรวจสุขภาพจะช่วยให้คุณผู้หญิงระบุปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจวัดความดันโลหิตหรือการตรวจสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการจัดลำดับความสำคัญของการตรวจสุขภาพเป็นประจำถือเป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพที่ดีตลอดเวลาค่ะและวิธีที่2นะคะหัวเราะให้มากขึ้นเสียงหัวเราะถือว่าดีที่สุดในการสร้างความสุขช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสามารถสร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการดูแสดงตลกการชมแสดงเดี่ยวไมโครโฟนการเล่นเกมการฟังนิทานขำขันหรือเพียงแค่พูดคุยกับเพื่อนๆการหัวเราะในชีวิตประจำวันสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพของสาวๆและสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดังนั้นอย่าลืมหาเวลาหัวเราะและเพลิดเพลินไปกับประโยชน์ที่คุณผู้หญิงจะได้รับนะคะวิธีที่3ค่ะลดความเครียดให้ได้มากที่สุดความเครียดเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นการจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมีหลายวิธีในการลดความเครียดเช่นการฝึกสติการใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือการพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวลองนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะและวิธีที่4เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆตลอดเวลาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูแลตัวเองด้วยการก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆแล้วลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งจะช่วยกระตุ้นจิตใจให้รู้สึกตื่นเต้นและเกิดความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมทักษะต่างๆการเรียนภาษาการเรียนศิลปะหรือการพัฒนาทักษะทางอาชีพของคุณผู้หญิงเองเป็นต้นค่ะและวิธีที่5การพักผ่อนต้องเพียงพอค่ะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพที่ดีนะคะสาวๆจึงไม่ควรละเลยการนอนเพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนและชาร์จพลังงานได้เต็มที่เท่านั้นแต่ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายผิวพรรณส่งเสริมความสุขทางจิตใจและกระตุ้นให้เกิดผ่อนคลายนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมร่างกายทำให้รู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋าหลังตื่นนอนอีกด้วยค่ะค่ะและวิธีที่6ออกกำลังกายเป็นประจำและสม่ำเสมอการออกกำลังกายเป็นองค์ประกอบสำคัญช่วยกระตุ้นการผลิตสารเอนโดรฟินซึ่งจะช่วยให้คุณอารมณ์ดีเพิ่มระดับพลังงานและลดความเครียดได้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเดินว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นรำหรือเล่นโยคะการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพผู้หญิง
แบบปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะการดูแลตัวเองไม่ได้หมายความถึงการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขอีกด้วยการค้นหาความสุขในชีวิตประจำวันปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นว่าชีวิตจะดีขึ้นหากสาวๆไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความท้าทายก็จะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญของการดูแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายและจิตใจมีความสุขอย่างเต็มที่ค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ใจว่าถ่ายยากแก้ไม่ได้ค่ะผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายถ่ายยากลำบากเนี่ยนะคะต้องลองใช้ไซเลียมจอยดูนะคะค่ะไซเลียมจอยตัวช่วยกวาดล้างของเน่าของเสียแนวลำไส้ที่สะสมกันมานานแค่ทานก่อนนอนเช้ามาเนี่ยเรียกว่าโล่งสบายไม่มวนท้องปรับระบบให้ขับถ่ายเป็นเวลาด้วยนะคะหุ่นเบาตัวโล่งเคลียร์ของเสียในราคาที่ประหยัดค่ะต้องจัดด่วนเลยนะคะไซเลียมจอยตัวนี้ทาน1เม็ดก่อนนอนเพื่อปรับสภาพลำไส้นะคะและหากต้องการให้ระบายดีขึ้นเนี่ยทาน2เม็ดก่อนนอนได้เลยสำหรับไซเลียมจอยค่ะคุ้มมากๆนะคะไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆนะคะก็เท่ากับว่าเป็นโปรที่คุ้มและเวอร์มากๆนะคะจ่ายเพียง700บาทได้ถึง3กระปุกซื้อ2แถม1นั่นเองนะคะหากหมูฝั่งสนใจใส่เลี่ยมจอยเพื่อความโล่งสบายระบบขับถ่ายที่ดีนะคะโทรเลย081-290-1691ค่ะตัดสินใจกันได้หรือยังนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยายาบริงน้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ร่ำลากันไปก่อนเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะอิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
4: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาย
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคม

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: พ่อตาเรียกพี่จบลงไปกับบทเพลงยอดฮิตของรายการนี้ก็ว่าได้ผมมีคนขอกันทุกช่วงที่ผมเข้าจัดรายการยังไงก็ติดปลายนวมให้หน่อยเพลงอะไรเพลงพ่อตาเรียกพี่รู้สึกจะชอบจังครับสวัสดีครับผู้ฟังครับถึงเวลาเราพบกันเรื่องราวของข่าวจบแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องของจบเพลงก็เข้าข่าวแล้วเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับมาประเด็นข่าวแรกเลยก่อนถึงที่จะพูดถึงเรื่องของผู้สนับสนุนรายการวิจารณ์กันให้แซดเพจดังแฉงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะพะงันจัดแจกจัดใหญ่แจกปืนลูกซองเอ๊ะก็ไหนว่าจะไม่ให้ใช้ไม่ให้พกแล้วทำไมกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแจกก็งงๆใช่ไหมครับเพจสื่อเถื่อนโพสต์ภาพข้อความเฟซบุ๊กระบุสนั่นโชว์เซี่ยวกับโซเชียลงานเลี้ยง134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันจัดใหญ่จับรางวัลแจกลูกซองยาวเกาะเต่ารับไป4พะงันได้แค่1ครับสนั่นโซเชียลงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวมอบเป็นของขวัญให้ผู้โชคดีถึง5กระบอกเกาะเต่ารับไป4กระบอกเกาะพะงันได้1กระบอกงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน2พื้นที่ทั้งเกาะพะงันและเกาะเต่าร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดใหญ่รับวงดนตรีเพื่อชีวิตดังระดับประเทศอาจารย์ไข่มาริโกน่ามาด้วยมาทำการแสดงสดให้เหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการฝ่ายปกครองนักการเมืองท้องถิ่นและสตรีแม่บ้านได้ร่วมสนุกสนานกันโดยมีนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณลานสนามหน้าภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันหลังพจน์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากครับเอ้มันเป็นยังไงแล้วเนี่ยครับผลปรากฏว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วสิไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วครับคงจะต้องมีวิธีการตรวจสอบกันหน่อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาแล้วครับก็เป็นเรื่องของข่าวนี้แหละครับให้ตรวจสอบเลยนะครับว่าจริงเท็จประการใดถ้าจริงเท็จอาจจะถึงขนาดต้องตรวจสอบแล้วถึงขนาดต้องไล่ออกใช่นะครับฝ่ายปกครองสั่งสอบด่วนครับแจกปืนในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเป็นเช่นไรก็เป็นที่ส่งกระยาใสแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับกรมการปกครองสั่งสอบด่วนปมแจกอาวุธปืนในงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันขีดเส้น7วันต้องรู้ผลหากพบผิดลงโทษเด็ดขาดย้ำต้องเข้มงวดคุมปืนครับกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ133ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาใช้เป็นรางวัลจับฉลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานนั้นกรมการปกครองให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพรัดกุมและครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตรวจจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งก็เข้มงวดครับกรมการปกครองก็มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทั้งนี้ทั้งนั้นกำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากพบว่ามีการกระทำใดไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งของทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปครับคนก็คนสงสัยมีการแจกปืนแต่ทางนายกบอกว่าเรื่องของการปืนนี่พกไม่ได้นะอ้าวแล้วแจกไปแล้วไปไว้ที่บ้านใช่ไหม อ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเลยต้องตรวจสอบกันด่วนแล้วครับงานนี้ครับไปอีกข่าวนึงครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนี้ก็บอกว่าเยาวชนพึ่งพ้นจากสถานพินิจไม่เข็ดตะเวนลักมอเตอร์ไซค์เขาอีกป่วนบางละมุงเลยครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสภ.บางละมุงเข้าทำการควบคุมตัวเด็กชายเอวัย14ขวบเป็นเยาวชนผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ต่อเนื่องในหลายพื้นที่กำลังเดินอยู่บริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟช่วงบริเวณแยกซอยชัยพรวิถีอำเภอบางละมุงชลบุรีก่อนนำตัวมาทำการสอบสวนขยายผลถึงพฤติการในการก่อเหตุทั้งหมดจากการสอบสวนเด็กชายเอให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุลักรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วหลายครั้งครั้งแรกได้ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ Honda Wave แบบติดพ่วงข้างมาจากบริเวณมาบ2ซอย10ในพื้นที่รับผิดชอบของสบ.หนองปรือบางละมุงชลบุรีจากนั้นนำรถไปตัดพ่วงข้างออกที่บริเวณก่อนถึงบ้านพักภายในซอยสยามคันทรีครับนำรถไปขับขี่เล่นจนกระทั่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บข้อมือซ้ายกระดูกหักเล็กน้อยจนต้องใส่เฝือกไม่สามารถไปเอารถคืนได้เนื่องจากถูกตำรวจตรวจยึดไว้ต่อมาได้ไปขอยืมรถจักรยานจากคนรู้จักปั่นออกตะเวนหารถเป้าหมายจนได้พบจักรยานยนต์ Honda Wave 125สีขาวแดงจอดอยู่หน้าร้านค้าแยกเรียบทางรถไฟโรงไม้ขีดโดยเห็นว่ามีกุญแจเสียบคาอยู่ด้วยจึงฉวยโอกาสขับขี่หลบหนีไปขับเล่นและซื้อของพอเริ่มรู้สึกเบื่อจึงออกตะเวนหารถคันใหม่ได้เดินทางโดยไปบริเวณห้องแถวลุงใสด้านหลังปั๊มน้ำมันเชลเขตสภ.บางละมุงและจอดรถคันเดิมทิ้งไว้แล้วเดินสำรวจรถจักรยานยนต์ Honda Wave 100อีกคันหนึ่งซึ่งแม้จะมี Honda Wave 110สีขาวอีกคันนึงเสียบกุญแจรถคาอยู่ใกล้ๆแต่เจ้าตัวกลับชอบรถรุ่นเก่าทรงคลาสสิกมากกว่าจึงนำกุญแจรถคันอื่นมาลองขายดูปรากฏว่าสตาร์ทติดขายติดจึงเข็นออกไปครับและขี่หลบหนีไปซึ่งพฤติการทั้งหมดมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนครับอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเด็กชายเอคนนี้มีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์และพึ่งพ้นโทษมาจากสถานพินิจโอ้โหไอ้นี่ซีมาเรียกพี่เลยแสบนี่หว่าเนี่ยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ไม่นานแต่กลับมาก่อเหตุซ้ำซากอีกครั้งตำรวจได้ควบคุมตัวเด็กชายเอไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายและกระบวนการยึดทำทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่ควรเสียบกุญแจคารถทิ้งไว้นานเพียงเสี้ยววินาทีอาจจะตกเป้าหมายเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้ง่ายๆนะครับเอาบอกเล่าเกาสิบเอาไว้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ยังทลายแก๊งเขมรครับนี่มาอยู่ในบ้านเมืองไทยมันยังมารักรถมอเตอร์ไซค์ที่ระยองครับที่ชลบุรีอันนี้ระยองครับอันนี้เด็กเขมรครับรวบ4รายยึด11คันเผยใช้เครื่องสแกนล็อกเป้าส่งขายกัมพูชาแน่ใช้เครื่องสแกนด้วยนะโอ้โหมันแสบนี่ว่านะครับทางด้านของตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองครับพันตำรวจเอกต่อศักดิ์สาลีรัตน์พร้อมด้วยผู้กับสภ.วังจันทน์ครับพันตำรวจเอกสุภกรมาศสมบัติครับแล้วก็สภ.ปลวกแดงครับสภ.บ้านกล่ำครับชุดสืบสวนสภ.ปลวกแดงบ้านกล่ำร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวกัมพูชา4รายครับนี่เด็กต่างด้าวกัมพูชาซะด้วยเป็นชาย3คนเป็นหญิง1คนในโก้ในไม้ในกุยและหญิง1คนนางสไลพร้อมตรวจยึดรถมอเตอร์ไซค์11คันกุญแจรถอุปกรณ์สัญญาณสำหรับใช้ในการโจรกรรมรถของกลางอีกหลายรายการคดีนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจสภ.วังจันทน์ได้รับแจ้งเหตุว่ามอเตอร์ไซค์ถูกโจรกรรมหลายครั้งในหลายพื้นที่ในอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองจึงส่งชุดสืบสวนเร่งแกะรอยตามหาตัวคนร้ายเหตุเกิดเมื่อ27กรกฎาคมปี69นี่แหละเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษคนร้ายก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์ Honda Giono สีเทาป้ายแดงจังหวัดระยองซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าห้องเช่าในพื้นที่อำเภอวังจันทน์ก่อนขี่หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยพอวันที่10สิงหาคมก็เกิดเหตุซ้ำอีกมอเตอร์ไซค์ Honda Giono สีดำทะเบียนระยองถูกขโมยจากหน้าห้องเช่าเช่นเดียวกันที่ตำบลพวงตาเอี่ยมอำเภอพวงตาเอี่ยมครับอำเภอวังจันทน์ในขณะเดียวกัน1สิงหาคมคนร้ายยังพยายามลงมือกับรถ Honda PCX ทะเบียนระยองพยายามหักคอรถแล้วจูงออกจากบ้านพักแต่เจ้าของรถพบเห็นเหตุการณ์ซะก่อนคนร้ายตกใจทิ้งรถรีบหลบหนีไปทำให้ตำรวจเชื่อว่าทั้งหมดอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการเดียวกัน ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเข้าออกพื้นที่อย่างละเอียดจนกระทั่งพบเบาะแสสำคัญกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นชาวกัมพูชาทั้งหมดเข้ามาเช่าบ้านพักบริเวณใกล้โค้งดาบเริงชัยถนนวังจันทร์เขาชะเมาตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองใช้เป็นที่พักและสถานที่ซุกซ่อนรถมอเตอร์ไซค์ที่โจรกรรมมาตำรวจจึงรวบรวมข้อมูลก่อนนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักดังกล่าวพบผู้ต้องหาชาวกัมพูชา4รายจึงควบคุมตัวไว้พร้อมตรวจยึดมอเตอร์ไซค์ทั้ง11คันครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบรถของกลางอย่างน้อย2คันเป็นรถที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่สภ.วังจันทร์ส่วนรถที่เหลือพบเบาะแสว่าอาจถูกโจรกรรมมาจากพื้นที่อื่นในจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขตัวรถและประสานตำรวจในพื้นที่เพื่อติดตามเจ้าของรถนำกลับคืนสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าร่วมกันตระเวนโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์จริงโดยเริ่มเข้ามาเช่าบ้านพักตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะออกตระเวนหาเป้าหมายในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าของรถพักผ่อนนอนหลับอย่างสบายอุราแล้วแล้วก็ลงมือขโมยรถและนำกลับไปซุกซ่อนไว้ที่บ้านเช่าผู้ต้องหายังให้การตำรวจว่ากลุ่มมีการเตรียมเครื่องสแกนรีโมทมีเครื่องสแกนรีโมทด้วยนะสำหรับใช้ในการโจรกรรมและเลือกเป้าหมายเป็นรถมอเตอร์ไซค์บางรุ่นโดยเฉพาะ Honda Giono Honda PCX เมื่อได้รถตามจำนวนที่ต้องการจะนำซุกซ่อนไว้ก่อนเตรียมส่งต่อไปยังกัมพูชาโดยมีการซื้อขายกันประมาณคันละ 10,000 บาทถึง 15,000 ตำรวจจะตรวจยึดมอเตอร์ไซค์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเป็นของกลางเร่งตรวจสอบรถของกลางที่เหลือเพื่อประสานเจ้าของมารับคืนอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังไม่จบเพียงผู้ต้องหา4รายเนื่องจากชุดสืบสวนกำลังเร่งขยายผลติดตามไอ้ไทยชาวกัมพูชาซึ่งตำรวจระบุเป็นบุคคลสำคัญของกระบวนการในหัวโจกเลยเนี่ยพร้อมตรวจสอบเส้นทางการนำรถออกจากพื้นที่และรับซื้อปลายทางเพื่อขยายผลไปถึงเครือข่ายโจรกรรมรถข้ามชาติทั้งกระบวนการแนวทางการสืบสวนยังพบว่าข้อมูลกระบวนการดังกล่าวอาจเป็นแก๊งเดียวกับที่เคยเหตุโจรกรรมรถในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยองทั้งปลวกแดงทั้งที่นิคมพัฒนาทั้งห้วยโป่งทั้งวังจันทร์บ้านค่ายแกลงบ้านกลำสำนักทองและพื้นที่อื่นขณะเดียวกันผู้ต้องสงสัยอีก2รายอยู่ระหว่างหลบหนีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีพร้อมขยายผลถึงผู้ร่วมกระบวนการเครือข่ายรับซื้อรถที่เกี่ยวข้องต่อไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่2คืนขึ้นไปพาทรัพย์นั้นไปเบื่อพ้นจากการจับกุมนำตัวผู้ต้องหา2คนนี้3คนนี้นะครับ4คนเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังจันทน์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โห3ชายหญิง1มันเป็นขบวนการขโมยรถไปส่งบ้านมันนะเนี่ยไอ้ไม้ไอ้โก้ไอ้เยนายกุยแล้วก็ยายสลายชาย3หญิง1แสบจริงๆนะครับเขาจะต้องส่งกุญแจครับขโมยเข้ามาแล้วต้องส่งไม่งั้นก็โดนเล่นงานทางกฎหมายอีกนะครับเอ้าจับได้ก็ดีแล้วนะครับค่าไฟบินใหม่เดือนกันยายนลดอีก6สตังค์ไฟถนนไม่มีแล้วนะตัดออกดีครับโอ้โหหลอกเก็บของเรามาสักกี่ปีไว้เนี่ยเราเก็บค่าไฟถนนเรามากี่ปีในการไฟฟ้าโอ้โหขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณคนที่รู้รัฐมนตรีรู้แต่คนอื่นไม่รู้ตึง200หน่วยแรกคิด3บาทกพช.คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่โดยแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟส่องสว่างถนนซึ่งเป็นต้นทุนค่าไฟแพงค่าไฟแฝงออกจากบินค่าไฟของประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยโหกินของกูไปสักเท่าไหร่แล้วมั้ยเนาะปรับลดราคาค่าไฟสำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยถ้าใครใช้ไม่เกิน200หน่วยเหลือ3บาทต่อหน่วยนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกกกพ.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนี่แหละกกพ.สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทค่าใช้ไฟฟ้าสาธารณะไฟถนนตัดออกจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปแล้วหลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติไปให้3การไฟฟ้าเพื่อดำเนินการส่งผลให้บินค่าไฟในเดือนกันยายนนี้จะปรับลดจากเดิมประมาณ6สตังค์ที่กำหนดอัตราค่าไฟเฉลี่ยหน่วยละ3บาท95สตังค์ ไม่รวมแบตเหลือประมาณหน่วยละ3.89 บาทบินค่าไฟเดือนกันยายนจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟประมาณ6 สตางค์จะนำค่าใช้ไฟจ่ายค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนจากเดิมเป็นต้นทุนแฝงที่ให้ประชาชนแบกรับภาระมานานกว่า30 ปีนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วการไฟฟ้าหลอกคนไทยมา30 ปีมันน่าเชือดคอเลยนะเออคิดเป็นเงินปีละ 18,000 ล้านโอ้โหมึงให้คนไทยรับผิดชอบ 18,000 ล้านต่อปีนะดังนั้นค่าไฟฟ้าฐานจะปรับลดจากเดิมที่หน่วยละ3.78 บาทลงเหลือหน่วย3.72 บาทเมื่อรวมค่าผันแปรอัตโนมัติค่า FT ทำให้เดือนกันยายนอัตราค่าไฟฟ้าจะเหลืออยู่ที่หน่วยละ3.89 บาทนอกจากนี้ยังปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200 หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3 บาทโดยครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5 แอมป์ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงประเภท 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน5 แอมป์ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.2 ของกฟน.และประเภท 1.1.2 ของกฟผ.เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของกพช.ที่กำหนดให้อัตราค่าพลังงานสำหรับการใช้ไฟฟ้า200 หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยได้หมดส่วนที่ใช้ไฟเกิน200 ถึง 400 หน่วยจะใช้ไฟเกิน400 หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกรวมทั้งได้ขยายนิยามควบคุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ทเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยทั้งนี้การแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะกพช.มอบหมายให้กกพ.ปรับปรุงกฎหมายและรีบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้จัดเก็บเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมได้คือค่าไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า data center ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงเงินจากการลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มลดภาระค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยต่อไป มันเก็บของเรามาซะ30 ปีปีละ18,000 ล้านบาทไฟฟ้าไม่ต้องออกโยนมาที่ประชาชน เป็นไงเป็นไงแฉวมั้ยเอาประเด็นข่าวต่อไปครับจากทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกโรคครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ AND ลูทิน่าครับบำรุงสายตาก็เป็นส่วนหนึ่งของเอนไซม์ด้วยเพราะมีส่วนผสมใกล้เคียงกันเอามาผสมกับสารสกัดจากดอกเรืองสารสกัดจากบูพฤษสารสกัดจากแปะกล้วยมาเป็นอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเพราะฉะนั้นจะได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายครับAND ลูทิน่าจึงจัดโปรให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับแต่ถ้าเป็นเอนไซม์ฝาขวดต้องมีรูปดร.เนกจะซื้อ4จะซื้อ2แถม1จะซื้อ4แถม2ครับต่างกับ AND ลูทิน่าตรง AD เขาแถม3ครับอันนี้ตามที่บริษัทเขาสั่งมาครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายต้องกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องนึกถึงสบู่สมุนไพร5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจสบู่ดีเจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมป้องกันผมร่วงลากผมไม่แข็งแรงรังแคเยอะแล้วก็มีเชื้อราบนหนังศีรษะนึกถึงสบู่สระผมของเราครับสนใจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474 081-757-7474 กลิ้งกลางเข้ามาได้เลยครับถ้าสนใจแต่ถ้าเป็นเรื่องของภูผาวิโปรต้องฟังทางนี้เพราะเขาจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับ
2: ภูผาวิโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
3: ตำแหน่งมันก็ ันไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห่อ
5: โอ้โหรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
4: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
6: จะซื้อตัวขาพี่โตไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับภูผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห่อหนึ่ง
5: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
4: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
6: ้จะซื้อตัวขาพี่โตไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575
7: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับ

0: ผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081 780 5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081 785 5575
1: ครับรวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: นะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ขอบพระคุณที่สอบถามรายละเอียดเรื่องของเป็นเจ้าภาพมิตรตัดหวายเป็นเจ้าภาพบวชลูกบวชหลานฉลองพระอุโบสถใหม่ขอบพระคุณครับที่จะมาแจ้งความประสงค์จะมาขอเป็นโรงทานให้กับทางวัดนะครับขอบคุณมากๆครับก็ลงชื่อเอาไว้ครับจะได้มาทำบุญร่วมกันเนาะครับมาเรื่องราวของข่าวกันเลยครับศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยความลับ อันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 32

0: 2มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา895มาตรา85มาตรา95และมาตรา224ทั้งนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้กำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลตามกำหนดเดิมคือวันพุธที่26สิงหาคมนี้เวลา 10:30 น.จำนวน5ปากได้แก่นางนิตยารัตนทัศนีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต. 2นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต. 3นายภาคภูมิภูอุดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชน 4นางกัญญานัทพิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing 5นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ส่วนพยานบุคคลอีกจำนวน2ปากที่ศาลกำหนดไว้เดิมคือนายเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและจ่าสิบตำรวจสมพงษ์ตันดีผู้อำนวยการฝ่ายสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นที่พยานบุคคลได้ยื่นต่อศาลเป็นไปตามประเด็นที่ศาลกำหนดแล้วจึงมีคำสั่งให้ไม่ต้องมาศาลเพื่อทำการไต่สวนตามวันเวลาดังกล่าวตามประปอว่าโดยพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญศาลอนุญาตให้คู่กรณีตรวจดูและสำเนาพยานหลักฐานทุกรายการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่พยานหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารที่มีการกำหนดชั้นความลับที่อนุญาตให้คัดสำเนาพยานเอกสารแต่อนุญาตให้ตรวจพยานหลักฐานดังกล่าวเท่านั้นตามข้อกำหนดตามศาลรัฐธรรมนูญว่าโดยการวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามการไต่สวนในวันเวลาดังกล่าวศาลงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงการไต่สวนพยานโดยอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควรเข้ารับฟังการไต่สวนเท่านั้นตามประปอว่าโดยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561วรรคมาตรา59วรรค1เอาละครับคราวนี้ก็จะมาดูกันว่าถ้าเป็นไปตามที่บอกก็คือการออกเสียงลงคะแนนมันไม่ได้เป็นความลับมันก็ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25และมาตราหลายๆมาตราอยู่แล้วมันก็คือเป็นความผิดครั้งนี้ก็จะเป็นการโมฆะในการเลือกตั้งทั้งหมดเอาละครับคุณผู้ฟังก็คงจะต้องถ้าโมฆะก็ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่อย่างนั้นไหมครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันที่26สิงหาคมจะเป็นการสอบปากคำพยานทั้งหลายครับสอบปากคำทั้งหมดพยานเป็นพยานบุคคล5ปากนะครับเอาติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรที่ถูกต้องอะไรที่ผิดครับมันขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันจะผิดไหมหรือไม่จะเป็นความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่ครับก็ต้องรอที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับในขณะเดียวกันครับกกต.มีมติ5-2เสียงแสวงบุญมีผ่านประเมินนั่งเลขากกต.ต่อถึงมีนาคมปี70สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานว่าที่ประชุมรับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.มีมติ5-2ให้นายแสวงผ่านการประเมินมีผลให้นายแสวงดำรงตำแหน่งเป็นเลขากกต.จนครบสัญญาจ้างในวันที่31มีนาคม2570จากการประเมินผลดังกล่าวสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันได้มีมติ5-2ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงประจำปีงบประมาณ2568ที่กกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประครองเป็นประธานประเมินไว้การให้คะแนนปฏิบัติงานของนายแสวงต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน160ซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต.ชุดที่นายอิทธิพรมีมติไว้ก็จะทำให้นายแสวงต้องพ้นจากตำแหน่งตามที่เงื่อนไขสัญญาจ้างแต่ชุดปัจจุบันเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินอีกทั้งในอดีตไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นตำแหน่งไปแล้วทำการประเมินกกต.ชุดปัจจุบันจึงมีมติเมื่อ15กรกฎาคมให้ยกเลิกผลการประเมินของกกต.ชุดที่แล้วที่มีนายอิทธิพรเป็นประธานและกกต.ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานจริงๆมันต้องให้ชุดเก่าประเมินสิเพราะอยู่กับชุดเก่ามานานชุดใหม่เพิ่งจะเข้าไปครับแต่ให้ยกเลิกชุดเก่าที่ประเมินคือนายอิทธิพรบุญประคองที่เป็นชุดเก่าและให้ยกเลิกและให้ชุดปัจจุบันเป็นผู้ประเมินแต่ผลปรากฏว่า5-2ผ่านพังพังพังพังพังพังพังมันก็เป็นเรื่องแปลกนะไอชุดเก่าทำงานอยู่ด้วยกันมานานมันก็ต้องประเมินได้ไอชุดใหม่เพิ่งจะมาประเมินไม่ได้แต่ไปมาชุดเก่าที่ประเมินไว้ว่าไม่ผ่านต้องหลุดจากตำแหน่ง ชุดใหม่ก็เลยบอกว่าต้องประเมินใหม่เอาชุดปัจจุบันดิประเมินถึงจะถูกอ๋อครับก็ว่ากันไปครับตรรกะมันงงๆกันนะมันงงๆกันนะเพราะคนทำชุดใหม่เข้ามาก็เพิ่งอยู่กันไม่เท่าไหร่แต่ชุดเก่ามันทำกันมานานสามารถประเมินได้เลยแต่บอกว่าไม่ได้ต้องให้ชุดใหม่ที่เป็นชุดปัจจุบันประเมินเข้าใจแล้วตรรกะมันก็ไม่คนละอย่างกันเนาะครับไปอันนี้อีกเรื่องนึงแหมเรื่องของป้าดานะโอ้โหจะไปทุบวัดอะไรนักหนาที่ดินซึ่งที่ดินเขาบอกว่าเป็นที่ดินของวัดอยู่แล้วครับปมวัดอดุลยารามทายาทอดีตเจ้าของที่ดินมั่นใจในกรรมสิทธิ์เจ้าวาดไม่กังวลสู้ตามกฎหมายเพราะมันมีหลักฐานเป็นที่วัดเรียบร้อยแล้วอะตั้งแต่ปีไหนแล้วราคาที่ดินตอนนี้ประเมินแล้วมันเป็นพันๆล้านแล้วสำหรับที่ของวัดแล้วทางด้านของป้าดานี่ก็ไม่ใช่ลูกสาวนี่นะเป็นทายาทวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นผู้จัดการมรดกมั่นใจในกรรมสิทธิ์นำคนปิดทางเข้าออกของวัดด้านลูกสาวในเฮียงยันพ่อไม่ได้เป็นการยกที่ดินให้ใครคนใดคนหนึ่งขณะที่เจ้าวัดไม่กังวลสู้ตามกฎหมายคือตามกฎหมายเนี่ยมีคนเซ็นในอำเภออะไรที่ดงที่ดินเซ็นให้หมดเป็นเรื่องของวัดไปแล้วแล้วก็มีชายชะกันพร้อมหญิงอีกหนึ่งขุนท่อขนท่อมาปิดประตูทางเข้าออกวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นวัดนี้อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยครับผมเคยเข้าไปครับพอไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เดินเล่นมาดูวัดเนี่ยนะครับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามวัย72เปิดเผยว่าข้อพิพาทในที่ดินของวัดจำนวน26ไร่ที่นายเฮียงพิมพ์ศรีถวายให้วัดตั้งวัดแห่งนี้ซึ่งทางวัดถูกทายาทของนายเฮียงยื่นฟ้องเพื่อขอที่ดินคืนโดยถูกฟ้องในปี2547แต่การฟ้องร้องผ่านมาทั้ง3ศาลคดีถือไปที่สิ้นสุดแล้วศาลให้วัดชนะยกฟ้องด้วยพระครูอดุลสารนิเทศจึงได้นำสำเนาโฉนดที่ดินและภาพถ่ายขณะที่ในเฮียงถวายโฉนดเมื่อวันที่จัดพระป่าถวายโฉนดที่ดินให้กับทางวัดเมื่อ4กันยายน2533มาแสดงให้ดูรวมทั้งยังได้นำใบประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งวัดในพุทธศาสนาเล่มทะเบียนบ้านที่เป็นชื่อของเจ้าวาดบ้านเลขที่ที่ตั้งวัดหนังสืออนุญาตการสร้างวัดตราตั้งเจ้าอาวาสวัดและพระครูยังยืนยันอีกว่าในทุกกรณีที่ถูกฟ้องหรือทายาทเรียกร้องเอาที่ดินคืนนั้นทางวัดมีเอกสารหลักฐานยืนยันได้ทั้งหมดว่างั้นครับไม่ใช่ยืนยันธรรมดานะมีหลักฐานด้วยพระอดุลสารนิเทศท่านเจ้าอาวาสบอกทางวัดขออนุญาตสร้างวัดเมื่อปี2535และปี2541ประกาศตั้งวัดพอปี2534ในเฮียงเจ้าของที่ดินที่ถวายที่ดินให้วัดก็เสียชีวิตซึ่งก่อนหน้าที่จะเป็นวัดนั้นเป็นที่พักสงฆ์ต่อมาอาตมาก็ได้มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้เห็นใบโฉนดที่ดินซึ่งเจ้าของที่ดินถวายให้หลวงพ่อเผยซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์เดิมและเป็นที่พักสงฆ์และหลวงพ่อเผยจึงให้นายเคนที่เป็นคนสนิทนำใบโฉนดไปขออนุญาตจัดสร้างวัดในช่วงที่กำลังดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งวัดนั้นนายเคนผู้ก็เสียชีวิตจากนั้นหลวงพ่อเผยจึงให้นายของเพื่อนสนิทของหลวงพ่อเผยดำเนินการขออนุญาตจัดสร้างวัดต่อและดำเนินการจนสร้างเสร็จเมื่อปี2541จากนั้นก็ได้ประกาศตั้งวัดในพุทธศาสนาจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตนหลวงพ่ออดุลได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่พักสงฆ์ในปี2535ถ้าหากจะพูดถึงการครอบครองปรปักษ์ทางวัดมีการครอบครองตั้งแต่ปี2533แล้วจนกระทั่งปี2544ทางญาติไม่เคยได้ฟ้องร้องหรือกระทำการใดๆเลยทางวัดได้อยู่กันมาเกิน10ปีแล้วจนกระทั่งปี2447ทายาทมีการฟ้องศาลโดยศาลชั้นต้นชนะศาลอุทธรณ์ชนะศาลฎีกาไม่รับคดีทางผู้ร้องจึงไปฟ้องศาลแพ่งก็แพ้วัด3ศาลเลยศาลชั้นต้นชนะศาลอุทธรณ์ก็ชนะแต่ศาลฎีกาไม่รับคดีทางผู้ร้องจึงไปฟ้องศาลแพ่งโดยอ้างสิทธิว่าเป็นผู้จัดการมรดกอ้างถึงโฉนดเดิมซึ่งโฉนดนั้นผู้เป็นพ่อได้ถวายวัดแล้วและได้ไปเซ็นยินยอมให้สร้างวัดต่อหน้านายอำเภอที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นมิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการสร้างวัดได้ซึ่งอีกฝ่ายอ้างเพียงว่าเป็นผู้จัดการมรดกไปดำเนินการเองแล้วมีการฟ้องศาลแพ่งโดยครั้งแรกก็มีนำไปฟ้องศาลปกครองก่อนศาลปกครองก็โอนมายังศาลแพ่งศาลแพ่งก็ฟ้องที่ดินจังหวัดขอนแก่นเป็นจำเลยเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจำเลยที่1วัดป่าอดุลยารามเป็นจำเลยที่2ฟ้องหมดเลยคราวนี้ นายณัฐนันท์เลี้ยวสกุลนำชัยนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าตามทะเบียนของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติวัดป่าอรุณยารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายที่ตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งถูกต้องตามพุทธศาสนาโดยมีทะเบียนมีรหัสวัดเรียบร้อยได้รับการรองรับจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วได้รับการอนุญาตตั้งวัดเมื่อ27เมษายนปี41ขณะนั้นกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการศาสนามีหน้าที่ดูแลในการจัดตั้งวัดทำให้วัดป่าอรุณยารามยืนยันเป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายและมีสภาพเป็นนิติบุคคลขณะที่อดีตผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดตามระเบียบว่ากรณีของการตั้งวัดป่าอรุณยารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั้นมีการใช้กฎกระทรวงฉบับที่1/2547ซึ่งเป็นกฎหมายขั้นพื้นฐานในการนำไปสู่จดทะเบียนวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายเริ่มต้นนำที่ดินของวัดไปให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบว่าที่ดินจะนำไปสร้างวัดนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก่อนส่งเรื่องไปให้นายอำเภอเพื่อนายอำเภอตรวจสอบไปยังเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอที่ดินแปลงนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เมื่อถูกต้องตามกฎหมายแล้ววัดจะต้องทำแผนผังประกอบด้วยเสนาสนะเช่นกุฏิศาลาว่าอยู่พิกัดไหนบ้างแต่ต้องอยู่ในที่ดินที่ขออนุญาตสร้างถ้าไม่ตรงจะยุติทันทีเมื่อกระบวนการเหล่านี้ถูกต้องผ่านหมดแล้วจะรายงานไปยังเจ้าคณะอำเภอทางเจ้าคณะอำเภอก็จะทำการตรวจสอบขณะเดียวกันทางด้านนายอำเภอก็จะนำเรื่องนี้รายงานให้ผู้ว่าการจังหวัดทราบลงมาตรวจสอบเมื่อตรวจสอบกันเรียบร้อยเสร็จสิ้นก็จะรายงานไปทางเจ้าคณะจังหวัดก่อนจะส่งไปยังสำนักงานพุทธศาสนาซึ่งขณะนั้นเรียกว่ากรมการศาสนาก็จะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปอีกครั้งว่าที่ดินถูกต้องหรือไม่หรือแผนผังตรงหรือไม่เสนาสนะที่ระบุพิกัดไว้ถูกต้องหรือไม่เมื่อถูกต้องก็ออกใบอนุญาตสร้างวัดได้เมื่อใบอนุญาตสร้างวัดแล้วก็จะมีการสร้างเสนาสนะที่ระบุขึ้นในพิกัดที่ดินที่ทำแผนผังเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งรายงานทางเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดแล้วไปที่ผู้ว่าการจังหวัดก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคำว่าการอนุญาตให้จัดตั้งวัดก็คือแต่งตั้งเจ้าวัดให้มาอยู่ในเสนาสนะที่วัดสร้างก็จะกลายเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เมื่อวัดเป็นนิติบุคคลแล้วทางวัดก็จะมีการดำเนินการแต่งตั้งเจ้าวัดตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อแต่งตั้งเจ้าวัดเสร็จสิ้นเจ้าวัดก็จะไปขอทะเบียนบ้านวัดและนำชื่อของตัวเองเข้าไปในทะเบียนวัดซึ่งทะเบียนบ้านเป็นบ้านเลขที่350/16ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยใช้ชื่อว่าวัดป่าอดุลยารามถ่ายภาพบัตรประชาชนใหม่ให้ข้อมูลตรงกับทะเบียนบ้านวัดส่วนตัวในฐานะผู้เคยทำงานในส่วนนี้ยืนยันว่าวัดป่าอดุลยารามมีการตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่27 เมษายน 2541ครับโอ้จบกันนะครับบรรดาแกก็จะไปทุบวัดอยู่เนี่ยแกก็จะไปทุบวัดอยู่เนี่ยเออเอาทุบก็ทุบก็ส่อคุกสิครับถ้าทุบก็ส่อคุกนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอไม่ว่าจะเป็นผู้ว่านะครับซึ่งก็ถือว่าทุกคนได้รับทราบหมดแล้วตรงนี้เป็นที่วัดครับแล้วทายาทฟ้องร้องก็แพ้มาตั้ง2 ศาล 3 ศาลขณะนี้ได้ออกมาเรียกป้าดาบุกรุกวัดป่าว่ากันนะครับเพราะตรงเนี้ยมันมีมูลค่าแล้วมันมีมูลค่าเมื่อวานนี้ดูรายการโหนกระแสหรือใครจะดูย้อนหลังไปก็ได้นะเมื่อวานซึ่งก็ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยผลปรากฏว่าโอ้โหครับเดือดครับเดือดทุกคำพูดครับร้อนเด็ดเผ็ดมันเลยเออก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันก็ถ้าให้แล้วก็ยังอยากจะได้เนี่ยผมว่าตายไปมันจะไม่ผุดไม่ได้เกิดนะเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหมดเวลาแล้วครับคุณฟังครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับต้องรับงานกันนะครับคุณผู้ฟังครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งมาพบกันนะครับแป๊บเดียวจะกลับมา
1: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591

0: ามสบายภาพยนตร์รับฉายภาพยนตร์ทุกเรื่องทั้งใหม่ชนโรงราคาตามกำลังทรัพย์ของเจ้าภาพด้วยระบบแสงเสียงที่ทันสมัยยุคหน้าล้ำหน้ากว่าใครติดต่อที่สำนักงาน0825912591ฟังสบายหูดูสบายตาราคาสบายใจตรงไปที่ตามสบายภาพยนตร
1: ์ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575

0: มาแล้วเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตครับเลือกเพลงดังๆครั้งอดีตมาฝากกันทั้งนั้นเลยนักร้องบ้านนอกรอขันหมาก1ปีที่ทรมานอย่างนี้นะครับมาเปลี่ยนจำนองมาเปลี่ยนจังหวะให้มันน่าฟังกับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของพันธรัตน์เรคคอร์ดครับทั้ง3เพลงเลยเข้าไปใน YouTube ท่านจะเลือกฟังเวอร์ชั่นไหนก็ได้ตามที่ท่านต้องการครับครับคุณฟังครับกับช่วงเวลานี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับตอนนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับท่านที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของเราครับรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกโรคไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานอะไรสารพัดที่ท่านเป็นครับก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันหนักก็จะกลายเป็นเบาไอเบาก็จะได้ทุเลาลงนะครับแต่ถ้าปล่อยเอาไว้มันก็มีปัญหาแน่นอนครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ
4: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษา สนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
0: กับสนใจก็ซื้อเลยโทรเลยเพราะยาหอมดอกหอมมูลิเราไม่เหมือนยาหอมทั่วไปนะครับอย่าไปเทียบกันเลยครับเพราะว่าของเรานั้นเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับกำลีกำไรแทบจะบอกได้เลยว่าเราให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแน่นอกหายใจติดขัดปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามืดตามัวเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรอีกมากมายนอกจากดอกหอมหมื่นลี้แล้วยังมีดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีครับชะลูดการผูกกวานและอีกเยอะแยะเลยหอมยาหอมฤทธิ์สูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจต้องยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้นะครับลมกองละเอียดคือลมที่อยู่ในระบบการไหลเวียนของเลือดลมในร่างกายเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายมันแตกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่อเส้นเอ็นพังผืดเส้นเลือดเล็กใหญ่ไปได้หมดนะครับเพราะนั้นก็รับประทานยาหอมดอกหอมมูลีด้วยน้ำอุ่นน้ำร้อนตักเข้ามาเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการต่างๆที่เป็นมันจะได้ลดหายกันไปครับและถ้าฉุกเฉินขึ้นมาครับอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้กับยาหอมดอกหอมมูลีครับสนใจก็สั่งซื้อรวมทั้งสถานที่ผลิตก็คือมีโรงงานรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างครับไทยภูผาวิทย์โปรไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับรับก่อสร้างบ้านจะเป็นหมู่บ้านหรือจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านคู่อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะรีโนเวทบ้านก็ยินดีครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับจะรีโนเวทบ้านในตังในกระเป๋ามีเท่าไหร่เราทำตามกำลังทรัพย์ของท่านให้บ้านของท่านสวยงามได้ครับสนใจก็0817805575 0817805575ครับเราไปกันอีกสัก2เพลงนะครับไปอีกสัก2เพลงถ้ามีเวลาเหลือก็คงจะต้องได้ฟัง3เพลงแต่ถ้า2เพลงนี้จบก็ต้องร่ำลากันเลยก็ได้นะครับขอบคุณเพราะเรามีเวลาแค่เพียง30นาทีเท่านั้นขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธราชผู้ดำเนินรายการร่ำลากัน2เพลงนี้แล้วครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและสายตามีค่าควรถนอม AND ลูทีน่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND ลูทีน่าผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาร
3: ายการนะครับก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังที่ News เคาะข่าวค่ำบนช่องทางพอดแคสต์แล้วก็รับชมสดๆบนโซเชียลมีเดียเนี่ยที่ท่านชื่นชอบได้เลยนะครับโดยเฉพาะทางเพจสถานีข่าวสนามเป้านะก็จะได้รับชมกันแบบสดๆแล้วก็รับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยนะครับสำหรับประเด็นวันนี้นะแน่นอนท่ามกลางดราม่าเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยปรากฏว่ามีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพะงันและมีการแจกตอนแรกตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีการแจกอาวุธปืนลูกซองยาวนะฮะล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีจับรางวัลแจกอาวุธปืนลูกซองยาวในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพะงันนะครับไอ้ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะก็มีการสั่งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของสอบท้องถิ่นนะฮะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เปิดให้ผู้สอบท้องถิ่นปี68นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ประกาศผลสอบออกมาแล้วไม่มีรายชื่อตัวเองใครยังคาใจว่าทำไมฉันสอบตอนทำก็เหมือนจะทำข้อสอบได้นะแต่ทำไมพอผลออกมาสอบไม่ผ่านอยากจะไปขอดูคะแนนก็เปิดให้ตรวจสอบคะแนนกันวันนี้เป็นต้นไปวันนี้วันแรกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบคะแนนกันได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคดีดังเรื่องของคดี Forex 3D นะครับวันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องคุณพิงกี้สาวิกาแล้วก็แม่คุณพิงกี้รวมถึงพี่ชายด้วยนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันDo it now Green Power by PEA
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
8: ์อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

ู้โชคดีถึง5กระบอกแล้วนะฮะตามข่าวที่ออกมาบอกว่ามีทั้งข้าราชการมีผู้ใหญ่ในพื้นที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากเรื่องนี้ทำเอาชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความเหมาะสมแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเราก็มีประเด็นดราม่าร้อนๆกันเรื่องของอาวุธปืนกันใช่ไหมล่ะฮะล่าสุดให้อธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนเรื่องนี้ขีดเส้น7วันย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนะครับโดยกรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการส่งมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวแล้วก็ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานแล้วก็การเอาอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลนะครับก็ขีดเส้นนะครับต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและให้รายงานผลการตรวจสอบให้กับทางกรมการปกครองทราบโดยเร็วหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือคำสั่งทางราชการนะฮะจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และลงโทษอย่างเด็ดขาดด้านนายยงยศแก้วเขียวประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเนี่ยก็พูดถึงดราม่าการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันสุราษฎร์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีภาพการแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนนะก็บอกว่าการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้นำท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการป้องปรามพวกที่คิดจะก่ออาชญากรรมในพื้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างไรก็ดีในงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีการมอบรางวัลเป็นอาวุธปืนแต่อย่างใดนะฮะแต่รางวัลในงานจะมอบเป็นเงินรางวัลนะฮะส่วนที่คนอาจจะเข้าใจว่ามอบปืนเป็นรางวัลเพราะว่าภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของงานนี้เนี่ยแบ็คกราวด์หรือว่าด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นภาพการมอบอาวุธปืนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำซึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยทางกรมการปกครองเขาพิจารณามอบให้ทุกปีอยู่แล้วแต่นะฮะไม่ใช่จู่ๆก็เอาปืนส่งให้เนี่ยนะฮะมันจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอนแต่หากท่านใดไม่ประสงค์ที่จะรับมอบเป็นอาวุธปืนก็ขอรับเป็นเงินรางวัลแทนได้นะครับส่วนนะฮะการที่จะได้ใบอนุญาตในการพกปืนหรือมีปืนไว้ในครอบครองนะฮะตอนหลังจริงๆต้องบอกว่าพกเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันใบอนุญาตเนี่ยแยกกันคนละประเภทนะฮะเขาบอกว่าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการอนุญาตของนายทะเบียนหรือนายอำเภอในแต่ละท้องที่ตามระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานส่วนกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีอาวุธนะฮะหรือว่ามีปืนเนี่ยแล้วปืนไปใช้ก่อเหตุก่ออาชญากรรมนั้นเป็นเรื่องของตัวบุคคลหากเปรียบเทียบคดีที่มีการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุตนยืนยันว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพฤติกรรมแบบนั้นมีน้อยมากๆหลายปีอาจจะมีเกิดขึ้นสักรายหนึ่งนะฮะก็ขอให้สังคมเนี่ยมองในภาพบวกซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้ไม่น้อยแล้วก็มีจำนวนน้อยมากๆที่เอาอาวุธปืนเนี่ยไปก่อเหตุซึ่งคนที่มีพฤติกรรมพฤติการแบบนั้นเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการจัดระเบียบอาวุธปืนนะครับทางพลตำรวจเอกทัชชัยปีตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมก็ได้กล่าวถึงกรณีนักการเมืองท้องถิ่นที่มีการจับสลากแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกในพื้นที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกรณีนักกีฬายิงปืนพกพาอาวุธปืนไปฝึกซ้อมนะฮะระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานนั้นๆในการพิจารณาส่วนตำรวจนอกเครื่องแบบหรือว่าตำรวจสายสืบที่อาจจะมีการพกพาอาวุธปืนไปในการปฏิบัติหน้าที่นั้นยังสามารถทำได้แต่หากพกไปในที่สาธารณะไปร้านอาหารอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะต้องยอมรับหากตรวจพบก็จะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายด้วยประเด็นกรณีนักการเมืองที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมากอันนี้ก็ต้องทำการตรวจสอบและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งหมดหากพบว่ามีการพกพาหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมกันสำหรับการปราบปรามอาวุธปืนบนโลกออนไลน์ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย

0: ก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับให้กับในส่วนของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์นะฮะมีการนำอัลกอริทึมระบบ AI อะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยตรวจจับมาปิดกั้นและป้องกันการลงประกาศขายอาวุธปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนหรืออุปกรณ์ดัดแปลงตั้งแต่ต้นทางพร้อมสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเร่งล่อซื้อและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ขายและผู้ผลิตอย่างจริงจังนะครับขยับมาในส่วนของทางสภากันบ้างนะครับประธานรัฐสภาคุณโสภณสารัมก็ได้ประชุมมอบนโยบายยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาแก่ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยให้แนวทางเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต้องเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทบทวนระเบียบรวมถึงเพิ่มมาตรการในทางปฏิบัติทั้งฝ่ายกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุมสำหรับมาตรการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะครับรถยนต์ที่จะเข้าออกอาคารรัฐสภาเนี่ยต้องติดบัตรหรือสติ๊กเกอร์ที่ได้รับอนุญาตหากไม่มีก็จะต้องแจ้งภารกิจนะแล้วก็รับการตรวจสอบล่วงหน้าส่วนรถสาธารณะแท็กซี่รถจักรยานยนต์ไรเดอร์รับส่งอาหารต้องแลกบัตรก่อนเข้าแล้วก็จอดรับส่งในจุดที่กำหนดเท่านั้นนะครับบุคคลเข้าออกทุกคนครับต้องติดบัตรแสดงตนอย่างชัดเจนผู้ที่เข้าไปภายในอาคารรัฐสภาทุกคนต้องผ่านเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ทั้งส.ส.เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามบุคคลภายนอกโดยทุกคนห้ามพกพาอาวุธปืนเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดหากพบถูกยึดทันทีนะครับในส่วนของผู้ติดตามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมสภาและห้องรับรองส.ส.พร้อมจัดระบบสายตรวจเดินตรวจจุดเสี่ยงหรือจุดบอดต่างๆภายในอาคารรัฐสภาเพิ่มเติมนะครับส่วนกรณีอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีข่าวว่าไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายตำรวจนะฮะระดับรองผู้กำกับในงานศพเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่8สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีการแจ้งความดำเนินคดีกันไปเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุนี่นะฮะทางรองผู้กำกับที่ชื่อว่าพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลนะครับซึ่งเป็นรองผู้กำกับของสภ.ทุ่งใหญ่และก็ญาติไปร่วมงานศพคุณแม่ของนายกเทศบาลตำบลปริกที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หลังสวดอภิธรรมนะครับก็มีการนั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชนะฮะสส.ในพื้นที่แล้วก็มีปากเสียงจนทำร้ายกันแล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยนะฮะในส่วนของพันตำรวจโทธนงศักดิ์ก็ให้การว่าขณะเกิดเหตุนะฮะสสนะฮะคุณแทนชัยชนะเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็ตอบว่าในเรื่องที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ช่วยคุณชัยชนะเนี่ยหาเสียงนะครับซึ่งล่าสุดเองทางตัวคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นนะฮะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ตกเป็นข่าวก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีชาวบ้านหลายคนมามอบดอกกุหลาบให้กำลังใจอยู่ที่หน้าโรงพักนะครับโดยคุณชัยชนะเองก็ให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็ระบุว่าอยากรู้นะฮะว่าสื่อที่เอาข่าวเนี่ยไปลงว่าตัวเองก็คือตัวคุณชัยชนะเนี่ยไปตบบ้องหูรองผู้กำกับนะฮะเอามาจากที่ไหนตบอย่างไรการทำร้ายร่างกายคุณชัยชนะบอกว่ามันคือการชกต่อยกันนะแต่เคสที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะส่วนตัวเจอกับพี่ตุ้มเนี่ยก็หมายถึงรองผู้กำกับที่มีข่าวว่าโดนตบหูเนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่าเจอกันก็หยิกหูทักทายกันแบบคนรักคนใคร่นะฮะเป็นคนที่มีความสนิทชิดเชื้อเป็นญาติกันอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนสองคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นญาติกันอย่าทำให้แตกกันเลยนะฮะนี่คุณชัยชนะว่ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เล่าย้อนไปถึงคืนวันเกิดเหตุบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะเจอกันแล้วก็เข้าไปกอดคอแต่ว่ามือเนี่ยนะฮะไปโดนใบหน้าของพี่ตุ้มก็คือรองผู้กำกับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่8สิงหาถ้ามันเป็นปัญหาจริงเกิดเหตุจริงเนี่ยมันก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกันตั้งแต่วันนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้ผ่านมาแล้ว4วันแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยเจอกันวันเผาก็ยังถ่ายรูปยังเดินคุยกันยังเดินสูบบุหรี่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ทำไมถึงเพิ่งมาแจ้งความเมื่อวานคุณชัยชนะบอกว่าในงานศพเนี่ยเจ้าภาพอยู่ในความโศกเศร้าแต่กลับมีข่าวไม่ดีประสงค์ร้ายทางการเมืองคนที่เป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองเขาไม่ทำกันแบบนี้ถ้ามีคลิปหรือภาพอะ อะไรก็แล้วแต่ว่าตัวเองไปทำร้ายก็ส่งให้ตำรวจไปเลยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการตบไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งวันนี้ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้านคุณสกลทีพัทยกุลนะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์กรณีนี้นะฮะเพราะว่าคุณชัยชนะเนี่ยดูแลพรรคในพื้นที่โซนภาคใต้ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายรอผู้กำกับบอกเรื่องนี้พรรคจะมีความชัดเจนในอีก 1-2 วันเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เองนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ได้ขอให้ติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดก่อนถ้ามีมูลมีประเด็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคต่อไปทางนี้ตัวคุณสกลทีก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะบอกว่ามันมีผลกระทบกับภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้ก็รับทราบว่าตัวคุณชัยชนะได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ว่าในส่วนของพรรคก็รอรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเดี๋ยวจะมีท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาภายใน 1-2 วันนะช่วงนี้พักกันครู่นึงฮะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับเคาะข่าวค่ำครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
6: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้มาตามคดี Forex 3D กันหน่อยนะครับศาลยกฟ้องพิงกี้สาวิกาไปจะถึงยกฟ้องคุณแม่แล้วก็พี่ชายด้วยนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ที่พนักงานในการคดีพิเศษ4เป็นโจทฟ้องนายอภิรักษ์กฏฐิผู้บริหารนะครับรวมถึงนางสาวสาวิกาชัยเดชพิงกี้นักแสดงชื่อดังนะฮะแล้วก็คุณแม่คุณสริญญาชัยเดชและพี่ชายนะครับคุณกฤติเชษฐ์หรือว่าคุณสรายุทธ์ชัยเดชนะฮะกับพวกอีก24คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์คำฟ้องเนี่ยระบุว่าตั้งแต่24พฤศจิกายนปี58จนถึง8กันยายนปี63จำเลยเนี่ยนะฮะได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนชักชวนคนมาร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Forex 3D อ้างว่าทีมงานเนี่ยเป็นมืออาชีพเป็นคนที่รับเงินของท่านเหล่านั้นมาแล้วก็มาลงทุนแทนโดยคนที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนได้ง่ายนะฮะเริ่มต้นที่ประมาณ500ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ 15,000 บาทต่อมาก็มีการเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 50,000 บาทโดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศเพียงแต่ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมลงทุนเนี่ยนะฮะฝากเงินเข้ามาก็สามารถนั่งเฉยๆรอรับปันผลหรือว่ากำไรได้เลยมีการรับประกันเงินต้นว่าเงินต้นไม่หาย 100% ไม่ขาดทุนนะฮะโอ้คนก็หลงเชื่อนะฮะลงเชื่อกันไป 9,842 รายเอาเงินไปลงทุนรวมกว่า 2,489 ล้านบาททั้งที่ความจริงเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่ได้มีเงินไม่ได้มีการเอาเงินไปลงทุนใดๆทั้งสิ้นไม่มีการประกอบกิจการไม่ได้มีการไปซื้อไปขายไปเทรดตามที่กล่าวอ้างนะฮะล่าสุดฮะวันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยที่6เนี่ยก็คือนายกิตติเชษฐ์สรายุทธ์ชัยเดชซึ่งเป็นพี่ชายของพิงกี้ยกฟ้องจำเลยที่7นะฮะก็คือตัวพิงกี้เองนางสาวสวิกาชัยเดชและยกฟ้องจำเลยที่8นะคุณสริญญาชัยเดชหรือว่าแม่ของพิงกี้ส่วนนายอภิรักษ์กฏฐิผู้บริหารกับพวกรวม5คนศาลสั่งจำคุกฟังดีๆนะฮะตัวเลขสิริรวมเนี่ย 49,100 กับอีก10ปี 49,000 ปีนะฮะแล้วก็ชดใช้อีกเป็นเงินเนี่ย 4,911 ล้านบาทอันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของความเคลื่อนไหวของข่าวใหญ่เรื่องของ Forex 3D นะฮะอีกหนึ่งข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะฮะหลายคนเนี่ยบอกว่าวันสอบฉันก็ทำได้แต่ทำไมประกาศชื่อออกมาไม่มีนะฮะไม่มีชื่อตัวเองทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยก็ได้เปิดให้คนที่เข้าสอบไปตรวจสอบคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31สิงหาคมนี้นะครับก็ยื่นขอดูคะแนนได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นนะครับภายหลังจากคณะกรรมการกลางสถ.เนี่ยนะฮะได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันบางส่วนนะครับแล้วก็มีการ ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ในวันที่7สิงหานะฮะทางกรมสถ.เนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนสำหรับใครที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็คือสอบไม่ได้เนี่ยนะฮะก็ไปขอดูรายชื่อของตัวเองได้นะครับสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือไปที่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้ก็คือในส่วนกลาง2นะฮะก็คือไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะครับก็ยื่นได้ตั้งแต่13ถึง31สิงหาคม69นะครับเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับก็อธิบายครับบอกว่าหลักสำคัญเนี่ยก็คือว่าใครที่สงสัยว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ทำไมฉันสอบไม่ได้เนี่ยต้องมีช่องทางให้เขาสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสทุกขั้นตอนต้องมีคำตอบและตรวจสอบย้อนกลับได้การจัดการเรื่องนี้ต้องชัดเจนทั้งในส่วนของคนที่ถูกตรวจสอบและคนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการสอบต้องทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้อย่างเป็นทางการให้เกิดความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดสอบและการประกาศผลด้านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นรักษาการอธิบดีกรมสถ.เนี่ยก็บอกว่าในส่วน 5,900 กว่ารายชื่อที่มีการแก้ไขคะแนนและก็ถูกเพิกถอนชื่อไปแล้วตอนนี้เรื่องอยู่ที่ปปช.แล้วแล้วก็อยู่ที่ตำรวจด้วยหากมีการประมวลและก็ตรวจสอบความถูกต้องทางสถ.จะแจ้งรายชื่อ 5,900 กว่าคนนี้เนี่ยไปยัง5หน่วยงานที่มีการ MOU ในการตรวจสอบความผิดส่วนที่มีการเรียกร้องให้กพ.ที่เป็นสำนักงานกพ.ในการจัดสอบข้าราชการอื่นๆเนี่ยนะครับบอกว่าให้กพ.มาสอบแทนเหมือนกับหน่วยงานราชการอื่นๆได้ไหมนะฮะคุณนิรัตน์เนี่ยก็อธิบายว่าเราทันปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนการจัดสอบหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจแต่อย่างที่เคยบอกว่าเรื่องนี้มีผู้เล่นอยู่4คน1ก็คือตัวกรมนะฮะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2มหาวิทยาลัยที่รับจ้าง3นายหน้าที่บอกว่าเป็นผู้ซื้อขายตำแหน่งและ4คือตัวผู้จ่ายเงินหรือผู้ซื้อ2ส่วนแรกที่เป็นส่วนสำคัญก็เป็นหน่วยงานราชการที่ต้องปิดจุดอ่อนให้หมดส่วนกระบวนการซื้อขายตำแหน่งซึ่งทำกันเป็นกระบวนการเนี่ยอันนี้ก็ต้องส่งข้อมูลให้ตำรวจและหน่วยงานที่อยู่ข้องเข้าไปตรวจสอบต่อไปทางด้านของคุณอาจพลสันไตรภพนะคุณอาจพลสันไตรภพสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบของสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่เห็นว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.จะส่งรายชื่อ 5,900 กว่ารายเนี่ยให้กับหน่วยงานที่สถ.ได้ทำ MOU ไว้ทั้ง5หน่วยงานตรวจสอบก็เลยขอถามว่าจะส่งรายชื่อเนี่ยเมื่อไหร่เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่ทำ MOU เนี่ยได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทางนี้ในส่วนของกรรมธิการปปช.ได้มีโอกาสไปดูงานที่สำนักงานปปง.ที่ดูเรื่องเส้นเงินหรือการฟอกเงินซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ทำ MOU กับสถ.และได้สอบถามเรื่องนี้ไปแล้วก็ทางปปง.เนี่ยชี้แจงว่าตอนนี้รอให้สถ.กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยส่งรายชื่อ 5,900 กว่ารายชื่อเนี่ยนะฮะมาให้ก็จะได้ตรวจสอบเส้นเงินหรือธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดส่วนที่สังคมมีข้อสงสัยนะครับว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ในส่วนของกรรมธิการบอกว่าก็พยายามทำทุกวิถีทางเลยครับที่จะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามหากใครชี้แจงไม่ได้ก็ต้องรับผิดอย่างไรก็ดีวันนี้ได้ดำเนินการเอาผิดนะฮะเป็นข้าราชการระดับ10ที่ยังให้การปฏิเสธอยู่ส่วนที่จะใหญ่กว่า40นะอาจจะเป็น41 42ก็ไม่แน่ใจว่าปปช.มีหลักฐานขนาดไหนแต่ถ้าหลักฐานไปถึงใครก็เชื่อว่าจะสามารถเอาคนที่มีการกระทำความผิดเนี่ยนะฮะมาลงโทษได้จากคดีทุจริตสอบท้องถิ่นขยับไปดูความคืบหน้าคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งกันหน่อยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเปิดรายชื่อพยาน5ปากแล้วก็จะนัดไต่สวนนะฮะในวันที่26สิงหาคมนี้แล้วก็สั่งงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงนะครับศาลรัฐธรรมนูญครับออกนั่งพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัย22เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่กกต.เนี่ยทำบัตรเลือกตั้งแบบมีบาร์โค้ดและ QR โค้ด ซึ่งอาจจะทำให้คนที่มีข้อมูลเนี่ยตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าใครลงคะแนนให้ใครอย่างไรนะครับจนอาจจะทำให้เข้าข่ายนะครับว่าการลงคะแนนนั้นไม่เป็นไปโดยลับและขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราโดยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลจำนวน5ปากในวันพุธที่26สิงหาคมเวลา 10:30 นประกอบด้วยนางนิตรียารัตนทัศนีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการของทางกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผอ.สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งของกกต.นายภาคภูมิภูอุดมนะครับกรรมการของบริษัท TKS Technology จำกัดมหาชนนางกัญญานัทพิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing และนายแสวงบุญมีเลขากกต.ส่วนพยาน2ปากที่เคยนัดไว้ก็คือนายเรืองลักษณ์เรืองยังมีนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครองและนะครับคุณสมพงษ์ตันดีผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการเลือกตั้งของกต.ศาลเห็นว่านะครับ2คนที่เคยนัดไว้เนี่ยได้บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงที่ยื่นต่อศาลครอบคลุมทุกประเด็นแล้วก็ไม่ได้เรียกมาไต่สวนเพิ่มในวันดังกล่าวทั้งนี้ศาลได้มีคำสั่งให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานโดยอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนในห้องพิจารณาคดีเท่านั้นนะครับก็จะมีการไต่สวนกันในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งวันพุธที่26สิงหาคมนะฮะขยับไปดูกรณีตำรวจไซเบอร์ไปบุคคลเป้าหมาย2จุดนะฮะที่จังหวัดแพร่แล้วก็ที่ปทุมธานีนะฮะก็รวบเยาวชนแกะรอย IP ฉกข้อมูลขายดาร์กเว็บพบหลักฐานสำคัญขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการกรณีที่ปลัดกระทรวงดีคุณพัชระอนันตสินนะครับได้มอบหมายให้ผู้แทนไปร้องทุกข์กล่าวโทษหลังพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะรั่วไหลแล้วก็มีต้นทางมาจากระบบของกรมขนส่งทางบกและกรมการปกครองเบื้องต้นเนี่ยเขาไปเจาะไปแกะรอย IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลผิดปกติ3แหล่งคือที่เทศกิจเขตบางกอกน้อยที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและที่กองกำลังสุรสีก่อนที่กระทรวงคมนาคมได้สั่งระงับการเข้าใช้งานของ3หน่วยงานดังกล่าวแล้วก็ประสานตำรวจไซเบอร์เนี่ยโดยทางพลตรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาก็มอบหมายให้ทางรองผู้บัญชาการนะฮะไปแกะรอยพบว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้เจาะระบบฐานข้อมูลโดยตรงแต่ไปแฮกยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแล้วพอเข้าไปได้ก็ดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมานะฮะแล้วก็ไปขายผ่านดาร์กเว็บผ่าน Telegram แล้วก็ Discord นะครับขณะเดียวกันชุดทำงานก็ได้ตรวจสอบต้นทาง IP นะไปพบต้นทางอยู่ที่จังหวัดแพร่แล้วก็ปทุมธานีเนี่ยก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นของศาลอาญาเข้าไปตรวจค้นบ้านพักใน2จังหวัดดังกล่าวแล้วก็เชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นเยาวชนมาทำการสอบถามแล้วก็ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่บ่งชี้ว่ามีส่วนในการกระทำความผิดเพื่อที่จะสาวไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับปิดท้ายแจ้งข่าวดีสั้นๆว่ามติกกพ.เห็นชอบลดค่าไฟ9สตางค์ต่อหน่วยจาก 3.95 เหลือ 3.86 ลากันไปด้วยข่าวดีและกันวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำผมแจ็คสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุและบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิรเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชี้ตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็งกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็งกรุงเทพในงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็งกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็งกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทูลสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยชเนียนกรรมการทูลสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทูลสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลังกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายพัทธดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรไบโอเอนจิเนียริงณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้
0: วันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเทสต์ไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทย ดยใช้วัสดุและกลุ่มสีจากหนังสือไทย Textile Trend Book Spring Summer 2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7ภายใต้แนวคิดหลัก Reimagine หรือจินตนาการใหม่ผ่านแนวคิด Cultural Diplomacy ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่ผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัย4กลุ่มได้แก่ The Sanctuary Withinเคหะกายานำแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในถ่ายทอดผ่านลวดลายเรขาคณิตโทนสีเทาสีเงินสีฟ้าอ่อนสีเบจและสีน้ำตาลอ่อนให้ความรู้สึกสงบมั่นคงและมีรสนิยม The Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและแฟชั่นผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมอาทิผ้ามัดหมี่เข้ากับลวดลายกราฟิกและการซ้อนทับอย่างลงตัวในเฉดสีครามสีเขียวสีเหลืองและสีชมพู The Exquisite Movement ท่วงท่าสง่างามนำเสนอความงามของการเคลื่อนไหวผ่านเส้นสะท้อนแสงเส้นโลหะและเทคนิคการทอที่สร้างมิติบนผืนผ้าโดดเด่นด้วยเฉดสีแดงส้มสีม่วงเข้มสีน้ำเงินเย็นและสีน้ำตาล The Clarity of Immortalityอมตะศาสตร์ถ่ายทอดความนุ่มนวลและเบาสบายด้วยการย้อมไล่เฉดสีธรรมชาติเช่นสีเขียวสีฟ้าสีครีมสีน้ำตาลอ่อนและสีเหลืองอ่อนเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอลล์2ทรงยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาและพระราชทานหนังสือไทยเทสทายส์เทรนบุ๊กสปริงซัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และประกอบอาชีพต่อไปสำหรับหนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารด้วยพระวิสัยทัศน์ที่มุ่งยกระดับวงการผ้าไทยให้มีความทันสมัยในระดับสากลมีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติในราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อันเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนจากนั้นทรงฟังการเสวนาหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569โดยนายวิทย์สิทธิเวคินและนายนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารเดอะสแตนดาร์ดซึ่งได้เสนอแนวคิดถึงผ้าไทยในฐานะอารยธรรมทรงคุณค่าที่ได้รับการสืบสานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งยังกล่าวถึงหนังสือเทรนด์บุ๊กซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยสู่อนาคตผ่านศิลปะสถาปัตยกรรมและศาสตร์แห่งความงามเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการจัดทำหนังสือเทรนด์บุ๊กตลอด7ปีที่ผ่านมาซึ่งทรงตั้งพระไทยให้เป็นตำราที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยในการนำไปปรับใช้จริงโดยทรงนำรากฐานวัฒนธรรมและภูมิรัฐศาสตร์พื้นถิ่นมาเป็นความรู้หลักพร้อมทั้งทรงเน้นย้ำความสำคัญของการลงพื้นที่ศึกษาบริบทและข้อจำกัดของแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้การพัฒนาผ้าไทยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและส่งคุณค่าในระดับสากลเวลา 16:45 นเสด็จไปยังทาราฮอลชั้น M ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาภายใต้แนวคิด Legacy Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identities ซึ่งจัดแสดงแบบชุดผ้าไทยที่ดำเนินงานเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ศึกษาองค์ความรู้กระบวนการผลิตอัตลักษณ์และศักยภาพของชุมชนต้นแบบ10แห่งจากทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีจตุวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อู๋ไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยโดยทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ป๊อปอัพโชว์เคสของ Icon Craft X Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trees of Legacy Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงานสคราฟ2026 Four Masters of Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวัณวรี Atelier and Academy Embroidery งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนเฝ้าสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเทสไทเทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
2: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานไม่อยากเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำฉาบฉวยอ่ะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากลึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านถึงคิดว่ามันเป็นว่าชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับ คนไทยทุกคนและคนไทยทุกคนพี่พร้อมที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้แต่คนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษา
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงทั้ง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมพระศพตามช่วงเวลาทุกวันมีกำหนด100วันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพระราชทานพระศพโดยวันที่18กันยายน2569จะครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่และพระสหัสนัยทำนองลากสูงและพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนสำหรับพระอภิธรรมเจ็ดคำพีคือพระธรรมในอภิธรรมปิฎกอภิธรรมคือธรรมะขั้นสูงกล่าวถึงเรื่องของจิตเจตสิกรูปและนิพพานส่วนพระธรรมใหม่คือบทสวดที่พระสงฆ์ผู้มีความชำนาญในภาษาบาลีและมีความเชี่ยวชาญประกอบและร้อยเรียงขึ้นมาใช้บทโคชกะคือหมวดหมู่หรือกลุ่มธรรมมาจากคำพีอภิธรรมเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.สำหรับบทสวดพระสหัสนัยคือส่วนหนึ่งของพระอภิธรรมที่ว่าด้วยวิธีการแบ่งธรรมออกเป็นพันในเพื่อแสดงความละเอียดของสภาวะธรรมและเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพการสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบและความมั่นคงของชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆเริ่มตั้งแต่ฐานปฏิบัติการมัควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่ตั้งจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยหรือที่เรียกว่าเนิน469 จากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการผาหลวงหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งเป็นฐานที่มั่นรักษาความสงบที่ใกล้กับปราสาทโดนตวนและภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษหลังจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานพัฒน์เพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานพัฒน์โคสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังของฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งฐานปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และสุดท้ายที่ฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์องคมนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพร้อมปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยสำหรับฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายหรือเนิน350เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ทางทหารที่สำคัญและเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยที่ระลึกถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ร่วมกันปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติไว้ได้อย่างมั่นคงพร้อมกันนี้ที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีองคมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยมีความพร้อมและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตลอดจนยุทโธปกรณ์ต่างๆสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางของทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างงี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างงี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรมการปกครองสั่งสอบกรณีมอบอาวุธปืนเป็นของขวัญในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันและกบง.เห็นชอบลดราคาดีเซลลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรมีผล16สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันขีดเส้น7วันย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นรางวัลจับฉลากมอบให้แก่ผู้โชคดีในงานนั้นกรมการปกครองมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนและมีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมกับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลกำหนดกรอบตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือคำสั่งของทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: เลขาสภาพัฒน์เผยนายกรัฐมนตรีเรียกคุยหลายเรื่องเร่งดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าครม.หลังค้างอยู่ที่กระทรวงเกษตรปัดสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดเพื่อดึงน้ำให้ Data Center คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายดนุชาพิจยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกเข้าหารือเรื่องงานหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของ Data Center และอีก 2-3 เรื่องยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐโดยนายดนุชากล่าวว่านายกรัฐมนตรียังฝากให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการชลประทานขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวทั้งโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยซึ่งขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาพัฒน์แล้วแต่ยังอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมวลเรื่องเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยทั้งสองโครงการมีกรอบวงเงินรวมกว่า 200,000 ล้านบาทและอาจใช้เงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียส่วนกรณีคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำบางตะโหนดจังหวัดจันทบุรีนายอนุชายืนยันว่าไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้และปฏิเสธกระแสข่าวที่เชื่อมโยงโครงการกับการจัดหาน้ำให้กับ Data Center โดยย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกันพร้อมระบุว่าภาคตะวันออกมีความต้องการใช้น้ำทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนที่เพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและพิจารณาผลกระทบของโครงการต่างๆอย่างรอบคอบนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ปิดท้ายที่กบง.เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่นอีก 4,400 ล้านลดราคาดีเซล 2.40 บาทต่อลิตรมีผล16สิงหาคมนี้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานจึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลดลง 2.40 สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่อง31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายน
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ธอจะอยู่คอยใครนะครับขับร้องโดยสายันสัญญาส่งมอบให้ญาติเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับท่านผู้ฟังญาติเพลงญาติญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เป็นคลื่นฮิตติดตลาดเนาะญาติเพียงญาติฟังกันอย่างเนืองแน่นหนาแน่นทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภสิทธิ์จะพูดบอกกล่าวจังหวัดใกล้ๆใกล้ๆนี่ก็ 2-300 กิโลเลยญาติเพียงญาติครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านครับขอท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปมีเพลงเก่าๆนะครับเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่2นี่ลูกทุ่งอีสานนะและชั่วโมงที่3เพลงเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปแล้วก็มีเพลงลูกทุ่งอีสานเพลงหลากหลายสไตล์ไปแจมด้วยในชั่วโมงที่3เรียกได้ว่าค่ำคืนนี้มีความสุขความสำราญเพลิดเพลินเจริญใจอย่างแน่นอนนะครับญาติเพียงญาติยาครับอยู่เป็นเพื่อนกันหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างฟังบ้างก็ไม่เป็นไรเข้าอกเข้าใจญาติเพียงญาติยาหลายท่านเหนื่อยภารกิจการงานมาแล้วก็อยากจะพักผ่อนหลายท่านบอกไม่ได้เลยแม้ว่าจะเหนื่อยมาก็ตามทีแต่ต้องฟังให้กำลังแรงใจดีเจสุภสิทธิ์ก็สุภสิทธิ์ได้ยินตรงนี้ก็ชื่นใจย้ายเพียงญาติเลยท่านก็ฟังในพักกลางวันก็ตามมาฟังในพักกลางคืนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยมีวิธีการเก็บแรงด้วยนะคือว่าทานข้าวเย็นเสร็จสับเรียบร้อยและทานหยุดทานยาบางสิ่งบางอย่างเสร็จสับแล้วก็นอนเอาแรงเนาะบอกว่าชั่วโมงสองชั่วโมงก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เหมือนมีนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกในตัวเองเลยตื่นโดยอัตโนมัติพอ3ทุ่มเนี่ย21นาฬิกาเนี่ยก็ตื่นมาฟังสุภาษิตนะแล้วก็ฟังต่อไปเรื่อยๆจนจบรายการแล้วก็หลับนะหลายท่านบอกไม่หลับหรอกฟังรายการอื่นต่อๆไปหลับบ้างตื่นบ้างรายการคลื่นAM 197มทว13ลพบุรีตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่เราได้เจอกันทั้งกลางวันกลางคืนเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยก็ได้รับการสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั่นคือผู้ทำรายการญาติเพียงญาติยาฟังแล้วช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภัยบงนกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนทุกเพศทุกวัยให้แข็งแกร่งแข็งแรงสู้ไม่ถอยอยู่ไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและก็ที่สำคัญครับโรคภัยแค่เจ็บมาเบียนจากอายุนานมากขึ้นจากร่างกายอ่อนเปี้ยผิวแรงหรือโรยลาตามวัยจากการพักผ่อนน้อยก็ตามทีนะครับหลายท่านเบาหวานความดันไขมันมาเบียนไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานแล้วก็มาทานควบคู่ไปด้วยกับสุนภัยบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสุด1กระปุกสีแดงไปด้วยยิ่งใช้เวททองวัยกลางคนสู้ไม่ถอยไม่เปลี่ยนแน่นอนเมื่อทานสุนภัยสุภสิทธิ์และวิชั่นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงท่านหญิงมันวูบวาบตามร่างกายนะและจิตใจด้วยมันหิวย่นหย่อนยานจากภายในสู่ภายนอกเนาะก็ทานเพื่อเพิ่มเติม
ทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับสมาธิเกิดขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนเช่นเดียวกันกระปุกละ350บาทถูกมากดีมากครับ4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุก6กระปุก 1,400 บาทสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นกระปุกสีแดงมารู้จักกับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินเพื่อให้ท่านได้จำง่ายนะครับคือยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยกระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้นไปผอมไปสัดส่วนเกินชาเปรือมือเปรย์เท้าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่โรคเกาต์รูมาตอยประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้นไปผอมไปสัดส่วนเกินก็บอกเป็นโรคกระสายทั้งปวงเล็กโรคกระสาย24ชนิดกระสายเส้นกระสายเส้นสารพัดความเสื่อมของร่างกายบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดวงกระวายก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มันยกเยกโอนเอ็นทานเลยนะครับ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเมื่อทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทุกวันดีทุกวันหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบาก7วันก็ยังไม่ถ่ายทรมานมากอันตรายมากลำไส้มีปัญหาโอกาสเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักสูงมากติดเชื้อในเส้นเลือดสูงมากทานนะครับเพื่อโรคขับถ่ายที่ดีชีวิตมีสุขนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงท่านผู้ฟังนะครับทานให้ถึงยาทานให้ถูกนะครับจะได้กลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับซึ่งไม่แพงเลยอยากท่านได้ทานแล้วก็ร่างกายของท่านจะได้กลับมาดีเหมือนเดิมหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันคือทานสูตร1ก่อนนอน2แคปซูลสูตร2ทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นร่างกายของท่านจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ200กว่าบาทเท่านั้นถูกและดีมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพคือหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักนั่นก็คือไม่ไหวไม่ติ่งเคลื่อนย้ายหายใจยังเจ็บทำอะไรไม่ไหววันนี้อาบน้ำปะแป้งเองได้แล้วสามารถจะเดินเหินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เช่นเดียวกับคุณตาปรุงคอสุวรรณเนี่ยทานตั้งแต่อายุ93ทั้ง2สูตรนี้แหละวันนั้นนะจะเข้าห้องน้ำต้องถัดไปเข้าห้องน้ำเนี่ยถัดใช้เวลานานและเหนื่อยด้วยทานข้าวหกไปมากกว่าครึ่งจานน้ำหกมากกว่าครึ่งแก้วใช้แก้วพลาสติกมิฉะนั้นจะแตกปรากฏว่าทุกวันนี้มีเรื่องมีแรงเดินเหินสะดวกสบายผิวพรรณดีเมลราเมื่อก่อนผิวคนอายุ90กว่าเนี่ยจะมีฝ้ากระหลายท่านคงจะคุ้นเคยจะเห็นเนี่ยหลายท่าน 70-80 ก็เริ่มมีแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าหน้าใสสะอาดผ่องใสเนาะที่มันเหี่ยวมันย่นมันหย่อนมันยานกลับมาติ่งมาตึงผิวพรรณดีเมลราสมบูรณ์ดีแล้วก็ผมที่ขาวโพลนทั้งศีรษะก็กลับมาเป็นสีดอกเหล่าบ่งบอกที่ดีขึ้นจนกระทั่งลูกสาวคุณตาปรุงของสุวรรณเนี่ยอายุจะร้อยอยู่แล้วเนี่ยลูกสาวแซวว่าพอจะมีเมียใหม่หรือเปล่าเนี่ย โอ้เพราะว่าดีมากคุยกับคุณตาประยุกต์ของสุวรรณสมองยังแจ่มใสดีมากเขาบอกดีด้วยสูตร1สูตร2นี่แหละอยากท่านได้ทานอยากท่านได้ลองนะครับกระปุกละ350บาทนะถูกมากดีมากซื้อ4แถม2นะคุณตาปุญคอนสวรรค์เนี่ยซื้อ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทของหมดก็สั่งยาเพียงเยอะแยะหลายท่านนะดีเหมือนคุณตาปุญคอนสวรรค์นี่แหละก็อยากให้ท่านได้ทานอยากให้ท่านได้ลองซื้อน้อยๆก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะครับส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยกาแฟสุภาษิตจะบอกกล่าวแล้วขันเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในช่วงหน้าหลังจากจบเพลงนี้ครับ
พระอาจารย์พรพิลมครับกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาหลาใสครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999
2: จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับนะมีปากกาดินสอกระดาษจดไว้นะครับ0836931999แต่ท่านฟังบอกว่าสารสกัดทั้ง24ชนิดบอกใส่ครบไหมใส่ครบถ้วนนะครับสุภสิทธิ์เน้นที่คุณภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าเกิดคุณภาพสูงมาตรฐานดังสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วย้ายเพียงย้ายเอาไปดื่มเอาไปทานแล้วมันได้ผลไวให้พ้นจริงดังปรากฏที่คำโฆษณาแล้วย้ายเพียงย้ายจะได้ดื่มต่อทานต่อจนถึงนู้นแหละอายุ120ปีทุกท่านเลยฮะ กาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะกับกาแฟเทียนฉายกาแฟนะครับเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะกาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเนาะขึ้นเครื่องบินมานะ สั่งจากประเทศสเปนนะครับแล้วก็ ใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกลิสไลด์ใช้สารสตีโอไกลโคไซด์ให้กับมาแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้หลายท่านเป็นโรคสารพัดโรคเนี่ยไปหาคุณหมอคุณหมอว่าอย่าดื่มกาแฟนะเพราะว่าคุณหมอเขาไม่รู้ว่ากาแฟเทียนฉายกาแฟนี้ใส่สารสกัดที่ดีมีคุณประโยชน์แล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกลิสไรด์แล้วไม่มีน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวแถมยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ที่ไปช่วยที่กระดูกตังก๊อบแก๊บตามข้อตามข่าวทุกข้อทุกกระดูกเนี่ยมันก็เงียบมันก็หายแล้วก็ไปคล้ายๆมีฟองน้ำไปเคลือบตามข้อตามข่าวนะเปรียบเสมือนนะนั่นคือเขาเรียกว่าคอลลาเจนไปเคลือบนะทำให้ไม่ดังก๊อบแก๊บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทรมานแล้วก็สารสกัดนี่เป็นตัวช่วยมากมายเลยและยังมีสรรพคุณในการขับเมือกมันขับของเสียออกจากร่างกายเขาเรียกว่ากาแฟดีท็อกนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูดซึมสารสกัดทั้งปวงเข้าสู่ร่างกายส่งเสริมต่อผิวพรรณดีมีร่าสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนักขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำหลายท่านลืมกุญแจบ้านอยู่ในรถลืมกุญแจรถอยู่ในบ้านสับสนลืมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะลืมไอ้เสียบปลั๊กเตารีดนะลืมถอดออกจากบ้านตกใจกลับมาอีกหลายท่านลืมแม้กระทั่งแว่นตาตัวเองเนี่ยมีตัวช่วยตรงนี้นะจะได้ไม่เป็นไอซ์เมอร์จะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานเนาะมีปัญหาโรคขับถ่ายดื่มไม่ห้านาทีสิบนาทีต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับสุภาษิตเด็กเคยเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้โม้ไม่ได้อวดนะไม่ได้ไปไกลฮะแต่ก็พอสมควรนะไปญี่ปุ่นเนี่ยไปญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นเนี่ยหรือจะไปมาเลเซียสิงคโปร์ไปเวียดนามลืมเอากาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มบางครั้งก็อยากจะไปดื่มกาแฟของประเทศนั้นๆที่เขาจัดให้ตามโรงแรมด้วยก็เลยทดลองบอกว่าไม่เอาไปหรอกนะจะได้ไปใช้เพราะว่าหลายครั้งแล้วนะเห็นเขาจัดให้อะไรเรียบร้อยเราไม่ได้ใช้บริการเนี่ยรู้สึกเรามันขาดทุนอะไรประมาณเนี้ยปรากฏไปว่าไม่ได้ไปดื่มปรากฏว่าท้องผูกฮะซึ่งในชีวิตนี้ไม่เคยท้องผูกเลยนะสุภาษิตไปท้องผูกอีตอนที่ไม่ได้เอากาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มที่เดินทางไปต่างประเทศครั้งละ 4-5 วันนี่แหละคราวหลังเนี่ยไปไหนไปต่างจังหวัดวัน2วัน3วันหรือจะไปไหนวันเดียวก็ต้องเอาไปด้วย มิฉะนั้นท้องจะผูกนะดื่มทุกวันดีทุกวันนะ

กล่อง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทและอย่าลืมนะมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาน่ะวิซอนเอาวิซอนน่ะทานให้มันตาดีหลายท่านบอกว่าเอาไปทานถูกๆอ่ะไปซื้อถูกๆแล้วตาไม่ดีอ่ะไม่ไปทางไหนเลยเขาบอกว่าเขาไม่ใส่สารจัดเต็มให้หรอกนะครับนั่นคือว่าเขาตามราคาเนาะคุณภาพแต่ว่าสุภสินเนี่ยพูดกับเภสัชกรไทยและญี่ปุ่นครั้งแรกเลย10ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่านะผลิตให้ดีที่สุดเลยเพราะยาเพียงยาของสุภสินเนี่ยเขาอยากทานอะไรที่มันได้ผลจะถูกจะแพงไม่สำคัญจัดเต็มมันก็จัดเต็มจริงๆสารสกัด7ชนิด7พรหมสัจจ์นะทานแล้วตาดีขึ้นจริงๆวิซอนเนี่ยปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมเป็นตาเสื่อมหลายท่านใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทแพ็คเกจอย่างดีเนาะบรรจุในฟอยล์ในแผงอย่างดีเป็นเท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆ800มิลลิกรัมเนี่ยทานวันละเม็ดเดียวนะครับตาท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนสุภสิทธิ์ขอรับประกันนะครับทุพพิชพันธ์เวชภัณฑ์ครับอยากได้อะไรมากน้อยสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับจะสั่งซื้อได้ทุกๆวันพรุ่งนี้ประมาณ7เป็นโมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยที่0836931999รับในภาคกลางคืนในช่วงกลางคืนบางทีก็งงไม่ว่าจะเป็นดีเจสุภสิทธิ์และยาเพียงยัดยานะครับเป็นว่าพรุ่งนี้7เป็นโมงเช้าต้นไปสมองปลอดโปร่งทั้ง2ฝ่ายก็ได้พูดได้คุยได้แนะนำกันได้ด้วยนะครับ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปและทั้งวันทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โทรมานะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยนะครับแม่ค้าตาคมสอนคดีสีประจวบบุพภาสายชนวอลลมฝากรักนำเพลงเก่าๆเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองมาฝากกันในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องส
0: ั่
1: งไกลๆเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้
1: านต
0: ั้
1: งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี
1: ้ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ถ้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของมา700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกเลยนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทานร่วมกัน
3: เลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
0: เ
4: ขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะ
4: จ้าม
0: ีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเน
4: า
0: ะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
0: ครับเนา
5: าะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครทรงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคู
6: ณแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหมท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
8: ขอบคุณเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองนะครับพรีเซนเตอร์มียาเพียงยาโอ้โหจำนวนมากมายมหาศาลเลยไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขอบคุณบทสัมภาษณ์พี่ไพฑูรย์จันงามดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยวิซอนด้วยทานเนาะปราสาทวงจันอินเนี่ยทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยสูตร1สูตร2ด้วยกาแฟด้วยวิซอนด้วยป้าน้อมวิชานำเนี่ยทานวิซอนด้วยดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับยิ่งแก่ยิ่งกวนนายงณพงษ์ณนงนะครับแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ
9: หมดบ้านที่ไหนเห็นยายคนเดียว
10: ก็ทั้งบ้านมียายคนเดียวนี่แหละไอ้หลานชายมาหม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
0: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให
6: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจังหวัดนครพนมระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องหลังระดับน้ำแม่น้ำโขงใกล้จุดวิกฤตสักครู่มาติดตามค่ะ
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จังหวัดนครพนมยังคงติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงจนเข้าใกล้ระดับวิกฤตส่งผลให้ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังในหลายอำเภอล่าสุดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำแม่น้ำโขงพบว่าอยู่ที่11เมตร98เซนติเมตรลดลงจากช่วงเช้า2เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำวิกฤตอยู่ที่12เมตรแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงเล็กน้อยแต่สถานการณ์ยังวางใจไม่ได้ทางจังหวัดจึงยังคงเฝ้าติดตามแนวโน้มระดับน้ำอย่างต่อเนื่องโดยทางจังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องกระจายใน13จุดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ำท่วมขังให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำโขงพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำสาขาควรติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากแม่น้ำโขงยังอยู่ในระดับสูงและห่างจากระดับวิกฤตเพียงเล็กน้อยไปต่อที่กระทรวงกลาโหมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการร่วมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยสหรัฐคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: กระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนายเอลบริดแอนดรูว์โคบี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐอเมริกาพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13สิงหาคม2569โดยกระทรวงกลาโหมจัดพิธีรับรองอย่างเป็นทางการที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมหารือการหารือในครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยและสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการพัฒนากิจกรรมด้านความมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับนายโคบี้นั้นเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเยลเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนากองกำลังมีบทบาทสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามด้านนโยบายรับผิดชอบกำหนดทิศทางความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงต่อไปหน่วยนภาสมัครสมานรายงาน
3: ปิดท้ายที่เอกนิติชี้4ความท้าทายเศรษฐกิจโลกทางโลกแตกขั้ว AI พลังงานสะอาดและสังคมสูงวัยแนะไทยรักษาความเป็นกลางพร้อมเร่งใช้เทคโนโลยียกระดับคนไทยคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าเศรษฐกิจโลกกำลัง
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไผ่พงศธรครับกับเพลงที่ชื่อว่ายืมหน้ามาเข้ายืมหน้ามาเข้าฝันฮะประทานโทษนะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงคนที่เรารักเนาะขนาดหลับแล้วยังนึกถึงหน้าเนี่ยนะครับแสดงว่ามีผลต่อจิตใจฮะมาเข้าฝันก็ดีใจแล้วเนาะเจ้าตัวรู้หรือเปล่าว่ารักนะฮะนั่นคือยังมีชีวิตอยู่นะถ้าเกิดว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วก็เราไม่เห็นในความฝันเนี่ยในความฝันเนี่ยแสดงว่าเขามาเข้าฝันเราเองฮะไม่ต้องไปยืมหน้ามาเองนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพียงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับยืมหน้ามาเข้าฝันไผ่พงศธรสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสุสีอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับหลังจากยัดเพียงยัดยาฟังผ่านไปแล้วในชั่วโมงแรกบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นใครยังไม่เคยทานอยากให้ท่านได้ทานแล้วจะรู้ว่าดี350บาทนี้คุ้มค่าคุ้มเงินและก็ที่สำคัญสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนาะเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นั่นคือเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกเลยท่านมีปัญหาขับถ่ายเนี่ยระบบลำไส้แปรปรวนเนี่ยมาต้องเอาใจใส่นะอายุนามมากขึ้นเนี่ยมักมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายท้องผูกเป็นพลัดดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายอันตรายมากๆนะลำไส้อักเสบเกิดมะเร็งลำไส้นะไม่ได้พูดให้น่ากลัวนะหลายท่านมีปัญหานะถ่ายกระปิดกระปอยถ่ายไม่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระสายนะแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะกระดูกทับเส้นประสาทเขาบอกว่าทำไมยาไทยเนี่ยสารพคุณถึงเยอะมากเพราะใส่สุนไพเยอะนะฮะตามตำรับยาขึ้นทะเบียนยาเนี่ยรายงานอย่างครบถ้วนไปยังกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องมีตำรับยาเป็นที่ยืนยันนะครับหลายท่านบอกว่าทานแล้วมันดีอะตัวมันเบามันโปร่งโล่งสบายบนสมองบนผิวพรรณด้วยหลายท่านอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินนะครับถ่ายออกมาเป็นมันเลยเนี่ยเป็นขับไขมันมาด้วยฮะเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนชาเป็นปลายเท้านะตามตำรับยานะสุนไพถึง85ชนิดทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะนี่พูดถึงสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะส่วนสูตร1บำรุงร่างกายนี้บำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยฮะฟื้นฟูร่างกายนะครับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยเป็นยาแก้กระสายสำหรับสูตร2แล้วก็เป็นตัวช่วยนะบรรเทาการปวดเมื่อยปวดเข่าปวดแขนปวดหลังปวดไหล่และหลายท่านมีปัญหานะครับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดจากความเสื่อมนั่นก็คือว่าเบาหวานกับดันไขมันเนี่ยมากันเยอะตอนอายุเยอะเนี่ยหลายท่านบอกว่าเป็นเฉพาะความดันหลายท่านบอกเป็นเฉพาะไขมันหลายท่านบอกว่าเป็นเฉพาะเบาหวานอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยตามประสบการณ์หรือทางการแพทย์เขาบอกว่าสักพักเดียวก็จะยกคณะกันมานะฮะถ้าเป็นเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วไปตรวจนะครับแล้วคุณหมอจะจ่ายยามานะครับแล้วก็ทานกันไปตรวจเลือดวัดความดันแล้วก็ส่วนมากร่างกายของท่านมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้แหละจะอ่อนเปียกเพียแรงก็มาเสริมสร้างกำลังวังชาด้วยสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นท่านชายท่านหญิงไวทองเนี่ยต้องทานเลยนะครับแล้วจะดีกับดีมีประโยชน์มากมายคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับก็ปกละ350บาทนี่พูดถึงสูตร1นะอาจจะพูดอธิบายสูตร2ก่อนเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแลทานเกาลุมาตอยเนี่ยไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันสามารถทานควบคู่ไปด้วยนะเกาลุมาตอยปวดลึกเจ็บลึก
และก็ที่สำคัญก็หลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เห็นบันไดสูงๆเนี่ยท้อเลยรุ่นคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยแถบลุ่มแม่น้ำเนี่ยน้ำท่วมถึงเนี่ยจะสร้างศาลาไว้สูงมากนะบางทีโบสถ์ก็สูงแม้กระทั่งเมนเผาศพเนี่ยยังสูงเลยพอผู้มีอายุนามมากขึ้นจะขึ้นจะลงในกระลำบากสาวขึ้นกระสาวลงพาดพังไปตกมาเนี่ยโอ้โหไม่คุ้มค่าเลยทีเดียวนะฮะหัวล้างข้างแตกไม่พอเลยท่านในหัวฟาดพื้นอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้มาทานกันป้องกันเนาะแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยที่สำคัญเนี่ยสุนภัยทุกชนิดของไทยเนี่ยจะเป็นยาอายุวัฒนะนั่นคือทานแล้วอายุยืนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวฮะหลายท่านคุยกับสุภสิทธิ์โอ้ป้านี่แย่แล้วนะฮะตานี่แย่แล้วปรากฏมาว่าทานไปเรื่อยๆลืมฮะอายุมันเพิ่มขึ้นร่างกายก็แข็งแรงขึ้นซึ่งมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงนะเหมือนคุณตาประดึงคองสุวรรณเนี่ยทานครั้งแรก93เนี่ยอายุ93โอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะมันท้อแท้ทั้งร่างกายและจิตใจปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยบอกแข็งแรงขึ้นเมื่อก่อนถามคุณตาประดึงคองสุวรรณว่าจะอยู่ให้ถึงร้อยไหมเนี่ยโอ้โหแล้วแต่เลยสุภสิทธิ์นั่นคือไม่ได้หวังอะไรมากแล้วอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นปรากฏว่าทานแล้วอายุมันยืนมาเองโดยอัตโนมัตินะแทบทุกท่านเลยเจอสุภสิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยโอ้มันปวดมันเมื่อยมันทุกข์ทรมานลุกไม่ขึ้นไม่ไหวจริงๆพอทานไปเรื่อยๆลืมเนื้อลืมตัวว่ามันปวดมันก็ต้องมีบ้างนะมันทุกข์ทรมานบ้างตามวัยแต่ว่ามันฟื้นฟูร่างกายดูแลร่างกายตรงนี้แหละเอาไปถามท่านคือหมอคนแรกตัดสินใจเลยฮะไม่ต้องไปถามคนข้างบ้านไม่ไปถามใครเพราะเขาไม่ได้ฟังเหมือนท่านนะครับก็ตัดสินใจเองซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจซื้อตามโปร4แถม26กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเชื่อสุภสิทธิ์เถอะแล้วก็ส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นที่ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าเราใส่สารจะเต็มตรงนี้แหละใส่จริงๆและใส่ครบถ้วนกิโลละเป็นล้านเนี่ย1,100,000 บาทตังค์ถังเช่าในพ.ศ.นี้เพิ่มราคามาจากปีก่อนก่อนนั้น100,000 บาทต่อ1กิโลนั่นคือ1,100,000 บาทอย่างนั้นค่าใช้จ่ายต่อกล่องสุภสิทธิ์จะสูงมากเฉพาะ1กล่องเนี่ยมีตังค์ถังเช่าไป110 บาทอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือว่าเราใส่จริงถ้าใส่ไม่จริงในยาเพียงยายาครับจะรู้เลยว่าทานมาแล้วมันจะดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หลายท่านดื่มมาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยแล้วก็ดื่มมาจนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่สารเหมือนเดิมคนดื่มเนี่ยจะรู้เลยเพราะว่าหลายท่านพองแบบว่าโอ้โหได้ร่างทองเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่สารเหมือนเดิมจัดเต็มเหมือนเดิมจะไม่คงดำรงคงพันเรื่องราวของร่างทองสุขภาพดีตัวเบาเหมือนปัจจุบันดังนั้นสุภสิทธิ์บอกว่าของอยากจะขายให้ยืนยาวเนี่ยจะต้องไม่หลอกไม่ลวงนั่นคือใส่สารจัดเต็มนะครับนั่นคือใส่ให้ได้ผลพูดง่ายๆนะและที่สำคัญกาแฟเดี๋ยวต้องอร่อยด้วยนะครับกาแฟดีต้องอร่อยได้กินยั่วยวนใจด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันนอนหลับสบายดีฮะเอาดื่มต่อกันนะดื่มจนถึงอายุ120ปีจะบอกว่า100ก็ไม่ถูกแล้วคุณตาประยูรอยู่ครบ100แล้วเนี่ยยายเพียงยายาของสุภสิทธิ์เนี่ยอายุยืนกันนะฮะเรื่องความเป็นความตายเนาะเราไม่รู้หรอกว่าใครจะตายตอนอายุเท่าไหร่แต่ว่ามีโอกาสดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยดูแลร่างกายถือว่าดีที่สุดอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เราไม่รู้ว่าโลกหน้ามันจะมีจริงหรือเปล่าเอาโลกนี้อยู่ให้นานที่สุดนะครับคืออาจจะปวดเมื่อยทุกทรมานมันก็ทานยาเข้าไปดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เข้าไปแล้วก็เรื่องราวของดวงตาเนี่ยอย่าปล่อยอย่าประมาทนะครับและท่านบอกยอมไม่อยากดูแลดวงตาให้มันปวดไปให้มัน
ต่อก็ไม่ยอมรักษาอะไรโอ้โหถึงมีคนนะไม่ยอมรักษาเลยเรื่องราวของต้อเป็นต้อนะฮะเป็นต้อกระจกก็กลายมาเป็นต้อหินนะฮะซึ่งร้ายแรงมากปรากฏว่าเอาอะไรไม่รู้มาหยอดมาแล้วก็ตาไม่ดีขึ้นแล้วก็ไปเอายางอะไรก็ไม่รู้มาหยอดฮะเขาเรียกว่านมราชสีห์แล้วมั้งบอกหยอดไปหยอดมาเป็นต้อหินเลยมันแสบลูกตาคนที่ได้ผลก็น่าจะมีนะแต่ว่าสุภาษิตนี้คือฟังจากประสบการณ์จากญาติเพียงญาติเล่าให้ฟังพูดถึงคนข้างบ้านบอกว่าถึงขั้นสุดแล้วเป็นต้อหินมันติดเชื้อโรคในดวงตานะครับแล้วก็มันปวดมันทุกทรมานบอกมันทุกทรมานคล้ายๆว่าตาติดเชื้อไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ามีทางเดียวที่รักษาเกี่ยวกับต่อถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยติดเชื้อในดวงตาด้วยคือการกวักดวงตาฮะบอกกวักดวงตาต้องใช้เงินหลายแสนบาทมากตาเอาตาออกไปเลยเนี่ยนะครับใช้เงินหลายแสนบาทแล้วก็เขาจะเอาลูกแก้วมาใส่ในดวงตานะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็มองไม่เห็นหรอกนะครับหลายแสนบาทนั้นถ้าท่านเอามาดูแลรักษาตั้งแต่ต้นเนี่ยตาท่านก็ไม่ถึงขั้นนี้หรอกไม่มาถึงวันนี้หรอกนะครับอาจจะหมดไม่ถึงหรอกนะครับก็อยากให้ท่านตระหนักเขาบอกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับก็เอาไปดูแลกันไม่ได้พูดให้กลัวนะยกไปอุทาหรณ์กล่องละ900บาทวิสอนเนี่ย2กล่อง 1,800 บาทกล่องทานได้1เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับพรุ่งนี้อยากได้อะไรมากน้อยแยบเพียงจะอยากของใกล้จะหมดแล้วก็ลูกค้าใหม่สนใจก็โทรมา0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปะปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะเอาไปทานเถอะสุภาษิตขอรับประกันนะครับมีตัวมีตนฮะอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไปไหนอยู่เป็นเพื่อนญาติเพียงญาติยานี่มานานเสียนานแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปที่ดูแลสุขภาพกันตลอดไปเรื่อยๆนะครับมีจำหน่ายที่ร้านเจ้าหมูป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตาดินป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนกพลัสแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้พคสลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บคสสิงห์บุรีนะฮะแล้วก็ใจลอยไม่ได้เลยนะจัดรายการวิทยุเนี่ยแล้วก็ร้านคงอยู่โอสถหน้าตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพสัตโคกสมโรงร้านคัญญาชุมชนโคกสมโรงนะครับมีครบทุกอย่างร้านเหล่านี้แล้วก็ร้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนิคมเนี่ยกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่บอกก็ดื่มกาแฟตัวมันขาวหมดเลยมีอยู่จุดหนึ่งไม่ขาวอะทำไงนะแหมนะตลกร้ายนะเนี่ยพี่บรรจงทันประโยชน์บอกคนมาทานกันแถบพานิคมบอกโอ้โหตัวขาวกันนะก็มีสารกูตาไทโอนเนาะอุ้ยสารหลายตัวอยู่ข้างกล่องอาจจะบอกไว้ครบถ้วนล้วนแต่ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็จีคุณจ่าช่องแคร์ตาครีมนะครับมีเฉพาะช่องแคร์นะอยู่ตำบลช่องแคร์นะไม่ใช่อยู่ที่อำเภอตาครีนะอยู่อำเภอตาครีเนี่ยแล้วท่านไปหาที่ตลาดตาครีอยู่ตลาดช่องแคร์ใกล้สถานีรถไฟนะวิสอนนะครับมีชอบวิสอนอยากได้อย่างอื่นบอกพี่ร้านจีงวันจันนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตนะครับ0836931999เดี๋ยวในช่วงที่สัมภาษณ์นะจะมีพี่และอิทธิรันรุ่งนะครับที่ใช้สัมภาษณ์กาแฟทินแชร์คอฟฟี่แล้วก็สุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2ฝาโอสถนั่นก็คื
ชื่อเก่าของสุด1สุด2ก็คือคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2นะครับสุด1สุด2นะครับหวังว่าญาติพี่จะอยากจะเข้าใจกันเนาะในบทสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ยังติดปากอยู่นะแต่สุภาษิตก็เข้าใจแล้วก็จัดให้นะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยะเพียงยะยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกเพศฝันเวชภัณฑ์เข้ามาคุณสุวรรณีบุญชุ่มตะวันหนองน้ำใหญ่ผาไห่พระนครสิทธิยากาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพยนต์วรรณประกอบตะวันบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มานิดเติมแก้วตะวันหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณธนงสิงห์ทยานตะวันหันสังบางประหันพระนครสิทธิยาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2กระปุก700คุณประดิษฐ์อินสว่างตะวันวังว่าศรีประจันสวนบุรีกาแฟ5กล่องสูตร2ลูกเฝ้าสูตร1กระปุก 1,350 บาทคุณพี่สละตรีบุตรตะวันท่าเรืออำเภอท่าเรือพระนครสิทธิยาวิสันต์4กล่อง 2,700 บาทพี่วันนีวิวันธมงคลตะวัน2พี่น้องเผื่อ2พี่น้องสวนบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มะลินาคสุขตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสุรภารักษาเมืองพระพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ทวีสโลบนตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีวิสันต์1กล่อง900บาทนะครับคุณสังเวียนบุญมีตำบลสะทะเลมอำเภอพระเหยือคีรีจังหวัดนครสวรรค์วิสันต์1กล่องแล้วก็กาแฟ1กล่อง 1,150 บาทคุณพี่ชุบซับน้อยวังน้ำเย็นแสวงหาอ่างทองกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สมรีกงชินหนองแม่ไก่โพทองอ่างทองกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณลุงทวายทองมากบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยาสูตร2สูตร1สิสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2กระปุก700บาทคุณป้าแป้นภูสิทธิ์หันคาชัยนาทวิสันต์1กล่อง900บาทคุณลอภูสิทธิ์นะคุณป้าลอภูสิทธิ์แพรกศิริชาแสงคุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เนาะก่อนจะฟังเพลงสุภสิทธิ์มีข่าวมาเล่าให้ฟังเป็นข่าวต่างประเทศนะฮะเพราะว่ามีรถไฟชนกับรถเมล์ที่ประเทศไทยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่นิวยอร์กอเมริกานะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถบรรทุกถังบำบัดน้ำเสียที่เมืองเซฟาพิกรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกานะครับนั่นคือรถดูดซ่วมฮะรถดูดซ่วมฝ่าป้ายหยุดจราจรนะฮะโดนรถไฟชนสนั่นขณะกำลังข้ามรางสิ่งที่เกิดขึ้นคือปฏิกูลไหลนองเต็มพื้นเลยทีเดียวคงจะสร้างความเหม็นฮะให้กับประชาชนตามท้องถนนนะครับเขาบอกว่าตำรวจจากเมืองเซซาพีนะครับเจ้าที่ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกชนกับรถไฟฟ้าบริเวณบล็อก2009ถนนยัดคินรถนะครับในวันที่14พฤษภาคมเกิดเหตุก่อนที่ประเทศไทยเมื่อเจ้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพลิกคว่ำและคนขับเป็นชายได้รับบาดเจ็บรุนแรงก่อนรถก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลส่วนตัวคนขับยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการของเหลวจากทางรั่วถนนแต่ไม่มีอันตรายต่อเจ้าที่นะครับจากคลิปวิดีโอเผยแพร่รถไฟชนเข้ากับรถบรรทุกอย่างรุนแรงนะครับทำให้ถังบำบัดน้ำเสียหลุดและของเหลวภายในรั่วกระจายลงพื้นถนนเจ้าที่ระบุว่าด้านวัตถุนะครับทำให้เกิดด้านวัตถุอันตรายเล็กน้อยตำรวจระบุว่าไม่มีภัยคุกคามต่อประชาชนในทันทีขณะที่นิวยอร์กโพสต์รายงานเพิ่มเติมว่าคนขับซึ่งเดิมมีการบาดเจ็บคันวิกฤตมีอาการคงที่แล้วเมื่อวันศุกร์นะครับก็คือบรรทุกถังดูดซ่วมมานั่นเองนะ
นี่คือเรื่องราวไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะอะไรที่ฝ่ากฎจราจรเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับก็มีการบอกเรียกว่าถังบำบัดน้ำเสียแต่ก็คือรั่วเนี่ยแล้วก็รั่วไหลของเหลวบนถนนนะครับและหลายท่านนะเหม็นภาษาบ้านเราอ้วกจะแตกนี่คือเหตุเกิดก่อนหน้าที่จะมามีเหตุในประเทศไทยซึ่งรถไฟกับรถไม่ชนกันนะครับ

0: ณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มานี่เป็น100กล่องเลยมั้งได้เลยนะ100กล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
1: กินดีมาก
0: รสชาติดีนะ
1: รสชาติดี
0: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
2: แล้ว
1: ผมเข้า
2: ไม่ดับก็ไม่ร่วง
0: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
1: โพทอง
0: อำเภอโพทอง
1: ตำบลยางชาย
0: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาโดนใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
2: พูดดีมาก
0: ชอบฟังใช่ไหมล่
2: ะ
0: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
2: ฟังทุกวัน
0: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
1: จริงจ้ะ
0: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
1: เ
0: ลย
1: แล้วไม่มีเนี่ย
2: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
1: แค่นั้นดิ
0: เอาได้สิเดี๋ยวมา
1: ส่งมาเลย
0: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
3: มูลภาพดีนะครับกาแฟเทนชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
4: ก็
3: อร่อย
4: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกซี่ล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
3: โอ
4: ้
3: โห
4: เ
3: นาะมาเลยนิ้วล็อกเนี่ยรักษากันแย่เลยเน
4: า
3: ะ
4: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
3: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
4: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
3: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
4: ่กาแฟด้วย
3: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
4: ค่ะค่ะ
3: แล้วพี่มีเบาหวานความดันไหม
4: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
3: คร
4: ับเดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
3: โอ้
4: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
3: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
4: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
3: เกาสงบเลยแหละครับพี
4: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
3: ครับ
4: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
3: คร
4: ับ ไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
3: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
4: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
3: โอ้ครับผม
4: พี่พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
3: า
4: ะ
3: ครับผมครับผม
4: ครับ
3: ขอบพระคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
4: อำเภออุทัยค่ะ
3: อำเภออุทัย
4: จังหวัด91หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
3: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
4: ค่ะค
5: ่
4: ะ
5: ป้าสำลิดจ้า
6: ป้าสำลิดสีสำลานนะครับ
5: จ้า
6: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
5: ต้อเป็นต้อ
6: ก็มองไม่เห็นเลย

0: ไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
1: จูงค่ะ
0: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลย
1: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
0: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
1: ใช่ใช
0: ่เป็นต้ออะไร
1: แน่นอนแต่ถ้าไม่ดีจริงนะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
0: ป้า
1: คงไม่สั่ง
0: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะแล้วมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
1: จ้า
0: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
1: ู่สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นะครับกับเสียงแคนที่แมนชั่นไมไทยเจตวันนะครับแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ยัดเพลงยัดยาได้มีความสุขความสำราญอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟ
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
7: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
8: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
9: Woo! หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
10: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
1: 1330วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พี่เป้าสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจส่งมอบพยัคฆ์เพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบทที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับขอบพระคุณยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2และก็ชั่วโมงที่3หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านไม่ได้หลับเลยฟังรายการสุภาษิตโดยตั้งอกตั้งใจน่ารักมากขอบคุณพระคุณอย่างสูงยิ่งบอกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะได้พักผ่อนนะไม่ได้ตื่นแบบว่า 100% คือพักผ่อนหูก็ฟังอยู่นะครับก็เป็นอันว่านะครับได้มีพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจพรุ่งนี้จะได้มีนะฮะมีพลังแรงกายและแรงใจฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิดนะเขาบอกว่าแม้ว่าหลายท่านสู่วัยทำงานอยู่ในวัยทำงานก็ทำงานทำการหลายท่านพอสูงวัยเนี่ยก็จะมีภารกิจนะทำมาหากินอะไรที่มันหนักๆ ก็ไม่ไหวก็เคยทำมาเยอะแล้วว่างั้นเถอะช่วงเวลาพักผ่อนแต่ว่าดูแลบ้านนะทำความสะอาดบ้านหุงข้าวหุงปลาให้ลูกให้หลานนะครับและดูแลลูกหลานดูแลคนในบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจในการทำงานทำการเนาะก็อย่าว่าคนสูงวัยเลยนะเขามีประสบการณ์มาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำงานมาตั้งแต่ยังวัยหนุ่มวัยสาวบางคนนี่ทำงานตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะได้เรียนสูงน้อยมากนะสมัยก่อนเขาบอกว่าอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนเดี๋ยวต้องแต่งงานออกเรือนไปไม่ต้องเรียนเยอะนะฮะลูกหลานหลายคนจะส่งลูกชายให้ไปเรียนสูงลูกหลายคนก็ไปทำงานทำการมีตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็ทำงานอยู่กับบ้านเหน็ดเหนื่อยฮะหลายบริบทนะหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องราวของชีวิตคนเนี่ยมากมายหลายเหตุการณ์ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้หญิงและชายนี่เท่าเทียมกันนะครับหลายท่านอยู่กันมานานแสนนานครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาตายจากกันไปก็มีเลิกลาก็มากมายแต่ว่าสมัยก่อนนั้นค่อนข้างจะหย่าร้างกันยากมากน้อยมากปัจจุบันเนี่ยหัวบันไดนะฮะยังไม่ทันแห้งเลยนะครับหรือแต่งงานแต่งการกันเข้าของยังส่งไม่ครบเลยเลิกกันแล้วความรักรุ่นคนพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากกว่าปัจจุบันนะครับให้กำลังใจทุกๆท่านเลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วมีเพียงเพราะรอท่านอยู่สร้างสรรค์รายการโดยสุยศสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถและก็วิสันดูเลดวงตากาแฟเทียนแจกาแฟบอกโปรโมชั่นก่อนนะครับทั้งบำรุงร่างกายสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าอุสดเนี่ยกระปุกสีแดงกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยกระปุกละ352กระปุก700แล้วก็ส่งให้ฟรีละกระปุกเดียวเราคิดค่าจัดส่งนะครับบอกซะก่อนเลย50บาทค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางที่จริงมันแพงกว่านั้นนะครับแต่เราคิดเท่านี้แหละ2กระปุก700ไม่เสียค่าจัดส่ง3กระปุก 1,000 ลดให้50แล้วก็ส่งให้ฟรีถ้า4กระปุกล่ะครับ4กระปุกแถม2แถมเยอะมากนะแถมอีก700บาทนะพูดง่ายๆ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยสรรพคุณบอกกล่าวเล่าขานไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิสซอนญาติเพียงยาบอกว่าถ้าของดีมีคุณภาพสูงเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยเขาก็ซื้อเอาไปทานนะถ้าเกิดว่าของไม่ดีจริงเนี่ยกระปุกละร้อยกล่องละร้อยก็แพงเพราะว่าเอาไปทานแล้วมันไม่เห็นผลนะมันดีเฉยนะครับนั่นก็คือว่าไม่ไปทางซ้ายทางขวาเลยไม่ไปทางหน้าทางหลังเลยคือว่าดีเฉยนี่คือตาไม่ได้ดีหรอกเหมือนปกติทุกประการมาทานวิสซอนตาดีขึ้นอย่างแน่นอน 100% เพราะว่าสุภสิทธิ์เนี่ยจำหน่ายมาเขาปีที่10ประสบการณ์ในการพูดคุยกับญาติเพียงญาติมากมายมหาศาลตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะครับกล่องละ900บาท
ภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับกล่องละ900บาทเหมือนเดิมฮะทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ลดให้200ฮะเหลือ 2,500 บาทของมีจำนวนจำกัดคือกำหนดระยะเวลาคือวันที่5มิถุนายนวันสุดท้ายมิถุนายน2569ซึ่งไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของโปรโมชั่นนี้กันด่วนฮะ200บาทนี่ไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะอย่าท่านไปอย่างไปอย่าทองนะดีเจสุภสิทธิ์ไม่เคยฮะไม่เคยจัดโปรโมชั่นแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราดีจริงคุณภาพสูงจริงเพราะเราผลิตมาพูดคุยกับบริษัทเคนยากุเภสัชกรทั้งไทยและญี่ปุ่นบอกว่าเอาที่ดีที่สุดฮะราคาไม่เกินและวันนั้นถึงวันนี้เขาผลิตให้ต้นทุนสูงมากแต่สุภาษิตขายไม่แพงเพื่อแย่เพียงจะอยากได้ซื้อไปทานกันแพงเกินไปใครก็ไม่อยากซื้อนะครับบริษัทก็บอกว่าขายราคาเท่านี้สุภาษิตมีพนักงานมีค่าขนส่งมีอะไรตัวมีอะไรมากมายเกรงว่าจะขาดทุนสุภาษิตบอกไม่เป็นไรหรอกถ้ามันดีจริงมันจะขายได้นานและก็เป็นจริงตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้10ปีอ่ะยันเพียงยันยาเอาไปทานแล้วชื่นชมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะไม่เกินไปที่5มิถุนายนนะครับ3ทำ1จาก 2,700 เนี่ย4กองจาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับเอาไปทานกันรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนกาแฟทินชัยกาแฟไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจัดเต็มสุภาษิตนี้คำหนึ่งถึงคุณภาพอะไรก็แล้วแต่มันต้องดีเลิศประเสริฐสีสารอะไรที่ขึ้นทะเบียนมานั้นต้องใส่เต็มใส่ครบถ้าเกิดไม่ครบไม่ดีแล้วหลอกลวงญาติเพียงญาติไม่ได้หรอกเพราะญาติเพียงญาติไปดื่มเอาไปทานเนี่ยจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดนี้และมันดูมันไม่ตอบโจทย์เหมือนเก่าเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกได้แต่สุภาษิตขอรับประกันตั้งแต่วันแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันนั้นใส่สารเพิ่มใส่สารนี่ครบถ้วนจัดเต็มระดับพรีเมียมดังนั้นจึงดีจากภายในสู่ภายนอกและเป็นกาแฟดีอร่อยด้วยนะกาแฟถิ่นชายกาแฟยังยืนยันคือกล่องละ250บาทคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสุภาษิตเถอะกาแฟแก้วละ100 200ก็มีนะแก้วละ50 60ก็มีแต่ถ้าซื้อ5กล่องเนี่ยตกแก้วละ20บาทคุ้มค่าคุ้มเงินมากไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บด้วยใจไม่สั่นไม่ปวดหัวด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตครับสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ให้ร่างกายของท่านคุ้มค่ามากได้ร่างทองเลยล่ะนะครับ5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับ0836931999ขอบคุณยัดเพียงยัดยาอาจจะขอบคุณไม่ครบไม่ถ้วนหลายท่านอาจจะหลับไปแล้ว ขอบคุณป้าชวีโพธิสวัสดิ์วงบางอาท่าวุงแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดนะโทรศัพท์คุยกับสุภาษิตตั้งแต่แรกๆเลยหลายปีมาแล้วบอกป้าจะไม่ไหวแล้วนะจนบัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่บอกได้กาแฟเทียนฉายกาแฟนี่แหละเป็นตัวช่วยยาในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละนะครับพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานิทานทุกอย่างของสุภาษิตแล้วก็พี่เสน่ห์แต่งอ่อนงานตัวป่าตายเพื่อลพบุรีนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตะวันบ้านอิฐอำเภอเมืองทองพี่กัญญาสุนทรพิบูลโพหลังนพโพทองอ่างทองพี่เพทูลจันงามโพทองอ่างทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์แกวัตันเอียนป้าปะหันปัจจุบันขอป้าสวงลุสมัยช่างทองบ้านเสาธงป้าปะหันป้าถวินนุมณีโบว่านวรดาสองนิคมสั้นตัวเองอำเภอเมืองลพบุรีเมื่อก่อนเบาหวานกำลังแข็งมาแปลคุณหมอที่ไรไม่เคยลดแม้ว่าจะทานยาคุมอาหารก็ตามทีแต่ว่าได้ตั้งแ
ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปนี่ไปหาคุณหมอชื่นชมชมเชยตลอดว่าเลือดดีความดันดีลดตัวยาด้วยป้าแปลงลดแสงแก้วตากฟ้านะครับแล้วก็ยัดเพียงยัดยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงแรงนั้นไม่ครบไม่ถ้วนทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ยัดเพียงยัดยาทุกท่านที่ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้คุณหมอคุณพยาบาลทหารตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเดินทางฟังรายการสุภาษิตด้วยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆนะคนที่ขับรถขับถนนนะควรจอดที่ปลอดภัยนะไม่ใช่จอดข้างถนนนะบางทีเขาไม่เห็นอันตรายเหมือนกันอาจจะเป็นปั๊มน้ำมันเป็นที่พักนะครับหน่วยบริการประชาชนของตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่ปลอดภัยนะครับพักก่อนให้ฝนซาให้ฝนหายแล้วค่อยเดินทางนะครับด้วยความรักและห่วงใจห่วงใยจากใจสุภาษิตครับพรุ่งนี้อยากได้อะไรโทรมาตั้งแต่7 8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเจริญใจกับเพลงเพราะๆต่อกันไปเลยนะครับแม่ค้าส้มตำชื่อต้อยสุนารีราชสีมาเสรีรุ่งสว่างข้าวตั้งท้องน้องตั้งครรภ์และฟังบทสัมภาษณ์และมีเพลงของยอดรักสลักใจจอมขวัญกัลยารอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวูดในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้นรุ่งดิ้นจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงครับ
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็น่ะจากพี่แบบตาทั้งคืนน่ะดูโทรทัศน์น่ะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากน่ะเหมือนมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเหมือนมันติดกระมูกเลยมองดูอ่ะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวสุเขี้ยวอ่ะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่แล้วจะถึงจะเห็น
0: ถึงเห็น
1: แล้วแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไปอ๋อมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่ไหนมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอละครับพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวดเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันจะมาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เราดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็สองซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็น นอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกับ

0: ตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีเลยมันนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
1: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
0: ่ได้ได้ค่ะ
1: น้อง
0: ได้เลย
1: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
0: เราสมศรีค่ะ
1: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
0: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
1: ๆ
0: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าเออแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
1: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
0: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะหูหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
1: ครับก็ทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
0: ค่ะจ้า
1: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
0: จ้าจ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
1: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติได้รับทราบกันนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าลูกสาวแม่สวยขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
7: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
8: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
9: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
0: .1330คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
9: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
0: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี้
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: เอ้าไม่ใช่โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์น่ะเขารอบแล้วเขารอบแล้ว
0: เขารอบแจ๋วละ
1: น้องเนเน่ไปอีกหนึ่งขั้นบันได
0: หลานสาวโชเล่เนเน่เนี่ยนะ
1: คนอะไรคิดตู่กลางนาคิดตาตุ๊กแกลพบุรีกับภูเก็ตเป็นญาติกันเขาแล้วเนี
0: ่ยญาติกัน
1: หล
0: านผมเนเน
1: ่เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด
0: ์โชเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์อ่ะทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดลพบุรีวสปทุกท่านด้วย
1: วสป .1449 จังหวัดชุมพรครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดชุมพรและก็ท่านที่อยู่เมืองใต้ด้วย
1: ครับจอสอ .1 กรุงเทพครับ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
1: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออก
1: ครับตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีย
0: าว 17.75 สวัสดีคนเมืองกาญ
1: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: สวัสดีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: 92.50 เนาะฟังกันตรงนี้นะจ๊ะ
0: ฟังกัน
1: ฟังแล้วอย่าลืมบอกต่อน้องนัดน้องนัดบอกว่าจะแจ้งมาว่าที่ขึ้นตชด.ทุ่งสงเนี่ยดังครอบคลุมไปจังหวัดอะไรบ้างน้องยังไม่ได้บอกพี่เลยนะเนี่ย ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกสถานที่นะแล้วก็ที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลด้วยนะนะป้าตายป้าตายอยู่ควนกะหลงอะนะ
0: ป้าตาย
1: ป้าตายนี่อยู่ตำบลอุดัยเจริญนะ
0: โอ้คิดถึงนะป้าตายนะ
1: วันนี้ผมว่าน่าจะได้รับเราวิทยุอะนะ
0: เอาวิทยุไปฟัง
1: เอาวิทยุเปิดเพลงดังๆเพลงเบาๆใช่ไหมและฟังข่าวแล้วของเราสองคนเนี่ยนะ
0: บอกคนให้มาฟังกันเยอะๆด้วยนะป้าตายนะ
1: ป้าตายส่วนโปรมิออยที่สั่งไว้นะครับคือทีมงานผมทำกล่องใส่ไว้อย่างดีเลย
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอาวางไว้บนหลังตู้เย็นแล้วก็ไม่ได้ดูเลยเช้านี้เลยต้องส่งให้ไม่พรุ่งนี้ก็วันเสาร์ได้รับนะป้าตายนะขอพระอภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาครอมรรัตนโกสินทร์นะแม่นะ
0: เดี๋ยวมีผีเสื้อสมุทรมาด้วยเหรอ
1: ยังไม่มีอ่ะก็วันนี้วันพระนะฮะทำจิตใจให้ผ่องใส
0: วันพระ
1: นะครับวันพระแล้วก็เป็นวันพระที่อยู่ในพรรษาด้วยหลายท่านก็ไปทำบุญกัน
0: ทำบุญวันพระ
1: ไปทำบุญวันพระนะฮะนะครับพี่น้องต่างศาสนิกต่างศาสนิกก็อย่างมุสลิมนี่เขาก็มีละหมาดทุกวันอยู่แล้วนะครับของพี่น้องคริสเตียนนะครับก็ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่ไปโบสถ์กันนะพี่น้องฮินดูนะแล้วจะเป็นพี่น้องศาสนาพราหมณ์ศาสนาอื่นๆทุกศาสนาพวกเราอยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นเดียวกันนะอย่างพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยพูดอะไรพูดความจริงไม่ต้องโกหกกัน
0: ไม่ต้องโกหก
1: พูดความจริงนี่พูด10ครั้งก็เหมือนกันหมดอ่ะพูด100ครั้งก็เหมือนกันหมด
0: เหมือนกัน
1: ถ้าพูดโกหกนะ
0: เป็นไง
1: 2วันเปลี่ยนอีกแล้ว3วันเปลี่ยนลืม
0: จำความโกหกไม่ได
1: ้เออจำไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะอย่างลุงช้างมาจัดรายการกัน2คนกับลุงโชเล่เนี่ย
0: ครับ
1: ไม่เคยบอกเลยนะว่าโชเล่เนี่ยเป็นโสดจะบอกวันนี้สักทีนึงนะ
0: โสดมานานแล้ว
1: โสดครับไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะ
0: สดมานานแล้ว
1: ครับผมก็ใครจะแต่งงานใครจะมาขอก็ได้เลยนะครับเนี่ย
0: วางอยู่สินสอดไม่แพงอะนะ
1: เงินทองพอมีนี่สินพอได้
0: พอเยอะแยะ
1: แต่ว่าถนนนี่เดินได้เป็นบางสายนะ
0: เป็นไงอะ
1: เอาบางสายเจ้านี่เยอะก็ไม่ไปไง
0: หลีกเลี่ยงได
1: ้หลีกเลี่ยง
0: รู้หนีทีไล
1: ่วันนี้ทีมงานเราไม่ได้แจ้งมาว่าจะไปไหนแต่ถ้าสันนิษฐานเอาไว้ก็น่าจะเป็นตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: ถ้าฝนไม่ตกนะ
0: ว้าวฟ้าไม่ร้องนะ
1: นกไม่ร้อง
0: นกไม่ร้องไง
1: ชะแลมไม่ปวดท้องนะ
0: ไปอุดหนุนกัน
1: ครับ
0: เมื่อวานเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปแล้ว
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณชะแลม วันเกิด12สิงหาเนี่ยตรงกับวันแม่ชาติด้วยทำอะไรให้แม่กันบ้างอ่ะนะก็เราจะอาศัยแม่มันสักหน่อยไปกินสักหน่อย
0: เป็นไงอ่ะ
1: มันไม่พาแม่มันไปกินได้ดิมันพาแม่ยายมันไปกินมากลับมาถึงบ้านมากอดแม่มาหอมแม่ไอ้นี่มึงหอมก็เมียกูนี่หว่า
0: โอ้พาแม่ยายไป
1: เออพาไม่ยายไม่พาแม่ตัวเองไปก
0: ินแม่เขาเมื่อกันแหละนะ
1: เราก็จะพึ่งบารมีไอ้อาศัยแม่งไปกินด้วยเว้ยที่วันพ่อเนี่ยแม่มันยังอาศัยเราไปกินได้เนาะเอาเนี่ยก็เป็นความกตัญญูนะครับขยันแสดงออกหรือไม่แสดงออกขอให้รักแม่เขาไว้นะแม่มีคนเดียวนะไปกี่ที่กี่ทางในเพื่อนหาได้เยอะแยะภรรยาหาได้เยอะแยะสามีหาได้เยอะแยะแต่แม่คนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวคือแม่นี
0: ่ก็นายเห็นใจนักจัดรายการช้างกับหมูนะ
1: ใช่
0: กำพร้า
1: เป็นลูกกำพร้าผมทั้งคู่นะ
0: พ่อก็ไ
1: ม
0: ่
1: ม
0: ี
1: แม่ก็ไม่มี
0: น่าสงสาร
1: น่าสงสารไปคุยกับเพื่อนที่สปป.ลาวบอกว่าเป็นลูกกำพร้าแบบนี้เนี่ย
0: นาน
1: มึงจะไปฟันหัวใครน่า
0: ว่าอย่างนั้นคืออีกนะ
1: เออพอประเทศลาวก็เรียกพร้าในกำพร้านี่แปลว่ากำมีดไงไม่ใช่คนไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม
0: ่เขาเรียกกำพร้าก
1: ำพร้า
0: เรานี่ก็ไม่มีแม่แล้ว
1: น่าสงสารเนาะ
0: แต่ผมคิดถึงนะ
1: คิดถึงดิ
0: คิดถึงแม่ไม้แม่เหมือนกัน
1: อยู่ดีไม่ว่าดีนะเออคนในเรื่องหาเรื่องหัวแตกอีกตนัดนัก
0: คิดถึงนะ
1: ครับผมดินฟ้าอากาศเป็นไงบ้างวันนี
0: ้พยากรณ์อากาศวันนี
1: ้ครับภาคเหนือก็ยังตกเยอะอยู่นะร้อยละ60นะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60นะส่วนภาคกลางร้อยละ40ครับ
0: จังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีฝนตกนะจ๊ะวันนี้
0: 40%
1: สระบุรี 40% อุทัยธานีด้วย
0: อ
1: ุทัยธานีก็มีร้านยาบุญชัยทับทันนะเป็นตัวแทนของเราสระบุรีก็เยอะแยะไปหมดนะแต่วันนี้ถ้าไปตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงก็เจอทีมงานเรา
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันได
1: ้ใครจะสั่งปุ๋ยสักกระสอบหนึ่งโทรบอกล่วงหน้านะครับ
0: เขาจะได้เอาติดรถไป
1: ครับภาคตะวันออกครับฟังอยู่ที่855ตอนนี้นะฝนตกร้อยละ60ครับ
0: นครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและจังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ฟังเราอยู่1449วันนี้ฝนน้อยนะ
0: มีที่ไหนบ้างอ่ะนะ
1: มีร้อยละ60ที่เพชรบุรีนะสาวเขาย้อยได้ฟังนะสาวเพชรบุรีสระกสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา
0: ปัตตานียะลาและนราธิวาสนะ
1: ครับ
0: นี่ฝนฟ้าแค่ร้อยละ40อ่ะ
1: ร้อยละ40น้อยแต่ไปตกเยอะที่นู่นน่ะ
0: ภาคตะวันตกนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่สตูลก็ตกนะร้อยละ60นะวันนี้สตูลนะตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็พังงาครับ
0: นาน
1: ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ60ครับ
0: กรุงเทพแต่นะ
1: ก็ไปตกเยอะชาวนาเยอะมั้งชาวนาเยอะก็ไม่ต้องมาให้สั่งผมนะปุ๋ยที่กรุงเทพอ่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไม่ไปรักสั่งเม็ดฟู่ได
0: ้
1: ก็เนี่ยมีหลายท่านที่บอกว่าบ้านอยู่แฟตอยู่บนแฟตไอ้ไม่ใช่แค่เล็กแฟตก็เล็กคอนโดใช่ไหม
0: คอนโดบ้าง
1: เขาปลูกนู่นนี่นั่นปลูกผักปลูกดอกไม้ผักสวนครัวนี่ก็ปลูกได้ครับใช้กระถางลอยอะไรเนี่ยก็เอาเม็ดฟู่ไปพ่นใส่ได้เม็ดฟู่ก็เป็นอาหารทางใบอ่ะนะ
0: เม็ดฟู่กรดอะมิโนนะ
1: เมื่อวานก็มีคนบอกขอลองดูก่อนสักสองเม็ดได้ไหมสองเม็ดก็500อ่ะสิ
0: ส่งไปให้แล้วส่งไปให้แล้ว
1: ครับผ
0: ม
1: ไม่ซื้อยกกล่องนะ
0: กล่องนึงก็ 1,000 มี5เม็ดนะ
1: เม็ดนึงผสมน้ำ200ลิตรนะ
0: ฉีดพ่นก็ได้5ไร่นะ
1: ครับ
0: สวนในนาเนี่ยนะ
1: แต่ถ้าเป็นดึงรวง
0: ดึงเร็วแล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยด้วยนะ
1: อันนี้ขวดนึงผสมน้ำ400ลิตรครับ40ไร่สบายๆบ้าง40 50ไร
0: ่ดึงรวงเนี่ย
1: แต่ว่าไม่ต้องไปรีบฉีดตอนที่ทำนาใหม่ๆนะเอาที่ต้นข้ากำลังตั้งท้องนะครับมะม่วงกำลังออกช่อนะทุเรียนกำลังออกดอกใหม่ๆอย่างเงี้ยพ่นได้เลยมันดึงรวงดึงเร็ว
0: แล้วก็ร่ำรวยละ
1: ครับราคาเดียวกันนะเม็ดฟู่กับดึงรวงราคาเดียวกันนะซื้อวันนี้1กระปุกนะครับ1ขวดอ่ะ
0: 2,000
1: 1,000 บาท
0: 1,000
1: ซื้อ2ก็ 1,500 ซื้อ3 2,000ครับ
0: เหมือนกัน
1: เอารวมกันไปเลยก็ได้2อย่างให้มันได้3ชิ้นจ่าย 2,000 บา
0: ท
1: มาถึงเรื่องของตำรวจขอนแก่นครับ
0: เป็นยังไงอะนะ
1: ตึงกำลังเข้มที่วัดป่าอดุญญารามห หลังจากประดาประกาศกลางรายการโหนกระแส
0: ว่ายังไง
1: ท่านจะทุบกำแพงวัดคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีมาตั้งแต่หลังเข้าพรรษาวันสองวันเนี่ยประดาเนี่ยประดาเนี่ยคือก็เป็นลูกหลานของเจ้าของที่ที่พ่อแม่เขาบริจาคที่สร้างวัดไว้อะ
0: ให้กับทางวัด
1: ทางวัดป่าดุลยารามนะแต่ทีนี้ก็ให้ปากเปล่าให้ปากเปล่าพอให้ปากเปล่าทางวัดก็จัดการลงมือสร้างพัตสีมาสร้างรั้วสร้างกุฏิอะไรก็ใหญ่โตเลย
0: ทำวัดซะใหญ่แล้ว
1: ทำวัดซะใหญ่เลย
0: พระรู้จักวัด
1: เออนี่แกไปดูเรื่องราวของที่ดินที่สถานที่ที่ตัวเองมีอยู่พลังวัดขึ้นมาก็ปรากฏอ้าวมันที่พ่อที่แม่ฉันนี
0: ่
1: เออเขายกให้วัดไปได้ยังไงเนี่ยลูกเฒ่าไม่รู้จะเอาคืนไง
0: นาน
1: นี่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวพระก็ได้จะทำยังไงเนี่ย
0: เข้าตำราที่บ้านกับวัดผัดกันช่วยกับอวยชัยเนี่ยนะ
1: ถ้าวัดกับพระกับพระกับบ้านขัดกันก็
0: บันไลนะ
1: ใช่
0: จะเข้าตำราหรือเปล่า
1: ครับแล้วพระจะไปอยู่ไหนอ่ะทีเนี้ย
0: เดี๋ยวโบกก็สร้างแล้ว
1: ใช่
0: ซุ้มก็สร้างแล้ว
1: นั่นไม่ว่าเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในพรรษาด้วยนะ
0: นั่น
1: ไปติดป้ายไว้หน้าวัดพระทั้งหมดกันยาให้ย้ายออกภายใน15วันนี
0: ่เออ
1: แล้ววันนี้วันพระโดยทำไง
0: นั่นสิ
1: ก็คุณหนุ่มกัญชัยก็มาพูดมาคุยกับทางวัดทางอะไรเนี่ยเนาะทางรับผิดชอบนี่รายการโหนกระแสเนี่ยปรากฏว่าประดาเนี่ยโฟนอินเข้ามากลางรายการเลยนะ
0: เข้ามา
1: ถึงกรณีพิพาทเรื่องที่ดินวัดป่าดุลยารามอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นคุณผู้ฟัง
0: โดยยืนยันสิทธิ์และก็ชี้แจงประเด็นต่างๆเนี่ย
1: โดยในช่วงท้ายประดาเนี่ยพูดว่าเดี๋ยวฉันจะไปทุบกำแพงก็สร้างความตื่นตระหนกตกกระจายดิ
0: ให้กับคนที่ดูรายการกันอยู่เนี่ยนะ
1: ต่อมาทั้งด้านภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
0: สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจปล่อยแถว
1: แสดงกำลังเชิงป้องกันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ show of force หรือ show of force อะไรนี่แหละแสดงกำลังเชิงป้องกันพร้อมเพิ่มความเข้มแข็งในการตรวจตราบริเวณวัดป่าอุญญาราม
0: ถนนการระพึกอาจารย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะ
1: แล้วก็พื้นที่โดยรอบนะภายหลังปรากฏกระแสข่าวแล้วถ้อยคำในสื่อสังคมออนไลน
0: ์
1: ที่อยากจะสร้างความกังวลต่อพี่น้องประชาชนและนำไปสู
0: ่เกิด
1: ความไม่สงบได้นะครับก็ให้วัดไปแล้วจะเอาคืนยังไงก็ไม่รู้นะ
0: ก็พูดยากเหมือนกัน
1: ครับ
0: คนให้ก็ตายไปแล้ว
1: นั่นนะเซตำรวจก็ไปเฝ้าตรึงทั้งทางเข้าทางออกจุดสำคัญ
0: ล้อมกับสายตรวจแล้วก็แวะเวียนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วย
1: เพื่อป้องกันการเผชิญหน้าการทำลายทรัพย์สินหรือการกระทำในที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยได้นะครับทางนี้ทางวัดและก็ศาสนิกศาสนสถานเป็นสถานที่กราบไหว้บูชาประกอบศาสนกิจ
0: แล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบและความปลอดภัยเป็นพิเศษเพื่อให้
0: พระสงฆ์และประชาชนและก็ผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจสามารถใช้พื้นที
1: ่ได้ตามปกติแล้วก็เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยครับ
0: ทางด้านตำรวจสภ.เมืองขอนแก่น
1: ยืนยันว่าพร้อมจะดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มกำลัง
0: แล้วก็ยึดหลักป้องกันนะ
1: ลดการเผชิญหน้านะแล้วก็ป้องแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
0: เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์และก็กระแสความขัดแย้งกระทบต่อศาสนาแล้วก็ความสงบสุขของประชาชนเนี่ย
1: ครับผมค่อยๆ คุยกันนะฮะคือต้องไปดูกฎหมายว่ามันขอคืนได้ไห
0: ม
1: ให้แล้วเอาคืนมาลืนมันตายเปล่า
0: ตำราเขาว่าอย่างนั้นนะ
1: แต่ทีนี้ทางหลักฐานเนี่ยเขาไม่ได้เซ็นมอบเนี่ยมอบโดยปากเปล่าแล้วก็สร้างมาเป็นนับ10ปีแล้วเนาะ
0: นาน
1: เออไม่ใช่ว่าวัดเพิ่งสร้างแล้วอยู่ในตัวเมืองด้วยนะอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นเลย
0: แล้วก็วัดก็สร้างมานานแล้วนี
1: ่ครับ
0: ไม่น่าให้เลยให้แล้วจะมาเอา
1: ให้แล้วจะมาเอาคืนอีกใจร้าย
0: นั่นสิ
1: เอานะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะสายตาเนี่ยตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยนะ
0: นั่นสิ
1: เสร็จปั๊บก็รับประทานเลย2เม็ดยาย่าบริ้งก็ได้ดีแคร์ก็ได
0: ้นั่นนั่น
1: แต่ดีแคร์เนี่ยมีขายเกือบทุกร้านนะแม้กระทั่งร้านยีน100ในปั๊มน้ำมัน
0: จิงโจ้นะ
1: สาขาวังใหม่ชุมพรยังมีเลย
0: ที่ด้านก็ไปซื้อก็ได้นะที่ชุมพรนั่นนะ
1: แต่ยาย่าบิงเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่ได้มีทุกร้านนะก็ยัง ที่เจ๊หมูป่าโมกนี่มี
0: เจ๊หมูเขามีอยู่แล้ว
1: โมกอ่างทองนะบัวเพศัตว์ที่โคกสำโรงเนี่ยนะ
0: โคกสำโรงก็มี
1: ครับแล้วก็จิ๋งวันจันทร์ที่ช่องแคมี
0: นี่ก็ไปซื้อกันได
1: ้บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนะ
0: ซื้อกัน
1: หรือไม่ก็ใครอยู่บ้านครัวก็รอรับได้เลยที
0: ่ปากทางเข้าวัดเวียงเนี่ยนะ
1: เย็นนี้สี่โมงเย็นแต่ฝนไม่ตกนะ
0: นกไม่ร้องเนี่ยนะฟ้าไม่ร้องเนี่ยนะ
1: ถ้านกไม่ร้องน้องไม่ขัน
0: อ
1: ันนี้ฟ้าไม่ร้องนกไม่ร้อง
0: ไปใส่ซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ใช่แล้วไม่ปวดท้องก็ไปเจอกันนะครับผมพูดถึงเรื่องไตโอ้โหหลายคนในโทรมาสอบถามลุงช้างเยอะเลยนะ
0: เป็นเรื่องไตเนี่ยนะ
1: บอกลุงช้างช่วยอธิบายเรื่องไตเราก็ไม่ใช่หมออ่ะเราก็ต้องไปหาความรู้มาเล่าให้ฟังหน่อย
0: มันยังไงอ่ะ
1: คนเป็นโรคไตเนี่ยนะครับก็รู้แต่ว่ามึงต้องงดของเค็มมึงอย่าไปกินเค็มเยอะ
0: เค็มมากไม่ดี
1: เค็มมากไม่ดีนะครับทีเนี้ยค่าไตเนี่ยบางคนบอกทำไมค่าไตตัวเลขฉันขึ้นเรื่อยๆล่ะขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยปกติค่าไตตัวเลขมันต่ำนะถึงจะเรียกว่าไตเสื่อมอ่ะนะคือถ้าต่ำหรือน้อยกว่า15เนี่ยก็เรียกว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายถ้าไตเสื่อมก็15ถึง29ถ้าไตเสื่อมปานกลางนี่30ถึง59ถ้าไตเสื่อมเล็กน้อยนิดเดียวเนี่ย60ถึง89ถ้าไตทำงานได้ดีเนี่ยต้องมากกว่า90นะหน่วยนับก็เป็น eGFR นั่นแหละนะครับค่าของไตเนี่ยถ้ามันลดลงเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะและผู้หญิงผู้ชายนี่จะไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้คุณหมอเป็นผู้พิจารณานะครับวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วย
0: โปรมิกออยนะ
1: ครับผม
0: โปรมิกออย
1: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะจ๊ะ
0: โปรมิกออย
1: ครับผม
0: 2กระปุกก็650บาทราคาเดียวกันได้ดีแค่เนี่ย
1: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันซื้อ4แถม1เหมือนกัน
0: ซื้อ4ก็แถม1เนี่ย
1: นะป้าตายนะเดี๋ยวส่งให้วันนี้ส่งใหม่แล้ว
0: ส่งไปให้
1: ทีมงานส่งไปแล้วนี
0: ่
1: นะครับนั่นพวกนี้ไม่น่าจะถึงน่าจะถึงวันเสาร์ซะมั้ง
0: รอรับนะ
1: รอรับได้เลยนะฉลองเรี่ยวแรงเป็นไง
0: นอนเรือนจำคืนแรกอะนะ
1: ปรับตัวได้ไหมเล่า
0: ปรับตัวได้
1: กินข้าวเย็นได้ไหมเล่า
0: ทานข้าวเย็น
1: บอกให้เขาทำร้อนๆหน่อยสิมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยนะไม่เครียดไม่เครียดนะ
0: อายุเยอะแล้วนี
1: ่อายุเยอะแล้ว1ใน3ไม่ยากหรอก
0: อายุเอาลูกช้างกัน
1: เ
0: นอะ
1: ครับยี่คุณนี่เนาะผมยังไม่ถึงแกเพิ่ง71
0: โอ้
1: แกก็โชเล่2ปีเฮ้ยเด็กกว่าโชเล่2ปี
0: มากไปพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเนี่ย
1: ควบคุมตัวคุณฉลองเรียวแรงอายุ71ปี
0: ผู้ต้องหาที่คดีบุกยิง
1: นายกอบจ.นนทบุรีละ
0: เสียชีวิตนะ
1: ต้องมายื่นคำร้องขอฝากขังศาลเป็นครั้งแรก
0: ครั้งแรก
1: เป็นคดีดำยังไม่คดีแดงนะ
0: เห็นใจกัน
1: โดยพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีและก็แจ้งข้อกล่าวหาหนักแกนายฉลองในหลายฐานความผิดนะครับ
0: ฐานความผิดเยอะแยะหมดนะ
1: ประกอบด้วยความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
0: และพยายามฆ่าผู้อื่น
1: พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
0: หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ครับ
0: ไม่มีเหตุอันควร
1: ยิงปืนที่ใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
0: ซึ่งข้อหาดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาม
1: าตราที่32 33 80 91 288 371 376และพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด
0: นั่นเรื่องของกฎหมาย
1: ดอกไม้เพลิงและก็สิ่งเทียมอาวุธอันนี้นี่ยึดพ.ศ. 2490มาตรา4มาตรา7มาตรา8ทวิ72และทวิ72ทวิน
0: ะ
1: นั่นจนมาถึงเรื่องของคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยนี่สั่งให้ร่างพรบอาวุธปืนใหม
0: ่
1: จรฆ่าบ้านยิงโจรตายไม่ตายไม่รู้เรามีความผิด
0: ผิดด้วยไง
1: ปกติมันก็ผิดอยู่แล้วล่ะถ้าเกินกว่าเหตุอ่ะ
0: เกินกว่าเหตุ
1: คือถ้ายิงป้องมาไหร่นะครับผิดทันที
0: อ
1: ีกที่นี่มันยังมีไอ้ข้อเสนอแม้แต่นักกีฬาก็ผิดด้วยเนี่ย
0: ผิดด้วยไง
1: นักกีฬาเขามีใบอนุญาตทุกอย่างนะ
0: เอาปืนไปซ้อมก็ไปได้ไง
1: ไม่ได้แล้วก็งดออกใบป.3 คือขออนุญาตซื้อปืนงดออกใบป.4 ไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนปืนป.12 ก็คือพกพาอาวุธปืนอะไรเงี้ยนะครับ
0: เรื่องของอาวุธปืนเนี่ย
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะสายไหนผมไม่ได้รับเนี่ยเดี๋ยวโอนไปที่ประแช่มก็เนาะพี่อุดมเอาอะไรดีครับวันนี้กำลังออกอากาศอยู่เลยครับ
2: ครับอายะไทยทิพย์สามกองครับ
1: เอาไทยทิพย์สามกองนะไทยทิพย์สามกองพี่อุดมนะ
2: ครับ
1: ได้ครับได้ครับสามกล่อง600บาทไม่เสียค่าส่งครับสูตรดั้งเดิมเนี่ยซื้อทีละ3กล่องก็ไม่เสียค่าส่งแต่ซื้อ5กล่องปั๊บเนี่ย
0: แถมให้1กล่องนะพี่อุดมนะ
1: ครับผมน้องนัทฟังอยู่นะครับดีเจนัทจากตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนะ
0: สวัสดีนะนัทนะ
1: ครับ
0: คาดถึง
1: ค่า 12.50 เนี่ยตชด.ค่ายศรีนครินทราไอ้ค่ายเดียวกับศูนย์การบินทหารบกเลยนะศูนย์การบินทหารบกก็ค่ายเอาได้มีค่ายสมเด็จพระนครินทรินทราแต่ตชด.ทุ่งสงค่ายศรีนครินทราองค์สมเด็จพระศรีนครินทราครอบคลุมหลักๆ 100% ก็มีนครศรีธรรมราชทั้ง23อำเภ
0: อ
1: ทำไมมีเยอะจังเลย
0: โอ้ที
1: ่ลพบุรีมีอยู่9อำเภอเอง
0: 11เด
1: ้มีฮะ
0: ลพบุรีอ่ะ
1: มาจากไหนอีกอ่ะ
0: 11จังหวัดไอ้11อำเภอ
1: ใครบอก
0: ผมเนี่ยบอกคุณน่ะ
1: เอาเพิ่มอะไรมาอีกอ่ะ
0: ก็มีนะไปจับดูให้ดี
1: ก็แล้วคุณลองไล่ดิมีอะไรมั่ง
0: จำไม่ได้แล้ว
1: นั่นไงแล้วบอกเป็นคนลพบุรีนี่ผมไม่ใช่คนลพบุรีนะ
0: ล่ะ
1: อำเภอเมืองท่าวุ้งบ้านมีโคกขมลงสะโบดลำสนธิ
0: พัฒนา
1: โคกเจริญพัฒนานิคมท่าหลวงอำเภอเมืองสิบ
0: สิบเอ็ดนะดาไปเช็คดู
1: ไอ้ทีพระบาทนี่รู้กันทั่วประเทศไหม
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอาเขาร้องเพลงรำมาสิมารำกับพี่เนี่ยนะเอาใครอยู่ฟัง FM 92.50 นี่ฟังได้นะครับก็จะมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงนะครับโอ้ภาคใต้และภาคกลางตอนบนด้วยนะโดยเฉพาะสตูลนี่ก็ดังถึงดังใช่ไหม
0: ครับ
1: ดังก็ดังถึงสตูลแม
0: ่ถึงการ
1: แต่สตูลนี่ไม่ดีนะเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะ
0: เป็นนี่อะไรอ่ะ
1: เพราะติดตังค์ไง
0: โอ้จังหวัดมันคุณกันเนาะ
1: มุกคุณมุกคุณเอาแรงข่าวระดับสูงก็บอกว่าในกระทรวงยุติธรรมบอกว่าวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยเรือนจำจังหวัดนนทบุรีรับตัวกันในฉลองเรี่ยวแรงเลยนะ
0: ตาม
1: หมายฝากขังของศาลจังหวัดนนทบุรี
0: โดยเรือนจำเนี่ยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
1: ยืนยันตัวบุคคลตามขั้นตอนเรียบร้อย
0: แล้วนำตัวเข้าห้องขัง
1: ห้องกักโรคโควิดด้วยเป็นระยะเวลา5วัน
0: วันที่11สิงหาคม

0: ั่วไปนะครับไม่มีสิทธิพิเศษไม่มีการปฏิบัติแตกต่างนะคนดังนะตอนเนี้ยไปทำซุ้มสี่ซุ้มห้าไม่ได้หรอกยังไม่เล่า
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: ทำกันไปแล้วนะ
0: ทำแล้วไม่คิดไงเปลี่ยงปล้างก็ได้เนี่ยคิดแต่ทีหลังก็ไม่ทันการแล้วล่ะ
1: ว่ากัน
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ้าวนะครับดูแลไตก็โปรมิกออยล
1: ์
0: ถ้าดูแลร่างกายทั่วไปก็นี่ไง
1: ทางด้านของไบโอดี
0: เอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: รับประทานเป็นประจำนะไม่ต้องว่าแม้รอให้ป่วยแล้วค่อยกินนะพอรอให้ป่วยค่อยกินเนี่ยมันไม่หายเพราะไบโอมันไม่ใช่ยา
1: ไม่ใช่ยา
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มันไปสร้างโปรตีนกับร่างกาย
1: ไปเติมไปเต็มให้กับเราเนี่ยนะ
0: มันคือเอนไซม์ที่กินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยชาวเอนไซม์ก็จะไปแปลงอาหารที่เรากินให้กลายเป็นพลังงานให้กลายเป็นโปรตีนแต่ไม่ใช่โปรตีนเวนะครับเป็นโปรตีนจากธัญพืชนะจ๊ะ
1: นาน
0: ยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งร่างกายก็ต้องการโปรตีนครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออะไรที่มันเกินก็ตัดไปอะไรที่มันน้อยไปก็เสริมด้วย
1: ไบโอดี
0: หนึ่งกระปุก100แคปซูลครับ
1: ขายเพียงกระปุกละ690
0: 2กระปุก 1,300 ครับ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาทครับ
1: แถม1กระปุกนะ
0: ครับ
1: ไบโอดี
0: ผู้ใหญ่บ้านเม
1: า
0: ขับรถชนเด็กหญิงวัย14แขนขาด
1: โอ้โห
0: แล้วก็เสียชีวิตไป2ศพ
1: หลังจากนั้น
0: ผู้ว่าสั่งสอบและให้ออกทันทีปลดการเป็นผู้ใหญ่บ้านเลย
1: โอ้โหผู้ใหญ่มาวุ้นกันไง
0: ครับผมนี่ที่แถวบ้านพี่อัมพันธ์เนี่ย
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ขานุวรลักษณ์สมุรีเนี่ย
1: จังหวัดกำแพงเพชรหรือไง
0: เออแต่ว่าพี่อัมพันธ์ก็อยู่ของขุงเว้ย
1: โอ้
0: ฟังอยู่นะฟังอยู
1: ่ฟังอยู่ไง
0: ญาติไปร้องขอความเป็นธรรมผู้ใหญ่บ้านเมาชนไป2ศพเด็กอายุ14แขนขาดแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุผู้ว่ากำแพงเพชรสั่งสอบวินัยร้ายแรงครับ
1: ให้ออกจากตำแหน่งทันทีเลยนะ
0: เผยกล้องวงจรปิดบอกว่าชนกระบะคันหนึ่งแล้วก็ยังไม่หยุด
1: ไม่หยุดแล้วไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ดีกันนะ
0: เมื่อวันที่10สิงหาคมเวลาประมาณ2ทุ่มตำรวจจากสภ.ขานุวรลักษณ์สมุรีจังหวัดกำแพงเพชร
1: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์และก็รถจักรยานยนต
0: ์มีคนได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตจึงได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณถนนสายป่าพุทราแสนต่อ
1: ต่อเนื่องกับสะพานป่าพุทรา
0: แสนต่อ
1: หมู่ที่2เน
0: ี่ยอำเภอขานุวรลักษณ์สมุรีที่ผมไปส่งปุ๋ยมาเนี่ย
1: เนี่ยนะ
0: ป่าพุทราเนี่ยใช่ไหมล่ะ
1: ผ
0: ู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะไปชนเขาเนี่ยเหตุเกิดตรงฝั่งตำบลแสนต
1: ่อ
0: หน้าอำเภอขานุวรลักษณ์สมุรีพบรถกระบะยี่ห้อมิตซูมิชิ
1: ทะเบียนจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะ
0: สภาพด้านหน้าซ้ายแล้วก็รอบคันพังเสียหาย
1: มีใครล่ะเป็นคนขับอ่ะ
0: นายสุภัทรอายุ45ปีเป็นผู้ขับขี่
1: อยู่ที่ตำบลป่ามะค่าอำเภอขานุวรลักษณ์บุรี
0: อ้าวปังมะค่ากันนู่นน่ะสินะรอยต่อก็ลาดยาวนครสวรรค์เลยนะน่ะเป็นยังไงไปถึงงูจ้ะอีกฝั่งนึงเป็นสะพานตำบลป่าพุทรา
1: ก็พบรถกระบะยี่ห้อนิสสันทะเบียนจังหวัดพิษณุโลก
0: มีนายอภิสิทธิ์อายุ40ปีบ้านอยู่บึงนาลางพิจิตร
1: นี่เป็นคนขับ
0: อ้าวบ้านอยู่พิจิตรนะขับรถกระบะของนายสุภัทรเฉียวชนบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อขับข้ามสะพานมาชนรถจักรยานยนต์และกระเสาไฟฟ้าข้างทางด้วย
1: นอกจากนี้บริเวณคอสะพานฝั่งหน้าอำเภอเนี่ย
0: ยังพบรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนยี่ห้อHonda
1: ทะเบียนนครสวรรค์
0: มีเด็กหญิงอายุ14ปีเป็นคนขับบ้านอยู่โค้งไผ่ขานุวรลักษณ์สระบุรี
1: จังหวัดกำแพงเพชรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
0: สภาพแขนข้างซ้ายนี่ขาดเลยนะ
1: อุ้ยน่าสงสารเด็กเนาะ
0: แขนขาผิดรูปด้วย
1: โอ้โห
0: ผู้บาดเจ็บอีก1รายเป็นชายอายุ19ปีบ้านอยู่ป่าพุทราเหมือนกัน
1: แล้วก็กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: การครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2ศพครับ
1: 2ศพด้วยกันเนี่ยนะ
0: จากเหตุการณ์ที่คลิปของผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายเอาไว
1: ้
0: พบว่าเจ้าหน้าที่ได้นำแขนของเด็กหญิงวัย14ปีมาวางไว้บริเวณศพห่างไปประมาณ100เมตร
1: น่าสงสาร
0: ซึ่งคาดว่าจะถูกราวสะพานบาดแขนจนขาด
1: ขณะที่อีกคลิปนึงอ่ะ
0: เป็นวินาทีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ได้เชิญตัวคุณสุภัทรผู้ขับขี่รถกระบะไทตัน
1: โดยภายหลังทราบว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลปางมะค่าด้วยนะ
0: ปางมะค่าปางมะค่
1: า
0: โดยอยู่ในเหตุการณ์คล้ายมีคนเมาพูดไม่รู้เรื่องลองทำดิ
1: เมาพูดไม่รู้เรื่องเนี่ย
0: เมาเนี่ยผมเมาที่ไหนเอาอะไรเงี้ยนะ
1: ประมาณนั้น
0: จากกล้องวงจรปิดจะเห็น

0: เทวาสุพัฒน์เนี่ย
1: เป็นไง
0: ขับรถออกมาจากงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านภายในอำเภอขานุนะครับ
1: กินงานเลี้ยงกันมา
0: ในช่วง2ทุ่มกว่าๆเนี่ยจากนั้นก็ย้อนขับย้อนข้ามสะพานกลับไปฝั่งตำบลป่าพุทราไง
1: แล้วก็ไปเจอกับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตทั้ง2เนี
0: ่
1: ย
0: แยกหน้าร้านสะดวกซื้อนี่แหละ
1: โดยเด็กทั้ง2คนเนี่ย
0: เดินทางออกมาจากบ้านเพื่อจะมาเตรียมตัวไปขึ้นรถที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของขานุเนี่ยนะ
1: แล้วก็เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี
0: อ้าวไม่ได้มาสุพรรณซะแล้วไอ้นุ่งเอ้ย
1: ไม่น่าออกมาเลยเน
0: า
1: ะ
0: จากนั้นรถกระบะก็ได้กลับรถก็เลี้ยวไปเฉียวรถที่สวนมา
1: แล้วก็ไม่จอดนะ
0: ขับเร่งความเร็วขึ้นสะพานจนไปชนกับเด็ก2คนนี่แหละ
1: แล้วก็เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าเกือบขาดอ่ะ
0: อีกนิดเดียวจะชนร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะโชคดีนะไม่มีคนยืนสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่บริเวณนั้น
1: ดีเขาไม่หิวมั้งกันนะ
0: ปกติแล้วจะมีคนมายืนรอเป็นแถววันนั้นนึกไม่อยากกินขึ้นมา
1: สายคงไม่อยากกินนะมั้งนะ
0: หลังเกิดเหตุตำรวจและชาวบ้านเห็นเหตุการณ์มาดูรถ
1: แล้วก็
0: ไม่มีใครรู้ว่าได้ขับไปรถชนอะไรบ้างไม่รู้เลยตอนนั้นนะ
1: ตอนแรกก็ไม่รู้จนกระทั่งคนขับเนี่ยเป็นไง
0: ครับ
1: คนขับรถเนี่ย
0: ตามมาบอกว่ามีการเฉี่ยวชนรถกระบะอีกคันนึงนะ
1: แล้วก็ชนรถจักรยานยนต์จนเด็กเสียชีวิตคาที่เนี่ย
0: ตอนแรกไม่มีรู้ไง
1: ไม่รู้กัน
0: ดีนะคนขับยังมาบอกอะเน
1: า
0: ะ
1: จากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
0: ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลจำนวนมาก
1: แล้วก็มีการสั่งให้เป็นไง
0: บอกให้ปิดข่าว
1: เพราะว่าอะไร
0: นักการเมืองในพื้นที่หรือเปล่า
1: ต
0: ่อมาครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ได้ร้องขอความเป็นธรรมจากสื่อ
1: สื่ออีกแล้ว
0: สื่ออีกแล้ว
1: ให้ช่วยหาช่วยจัดการให้หน่อย
0: หาหลักฐานมาหน่อยเกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรม
1: เพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ
0: ใหญ่จริง
1: ๆใหญ่กว่ากำนันไง
0: โอ้ยขนาดสสก็ยังเอาเข้าคุกนี่ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่มันไม่ได้แล้ว
1: ผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้าน
0: มีอิทธิพลด้วยไหม
1: อยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
0: เป็นหัวคะแนนใครเปล่าน
1: ั่นนะสิ
0: หลังก่อเหตุตำรวจก็
1: เป็นไง
0: เชิญไปสอบถามเพราะว่าเมาเนี่ย
1: เมาก
0: ลัวเรื่องจะเงียบครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ยอมไม่ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาด้วย
1: ไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยนะ
0: นี่บอกแล้วกินเหล้าเป็นอย่างนี้ไม่ดี
1: เป็นไง
0: เป็นงี้กินเหล้าแล้วเมาแล้วไม่รู้เรื่องไงนะอ่ะเรื่องยาวเลยใช่ไหมเรื่องนี้
1: ตายก็ตายนะ
0: ตาย
1: เมา
0: เดี๋ยวก็ฟังข่าวอีกทีจะเป็นไงบ้างเห็นไห
1: ม
0: ล่ะดื่มยังล่ะกาแฟน่ะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มรับประทานแล้วเนี่ย
0: ขอเสียงหน่อยขอเสียงกาแฟหน่อยสิ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยใส่ฟอกัสมาด้วยวันนี้นะ
0: ใส่ฟอกัสจะได้ฉี่คล่อง
1: พุงจูดนะ
0: ลำพังกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกกินยังไงก็ไม่ฉี่คล่องหรอกเพราะมันมีโสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำทำให้ร่างกายสดชื่นทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ละอย่างก็ขมสุดๆเลยนะเขาตัดความขมด้วยซูคาโรสครับ
1: ซูคาโรสไง
0: ตัดความขมด้วยซูคาโรสมันจะได้มีขมไงไม่ใช่เป็นน้ำตาลนะแล้วก็ไขมันทรานไม่ใส่เขาใส่ถั่วขาว
1: เป็นไขมันก็รับประทานได
0: ้ครับ
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็จะมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมไปด้วย
1: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไป
0: ไปดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: เอาไป1ก้อน
1: แถมให้1ก้อนเลยนะ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิม5ถุง 2,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: ถุงก้อน
1: ไป2ก้อนเลย
0: ซื้อถุงเดียวไม่ได้อะไรแถมนะ490นะ
1: นั่นสิ
0: ตำรวจโดนอดีตรัฐมนตรีตบบังหูกลางงานศพแม่นักการเมืองท้องถิ่นครับ
1: เอาอีกแล้ว
0: ภูมิกับต้องมาแจงเลยเพราะอะไรเป็นอดีตรัฐมนตรีนะ มีอำนาจอะไรนะครับเนี่ย
1: ตบบ้องหูเขาไง
0: ตบบ้องหูเลย
1: หูเอื้อนะ
0: นะครับเมื่อวานนี้ครับผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
1: ได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวระบุบอกว่า
0: อดีตรัฐมนตรีตบบ้องหูตำรวจตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพของมารดานักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งในตำบลปริก
1: อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: เอที่ทุ่งใหญ่นี่รับทุ่งสงได้ไห
1: ม
0: รับคลื่นนี้ได้
1: ไหมไม่รู้นะ
0: ถ้ารับบอกเปิดดังๆหน่อยผู้กำกับได้ยินหน่อยพันตำรวจเอกพงพิชานครับบอกกับผมก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อกี้เนี้ยทางโซเชียลยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายจากร่างกายจากรองผู้กำกับเนี่ยนะ
1: แล้ว
0: มันเป็นข่าวเนี่ย
1: เป็นข่าวเนี่ยนะ
0: แล้วก็ไม่มีประชาชนคนใดเข้ามาแจ้งว่
1: า
0: พบเห็นเหตุการณ์การความกระทำผิดดังกล่าวอย่างใด
1: แต่จากการตรวจสอบ
0: สอบถามข้อมูลจากรองผู้กำกับโดยตรงแล้วนะ
1: แต่ตัวก็ยืนยันชัดเจนบอกว่า
0: เรื่องการทำร้ายร่างกายตามข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
1: ไม่เป็นความจริงไง
0: พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาตนรู้จักคุ้นเคยกับอดีตรองมต
1: มาหลายปีแล้ว
0: เป็นเครือญาติกันด้วยสนิทสนมเคารพนับถือกันเป็นพี่น้องกัน
1: อ้าว
0: เออ
1: เรื่องกลับไปซะแล้ว
0: เออ
1: ตนในฐานะผู้บังคับบัญชา
0: ในเมื่อผู้ที่เป็นข่าวอ้างว่าถูกกระทำเป็นผู้ให้ข้อมูลยืนยันเช่นนี
1: ้
0: ก็จำเป็นต้องรับฟังข้อมูลจากเจ้าตัว
1: เพราะว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะ
0: ครับไม่มีอะไรนะ
1: สรุปว่าคุยสู่กันฟัง
0: ทดลองเนาะขอนกินมากกว่านี้อีก
1: คุยสู่กันฟัง
0: มีปัญหาอะไรเรา
1: ตำรวจกับนักการเมืองเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ไม่เหมือนป๋าเรวัตผมนี
1: ่เป็นไงอ่ะ
0: ไม่ได้แล้วคนเนี้ยเมื่อวานใครมาให้ความรู้เรื่องปืนนะมาให้ความรู้เรื่องปืนเนี่ยมันพกไม่ได้ก็อย่าไปพกเอาไว้ในบ้านนั่นแหละถ้าโจรเข้ามาในบ้านเราก็ต้องดูมันก่อนนะ
1: นาน
0: มันมีอาวุธปืนแหมมีปืนลูกซองมีลูกซองยาวมี M16 อาก้าถือระเบิดมาเนี่ยพอมันปีนรั้วเข้ามาเนี่ยใส่ได้เลยครับไม่ต้องกลัว
1: ไอ้
0: ผ
1: ิ
0: ดไอ้ผิดได้แล้วผิดแน่แต่อัยการท่านไม่สั่งฟ้องหรอกนะแต่อย่าไปยิงหลายนัดนะ
1: นาน
0: หลับตาตายเล็งได้สายตาขวาเนี่ยนะ
1: นัดเดียวเนี่ยง่าย
0: บ้องไปเลย
1: ถ้ายิงไม่ได้โจงก็สบายอะนะ
0: เอ
1: ามาหยิบอะไรไปหมดก็ยิงไม่ได้แล้วออกไปบายๆให้อีกนะ
0: ปกตินัดเดียวก็ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: เอ
0: ้ยไม่ได้เว้ยมีปืนไว้นะเงี้ยประมาณนั้น
1: นาน
0: ล
1: ำบากเหมือนกัน
0: ลำบากนะ
1: พกปืนก็ลำบากกันตอนนี้
0: อ้าวอย่าลืมนะวันนี้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะกล่องละ200บาทเนี่ย
1: 200บาทเนี่ย
0: ใครที่เป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นทานสูตรนี้นะกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่ง
1: แต่ถ้าท่านซื้อ5กล่องเขาแถมให้กล่อง
0: แถมฟรีให้กล่องนึงนะนะครับ
1: ไ
0: ปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้ทีละกล่อง2กล่องก็ได้
1: ไปซื้อได
0: ้แต่มีไม่เล่าแถวบ้านท่านนะ
1: มีไหม
0: ถ้าไม่มีโทรหาลุงช้าง
1: 0812901
0: 091-290-1691
1: โ
0: ทรมาถามกันซื้อทีละกล่องสองกล่องก็ได้
1: ได้
0: แต่อย่าลืมดูนะ
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: แล้วก็จะมีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
0: ส่วนแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานแบบแคปซูล
1: แต่นี่แคปซูลก็กระปุกก็300
0: สั่งซื้อกับลุงช้าง2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกเนี่ย
0: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้
0: ครับผ
1: ม
0: จ่ายเพียง 1,500 บาทกระปุกก็300
1: ใช่
0: ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกล่ะ
1: อันนี้รับประทานไทยแคลพัดนะ
0: อันนี้2กระปุก500บาท
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: กินวันละครั้งละ2เม็ดก็ได้เดือนนึง
1: ซื้อ4กระปุกก
0: ็แถมฟรีให้1กระปุกเลยเป็น5กระปุก
1: รับไป
0: ไทย
1: แคลพัดนะ
0: ผบ.ตร.สั่งตรวจสอบเอ๊ะมันจริงหรือขนาดไหนแล้วไอ้หนู
1: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
0: ขออภัยเขาเรียกน้องแกผมกลับไปดูหน่อยสิไอ้เรื่องกรณีตบบังหูเนี่ย
1: ย้ำ
0: นักการเมืองในอดีตนะมันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอย่างนี้ต้องจับแหละครับดำเนินคดี
1: ท่านย้ำว่า
0: ท่านนิดผมกลับท่านก็ถามแล้วไงไอ้น้องจริงเปล่าเขาว่าอดีตรัฐมนตรีตบบังหูแก
1: ตบทำไมเหร
0: อท่านลองมั้งว่าไม่
1: ม
0: ีไม่ได้ตบ
1: เจ้าตัวไม่เอาความ
0: เหรอทักทายกันญาติกันเป็นเครือญาติกันน่ะน่ะน่ะน่ะ
1: คุยสู่กันฟังไง
0: ครับกรณีมีการเผยแพร่ข่าวและตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับคดีเนี้ยในงานศพพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลหลายฝ่าย
1: มีทั้งข้อกังขาบอกว่าจะมีการช่วยเหลือกัน
0: หรือแทรกแซงทางคดีกรณีระบุว่าอดีตรัฐมนตรี
1: ตบบ้องหูรองผู้กำกับนะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมกำลังออกอากาศอยู่นะจะเอาอะไรเดี๋ยวผมโทรกลับนะจ๊ะเดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่แหม่มแกก็ฟังอยู่นะอยู่พนมทวนเนี่ยนะแล้วตีตาย
1: พนมทวนกาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: พนมทวนนี่ฟังได้ทั้งวสป.711แล้วก็
1: เสียง
0: จอสอ1ครับ
1: 97.75 เนี่ยนะได้ไหม
0: 657
1: ด้วย
0: ครับจอสอ1 AM 657วันนั้นผมไปท่าม่วงผมก็ฟังสายวิไลคนโก้ไปถึงบ้านพี่เขาเลยมาถึงงานนี้นะครับทางด้านผบ.ตร.ก็ไม่นิ่งนอนใจนะ ราะว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของตัวเองไงก็สั่งดูหน่อยสิพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อย
1: จริงการ
0: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนนะหากพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดก็ต้องดำเนินคดีกับบุคคลนั้นไม่ละเว้นไม่มีสิทธิ์เป็นพิเศษ
1: ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายว่าง
0: จะติดตามการดำเนินคดีและจะหากมีความคืบหน้าก็
1: สามารถเปิดเผยได้
0: และจะนำมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบแต่ตัวรองผู้กำกับเองก็บอกว่าไม่มีไม่ใช
1: ่
0: ข่าวลือ
1: เล่าสู่กันฟังญาติกัน
0: ครับโอ้โหนี่เรื่องใหญ่แล้วตัวบังหูเนี่ยใช่ไหมล่ะ
1: นาน
0: แล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นมีหน้าที่อะไรแล้วเพราะว่าอะไรเป็นอดีตและรัฐมนตรีนะ
1: อดีตรัฐมนตรีเนี่ย
0: บางทีก็อาจจะทักทายอะไรกันอย่างเงี้ย
1: ตบบังหูเลยไง
0: บังหูเลยดูที่หน้าอ้าวฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่รถหัวนี่โป้เท้าร
1: ับประทานโฟกัสกันนะ
0: ฉี่กระปิบกระปอยอ่ะบางคนบอกผมไม่รู้ว่าผมเป็นไรผมฉี่ลุกฉี่ทั้งคืนเลยผมก็เลยต้องถามว่าปริมาณฉี่มันเยอะไหมเล่าถ้าปริมาณฉี่มันเยอะอันนี้กินโฟกัสถ้ามันปริมาณฉี่มันเยอะอย่าไปกินโฟกัสไม่หายเพราะท่านอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้มันจะฉี่เยอะ
1: ก็
0: อาจจะเป็นโรคอาจเป็นโรคไตก็ได
1: ้
0: มันฉี่มันจะเยอะขุ่นเหม็นอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าฉี่นิดนึงกระปิบกระปอยแมะอย่างเงี้ย
1: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะรถหัวแบบโปแบบเท้าเนี่ย
0: ใช่โฟกัสกินไปเลย
1: อันนี้ต้องรับประทานโฟกัสเนี่ยแหละ
0: แล้วถามว่ามีกี่เม็ดผมบอกมี10เม็ดฮะ
1: โฟกัสเนี่ย
0: เออ10เม็ดกินได้เป็นเดือนเนี
1: ่ยเท่าไหร่แล้วขายยังไง
0: 390บาทไม่ต้องกินทุกวันหรอก
1: เออ
0: เม็ดนึงเลย5วัน6วันน่ะฉี่คล่องมั้ยอ่ะมันไม่ใช่ยามันได้รักษาต่อมลูกหมากมันไปขยายท่อปัสสาวะจะได้ปัสสาวะขึ้นเป็นนิดๆหน่อยๆอ่ะ
1: ปัสสาวะคล่องอะนะ
0: ถ้าเป็นขนาดต่อมลูกหมากอักเสบโตจนเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยค่อยไปหาหมอ
1: ยุ่งอะนะ
0: เออถ้าพอจะกดทับปัสสาวะพอจะฉี่ได
1: ้
0: อันนี้เอาฟอกัสไปกินนะ
1: รับประทานฟอกัสนะ
0: เป็นฤทธิ์ดวงทวารก็ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไอทิพโอสดนะ
0: ขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูง โรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดซิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: การรายงานข่าวแบบปกติ
8: ผู้ผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิปโรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกรดวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิปโรรีบเลยภูผาวิปโรโทรเลย081 755 7585
7: จะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันหรือจัดการคิดวิเคราะห์
9: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำยิ่งเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
10: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคนใกล้ๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราตอนที่เรียนอยู่นี่ครับก
11: ็มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที
10: ่
11: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
10: คือข้อมูลที่แบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมก็เลยรู้สึกโอ้โหมันไร้สาระมากเขาไม่ใช่คนใกล้ตัวเราที่แบบจะมารู้มากขนาดนั้นเลยนะครับเนี่ยชอบใช้คำว่าแบบขนองปากคือมันแบบพอพูดไปแล้วเนี่ยคำคำนั้นน่ะมันไม่ได้เล็กสำหรับอีกคนนึงที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาอยู่พอดีพอพูดไปมันดูแปลกไปวะถ้าเกิดรู้สึกว่าแรงไปอะไรเงี้ยก็จะไปขอโทษเขาเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะเราแค่แบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับขอโทษทีอะไรเงี้ยครับ
12: ทำอะไร
10: บางคนมันคิดว่าเท่ครับ
12: การ
10: แบบพิมพ์คำคมออกมาหรือว่าพิมพ์คำว่าร้ายใคร
12: ก็ผลิตไฟฟ้า
10: ออกมาเขาคิดว่าเท่
12: กินหอม
10: ว่าไม่น่าเท่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำร้ายคนอื่นอ่ะผมมองว่าอย่าง
12: นั้นเข้าใจอะไรผิด
10: จริงๆมันไม่ได้แค่ทำร้ายคนอื่น
12: ที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณ
10: คนอื่นๆ
12: จะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้าง
10: การกระทำการที่เรา
12: สารนิโคติน
10: มาเพียง
12: ว่าทำลายสมอง
10: บาง
12: ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยง
13: การไซเบอร์บูลลี
12: ่อา
13: จเข้าข่าย
12: เมื่อเสพ
13: บอคคอมพิวเตอร์หรือเป็นการหมิ่นประมาทอาจมีโทษทั้งจำทั้งปร
12: ับ
13: เพราะนิ้วของคุณอาจกลายเป็นคมมีดฆ่าคนได
12: ้โทร1600
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู
14: ่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัป
15: ความดันโรค
14: ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำ
15: ใส่ในทางเพศโรคชราและโรคซึมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์

0: าตรฐานการแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชว์เล่ห์พองนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชว์เล่ห์พองนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่น
1: ดูเดิน
0: ดูสนุกกับคนทุกวัยชาติใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาครวมทีมควบคุมทีมงานด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081
2: มาพูดถึงของหวานกันบ้าง
0: 24
2: แม้ว่าความหวานจะเจ็บแผลเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่หลังไส้เล็กจากน
3: ั้
2: น
3: อิน
2: ซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล
3: ์
2: เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงาน
4: ข้าวแบ่งก้าว
2: ซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองและหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกิดจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อ
4: ดินที่เป็นกระ
2: ด
4: ิ่ง
2: คาย
4: น้ำที่ว่าเคยเป็นหวานข้าวแล้ว
2: ไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้อง
4: ที่ว่าเสีย
2: เป็นสาเหตุให้อ้วนลง
4: เสียได
2: ้นั่นเองครับ
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรก
2: คราวนี้ได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่ทำอินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้น้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเอง
4: มาแล้วมันก็ได้ผล
2: ลดข้อลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะมาย่างพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหาร
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับ
1: กับการนำเสนอเรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับผมเมื่อสักครู่หลายท่านนะโทรเข้ามาแล้วลุงช้างขออนุญาตเสียมารยาทวางสายไปก่อนลอง 2-3 ท่านนะครับเพราะว่ามันจะเข้ารายการพอดีเนาะ
1: เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวโทรกลับไป
0: เดี๋ยวโทรกลับแป๊บเดียวนะขอบคุณพี่ปั้นนะส่งข่าวป้าตายให้แล้วครับที่อุดัยเจริญบอกเด้อลุงช้างเอาของวางไว้หลังตู้เย็นไม่เอาไปส่งอายเขาไหมนะผมไม่อายหรอกคนตั้งเยอะตั้งแยะนี่จริงๆในทีมงานผมนี่สุดยอดเลยนะเขาสั่งอีกอย่างส่งให้อีกอย่างนึงประจำ
1: รันประมาณเนี้ยนะ
0: ทำให้ผมเสียตังค์ค่าส่งเล่นอย่างนี้สนุกเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้บ้านปูนชั้นเดียวนะหลังคาสังกะสี
1: หมู่4
0: ตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางอ่ะนะ
1: จังหวัดอุทัยธานีน่ะ
0: แถวนี้จะมีร้านยางเราอยู่นะร้านหนองฉางเภสัชร้านผู้สีศูนย์หนังสือเนี่ย อยู่หนองฉางมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: อยู่แถวนั้นก็ไปซื้อกัน
0: ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบต.หนองนางนวลแล้วก็อบต.หนองฉางต้องไประดมน้ำฉีดสกัดใช้เวลาราวๆชั่วโมงหนึ่งฮะ
1: ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
0: ชั่วโมงนึงเยอะนะครับนานนะครับเนี่ยทีนี้จากการตรวจสอบหลังเพลิงสงบพบมีคนเสียชีวิต1ราย
1: อยู่ในสำเริงวิมลวันเนี่ย
0: อายุอนามก็
1: 79ปี
0: สภาพได้ถูกไฟคลอกอยู่บนเตียงนอน
1: ตายบนเตียงเลย
0: ครับ
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: แกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
1: โอ้แกไม่น่าเป็นเลย
0: เป็นครึ่งซีกนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได
1: ้น่าสงสาร
0: ขณะเกิดไฟลุกลามอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วก็ไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยได้ทัน
1: แล้วก็ไม่สามารถไปช่วยได้ทันด้วย
0: ครับเบื้องต้นญาติได้ข้อมูลว่าภายในห้องพักของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเลย
0: นอกจากพัดลมตัวเดียว
1: พัดลมตัวเดียว
0: ตู้เย็นก็ตั้งอยู่หน้าบ้านนุ่น
1: พัดลมดังกล่าวเนี่ยเปิดใช้งานตลอดทั้งวันทั้งคืน
0: เปิดทั้งวันทั้งคืนน่ะ
1: คงร้อน
0: สันนิษฐานว่าเบื้องต้นอาจจะเกิดไฟฟ้า
1: ลัดวงจรจากพัดลมนี่แหละ
0: จนเป็นเหตุให้เกิดประกายไฟแล้วก็ลุกลามไปยังวัสดุอยู่ใกล้เคียงครับ
1: ทำให้ไหม้บ้านเนี่ยนะ
0: อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองฉางและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ก็เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงนะ
0: ครับจะไปบอกว่าตายแล้วไฟไหม้บ้านไฟช็อตตายก็ไม่ได้ต้องทำให้มันถูกต้องนะตำรวจเนาะ
1: ครับ
0: เกิดเป็นตำรวจมันปวดหัวใจนี่แหละ
1: ก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: เรื่องของไฟไหม
0: ้พูดถึงตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจจราจรเนี่ยเนาะโอ้โห
1: เป็นไงอ่ะ
0: มายืนโบกมือโบกมาย่องแยงย่องแยงตื่นแต่เช้ากลับก็เย็นไม่มีเวลาออกกำลังกายมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเอายาไทยทิพย์โอสถไปรับประทานนะผู้หมู่ผู้จ่าผู้หมวดนะ
1: เรามีถึง2สูตรเลยนะ
0: เออถ้ามันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวธรรมดาก็เอาแบบแคปซูลไปกิน
1: แต่นี่แคปซูลกระปุกละ300
0: มันปวดมากๆโอ้ปวดจากเก้าปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ย
1: เอานี่ก็แบบดั้งเดิมกับกล่องละ200
0: ครับแต่ใจร้อนหน่อยก็เอายาหม่องลุงช้างไปทาไปถูไปนวดด้วย
1: ยาหม่องแล้วก็มีทาถูบีบตรวจการ
0: หรืออยากจะได้เป็นด็อกเตอร์ออยแบบครีมนวดทันสมัยหน่อย
1: มี2สูตรอีกเหมือนกัน
0: มีสูตรร้อนกับสูตรเย็นเนี่ยนะ
1: 2อย่างเลย
0: ครับ
1: เอา
0: แต่ยาหม่องอ่ะไทยๆแล้วเนี่ย100กว่าบาท150บาทแต่ต้องซื้ออย่างน้อย3กระปุกนะ
1: 3กระปุกเท่าไหร่อ่ะ
0: 400บาท
1: แต่ถ้าซื้อ6กระปุกอ่ะ
0: เหลือกระปุกละ100
1: ก็จะประหยัดไปได้อีกนะ
0: ไอ้ร้านจมูกก็ได้ซื้อยาหม่องอ่ะร้านบัวเภสัชก็มี
1: ใกล้ที่ไหนที่มีไปซื้อได้เลย
0: ครับเดี๋ยวนี้ร้านยาก็บังคับให้มีติดแอร์นะไม่งั้นเดี๋ยวผลิตภัณฑ์พวกเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยพออากาศมันร้อนเนี่ยมันจะละลายก็มีมันจะเสื่อมสภาพเร็วก็มี
1: เราต้องติดแอร์อยู่แล้วล่ะ
0: ต้องติดแอร์ครับแล้วก็แต่ละร้านก็ต้องมีเภสัชกรประจำร้านเนี่ยนะ
1: นั่น
0: ขายผลิตภัณฑ์ยาจะเป็นยาสามัญประจำบ้านหรือยาบรรจุเสร็จเนี่ยต้องมีเภสัชประจำร้านนะแต่เราโชคดีนะไทยทิพย์โอสถเราเนี่ย
1: เองไง
0: จดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้าน
1: นี่ขายได
0: ้ครับร้านค้ามีหน้าร้านก็ขายได้เลย
1: สบาย
0: สบายใจ
1: ล
0: ีแซโอสถบ้านหมี่ได้รับของแล้วครับ
1: ลีแซโอสถ
0: บ้านหมี่นะ
1: มีสินค้าของเราขาย
0: ครับผมแล้วก็ร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลแล้วก็ร้านปาลมาสมุนไพรอยู่ในวัดป่าเลไล
1: ที่วัดป่าเลไลนี่จะมี2ร้านนะ
0: สิสุพรรณบุรีนะลุงลิ้มขอวังบางปามาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีเลยทำนองนั้นลีแซโอสถบ้านหมี่รู้แล้วใช่ไหม บางคนอยู่ถึงหนองม่วงใกล้ๆหนองม่วงไปร้านนำเวชโอสถก็ได
1: ้โ
0: อ้นะครับไม่ต้องมาลี่แสหรอกอยู่ใกล้หนองม่วงอยู่ใกล้โคมลงก็นู่นนะโคมลงพรมศรีสยามพรมศรีบัวเพศัต
1: อ
0: ูยาพรมศรีคลังยาชุมชนน่ะได้เลย
1: โคมลงนี่จะมีหลายร้าน
0: ไ
1: ปซื้อกัน
0: จริงวันจันทร์อยู่ช่องแคนะจริงวันจันทร์ช่องแคแล้วก็ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าเมื่อวานพี่น้องที่ฟ้าใหม่เนี่ยที่มาฟ้าใหม่บอกจะมาซื้อปุ๋ยจะมาซื้อปุ๋ยที่ฟ้าใหม่ต้องโทรหาลุงช้างครับเบอร์โทร
1: 0812901691
0: ดิฟ้าใหม่เขาไม่มีมีแต่ยาไทยทิพย์มีแต่กาแฟลิต้าเอ็
1: ม
0: ลิต้าเอ็มโกมียาย่าบิงมีดีแคร์ไทยแคลพัทอันนั้นเขามีนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับสองคนร้ายครับเอาปืนมาจ่อยิงหนุ่มหน้าเต้นรถมือสองกล้องวงจรปิดเนี่ยเผยเบาะแสสำคัญเลยนะ
1: ไปจ่อยิงเขาหรือไง
0: เออไปยิงเขาได้ยังไงยังไงเมื่อตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนเนี้ย
1: เมื่อคืนนี
0: ้ตำรวจจากสภ.บางปะอินอยุธยา
1: ท่านได้รับแจ้งมีการใช้อาวุธปืนยิงกันเนี่ย
0: บนถนนโรจนะขาออกบริเวณหน้าเต้นจำหน่ายรถยนต์มือสองแห่งหนึ่งในอำเภอบางปะอิน
1: ก็อยุธยานั่นแหละ
0: ครับผม
1: ตำรวจไป
0: ตำรวจไปไปทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับ
1: ไปตรวจสอบแล้ว
0: ผมกลับก็ไปนะผมกลับยังไม่นอนนะนะไปนะผมกลับพี่พบอ่ะสบายดีไหมนะผมกลับ
1: รู้จักเขาหรือไง
0: ผมรู้จักสนิทกันเลย
1: แล้วเขารู้จักคุณไหมล่ะไม่รู้จักไง
0: ไม่รู้จัก
1: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไป
0: หลังทำความรู้จักกับผมหน่อยนะผมกลับนะทำไมทำความรู้จักกับผมนะเดี๋ยวผมจะพกปืนขึ้นโรงพักจะได้รู้จักผม
1: เขาจับคุณแน่นะ
0: ผมจะได้เป็นบุคคลในข่าวมั้งไง
1: อยากเป็นข่าว
0: ไม่เหมือนโชเล่หรอก
1: เป็นไงอ่ะ
0: เป็นไงละหมาชนรถชนหมาตายไปขอดูหน่อยขอดูหน่อยครับเมียผมเองนะที่ไหนได
1: ้หมา
0: เวลาจะกลับทำไงนะขอทางหน่อยครับ
1: ไม่ต้องหลบหนีก็ค่อยหนีคนออกไปเลย
0: แล้วคนแถวนั้นก็ว่าไง
1: ไอ้คนที่เป็นพวกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะเอาหลีกทางให้ผัวหมาออกไปหน่อยนะแม่เครื่องอยู่ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่กล้าผ่านแม่สี่แยกเอราวัณ
0: ใช่ไปหาข่าวว่างั้นเถอะ
1: ไม่กล้าแล้วคนขายของก็มันสี่แยกมันเห็นหน้ามันจะจำได
0: ้ที่เกิดเหตุเนี่ยไปพบผู้บาดเจ็บสาหัสก็คือนายบัลลังก์
1: แม่ชื่อดีซะด้วย
0: ชื่อบัลลังก์อายุ33ปีแล้วล่ะ
1: มีบาดแผลถูกยิงเข้าหน้าผากอ่ะ
0: โอ้โหเลือดไหลเป็นจำนวนมากนะ
1: นอนหมดสติบริเวณฟุตบาทเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลทำ CPR ไปด้วย
1: แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลราชธานี
0: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อรักษาสถานการณ์ที่เกิดเหตุ
1: ก่อนให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานอย่างละเอียด
0: จากการสอบถามพลเมืองดีรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะเดินผ่านบริเวณดังกล่าวพอดี
1: แล้วก็สังเกตเห็นวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มา2คัน
0: ลักษณะการแต่งกายคล้ายกันจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัด
1: ปัง
0: ก็หันมาดูสิ
1: พอไปดูเท่านั้นนะ
0: พบเห็นผู้บาดเจ็บนอนอยู่กับพื้นส่วนจักรยานยนต์2คันอยู่มั้ย
1: ขี่ตามกันไปหนีไปแล้ว
0: อย่างรวดเร็วด้วยนะทางด้านคุณพลอยไพรินกรกรรจนารัตเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะ
1: ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ
0: ได้ยินเสียงปืน1นัดแล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนแต่ไม่สามารถจับใจความว่ามันตะโกนเรื่องอะไร
1: เมื่อมองไปยังจุดเกิดเหตุแล้ว
0: ไปพบผู้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่ริมถนนก็จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือ
1: แล้วก็ประสานรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาล
0: ล่าสุดตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะ
1: ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาม
0: ีบาดเจ็บมีคนบาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
1: แล้วก็ใส่ชุดอะไรนะ
0: ยูนิฟอร์มของโรงงานสะพานย่านสะพานย่ามสีเหลือง
1: มาถึงที่บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
0: สะพานย่ามเป็นพระเลยนะ
1: ผ
0: ู้บาดเจ็บได้ลงจากรถจักรยานยนต์มีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งขี่ตามมา
1: หลังจากนั้น
0: ก็มีชายที่ขับขี่คันดังกล่าวสวมชุดยูนิฟอร์มสีกรมท่า
1: เป็นชุดของโรงงานเดียวกันกับคนเจ็บเตดา
0: ครับชักอาวุธปืนออกมาจ่อยิงผู้บาดเจ็บล้มลงกับพื้นครับ
1: จ่อยิงลงไป
0: เขาบาดเจ็บอยู่แล้วใช่ไหมนะไม่รู้บาดเจ็บมาจากอะไรนะ
1: โอ้
0: จากนั้นชายใส่เสื้อสีแดงที่เป็นคนขับรถก็ได้พาผู้ได้รับบาดเจ็บมาที่ได้ขี่รถจักรยานยนต์วนกลับมุ่งหน้าไปทางอำเภออุทัยครับ
1: โดยชายคนที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต
0: ์ก็ขับหลบหนีทางไปทางเส้นเดียวกันนะ
1: และช่วงหนึ่งที่ภาพของกล้องวงจรปิดเนี่ย
0: พบพฤติกรรมน่าสงสัยโดยชายที่คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
1: ในลักษณะคล้ายกับมาส่งมอบอาวุธให้เขาใส่เสื้อแดงเนี่ย
0: มันก็ขี่ปืนมาให้เขาอ่ะ
1: ไอ้ชายใส่เสื้อแดงเนี่ยนะ
0: ซึ่งคนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พาผู้บาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุก่อนที่ทั้งสองคนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปด้วยกัน
1: หนีไปด้วยกันตำรวจก็สงสัยเนี่ย
0: ชายเสื้อแดงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ได
1: ้แล้วก็อาจเป็นไปได้ไหมล่ะ
0: ที่เพียงไม่อาจจะไม่ได้เป็นคำคนเดียวกันนะแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันวางแผนมาล่อมายิงหรือเปล่าเนี่ย
1: ลอยคนเจ็บออกมาเนี่ย
0: ทางด้านผู้กำกับบอกว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดโดยรอบ
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจจากกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้ว
0: ครับ
1: รวมทั้งสืบพยานและก็ผู้เกี่ยวข้องแล้ว
0: ครับ
1: เพื่อหาความเชื่อมโยง
0: ครับ
1: ของบุคคลทั้งสองที่ปรากฏในภาพนะแล้วก็จะได้ตรวจสอบความสัมพันธ์กับทางด้านคนเจ็บเป็นยังไงกันบ้าง
0: แต่ไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับเอาใครที่ยิงเขาเนี่ยเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนน่ะรีบมาบอกข่าวหน่อยว่าล่อมายิงหรือเปล่า
1: ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะ
0: ไปคุยกับตำรวจที่ตำรวจใจดีช่วงเนี้ย
1: พันตำรวจพิภพก็ได้เนี่ยนะ
0: ไปคุยกับตำรวจว่าไม่ได้ยิงเขาหรือผมยิงเขาอะไรประมาณนั้นนะ
1: ไปบอกเขา
0: อำเภออุทัยครับร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างนะ
1: อ
0: ำเภออุทัยมีจำหน่ายนะพี่น้องที่ฟังอยู่นครศรีที่ทุ่งสงหรือจะฟังอยู่ที่กาญจนบุรีวันนี้สินค้าในรายการเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายรวมไปถึงที่สตูลด้วยนะแล้วก็พี่น้องที่ฟังทางประจีนบุรี855ไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราชลบุรีหรือฟังทางนครนายกเหมือนเดิมเรายังรักกันเหมือนเดิมนะ
1: ก็ฟังกัน
0: กลิ้งกลั้งโทรกันมาอี้ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายขอซื้อเป็นรับประทานนี่อย่างคุณแม่อยู่ในตัวประจีนเนี่ยซื้อมะละกินกไปรับประทานตลอดเลยนะ
1: ขอบใจมาก
0: ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจสินค้าในรายการเราไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้อวดนะเราบอกเป็นประจำว่าเราเอาสมุนไพรดีมาอวด
1: ก็ไม่ได้มาอวดดีนะ
0: ครับผม
1: กัน
0: โทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: หรือโทรหาโชเล่ก็ได้0819244377
1: 081924437นะ
0: ใครอยู่แถวแถววัดเวียงก็โทรหาคุณบิดาก็นะเบอร์โทรหาได้ตามถังขยะทั่วไป
1: เบอร์อะไรเราเบอร์โทรเขาว่าจะสั่งปุ๋ยนะ
0: เออเขาจะสั่งปุ๋ยลูกหนึ่งนะวันนี้นะที่บ้านครัวเขาจะมาเอาเองนะโทรหาพี่บิดาไปเลย
1: 0895595
0: โทรไปเลย0891515955อันนี้เบอร์พี่บิดาก็ได้เบอร์พี่ชะแล่มก็ได้นะ
1: บอกว่าสั่งปุ๋ยเขาจะติดรถไปนะ
0: ครับ
1: ที่ปากทางเข้าวัดเวียงบ้านครัวบ้านหมอเนี่ยนะ
0: สระบุรีครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับนี่ก็เอากันอีกแล้วครับบุกยิงกันกลางงานอีกแล้วชาวบ้านชาวช่องหนีตายกันระทึกคนร้ายบุกยิงกลางงานชิมช็อปใช้ที่โคราชนู่นนะ
1: เจ็บไป6ราย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: แล้วก็โปรมิกออย
1: โปรมิกออยก็ดูแลเรื่องของสุขภาพดีแล
0: ครับรวมไปถึงยาหญ้าบริง
1: บำรุงสายตาดวงตานะ
0: ดีแค่
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: และกาแฟลิต้าเอ็มรวมไปถึง
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก้
0: ทั้ง2สูตรครับวันนี้อยู่ในรายการของเราสั่งซื้อก็ได้ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้
1: ไปซื้อได
0: ้หนีตายกันระทึกงานนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน4ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: 4ทุ่มของเมื่อคืนเนี่ยนะ
0: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยิงผู้คนภายในงานชิมช็อปใช้ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดนี่แหละ
1: จังหวัดนครราชสีมามีคนได้รับบาดเจ็บไป6ราย
0: เป็นยังไงกันบ้างไอ้นายเอ้ยอยู่ด่านขุนทดน่ะบ้านหลวงพระคูณนะน่ะ
1: ด่านขุนทดเนี่ยนะ
0: มันเป็นยังไงกันล่ะคนพี่น้องเอ้ยลูกหลานหลวงพ่อคูณทั้งนั้นแหละครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไง
0: ได้เข้าไปแล้วครับเหตุและสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมา
1: ส่วนคนเจ็บเนี่ย
0: หน่วยกู้ภัยฮุก31จุดด่านขุนทดก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทด่านขุนทด
1: แล้วก็บางรายก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ทำยังไง
0: ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1: ประกอบด้วยนายปฏิทินผู้จัดงานเน
0: ี่
1: ย
0: นายประกอบนามตระกูลปฏิทิน
1: เ
0: ออเอานามตระกูลเขาเป็นชื่อแต่แล้วดูที่น่ะ
1: ผมไม่ได้ดูตัวนะนายประกอบปฏิทินเนี่ยนะ
0: บอกว่ากลุ่มคนร้ายผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดเข้ามาทำร้าย
1: แล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เนี่ย
0: เป็นปืนลูกซองลูกร้อยอ่ะ
1: โอ้
0: โหยิงนกบ
1: ินทั่วเลย
0: นกบินมาทั้งฝูงยังล่วงหมดอ่ะ
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: พอยิงแล้วลูกปืนมันก็กระจายออกทั่วพื้นที่ผู้ก่อเหตุก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในช่วงกำลังจะงานจะเลิกอยู่แล้ว
1: ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของกันแล้ว
0: มีผู้บาดเจ็บ6รายประกอบไปด้วยนายประกอบมีประกอบจริงๆ
1: โดนยิงด้วยไง
0: ถูกอาวุธมีดฟันที่แผ่นหลังแล้วก็นิ้วมือ
1: นี่โดนมีดเนี่ยนะ
0: สองนายสุทนบาดเจ็บที่แขนขวาถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่แผ่นหลัง
1: ลูกร้อยเนี่ยนะ
0: นายวีรวุฒ
1: ิ
0: ถูกยิงไปทั่วร่างกายแขนละ13นัดอ่ะ
1: โอ้
0: บาดเจ็บสาหัสนะ
1: 13รูหรือเปล่าน
0: างสุภาวณีเนี่ย
1: มีบาดแผลถูกยิงที่ขา2นัด
0: สะเก็ดปืนถูกหลังด้วยนางปนัดดาถูกยิงที่แขนซ้าย
1: แล้วก็ในเต้เนี่ย
0: ถูกยิงข้างหลังนี่9เม็ดครับ
1: น่าจะ9เม็ดมาก
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ด่านขุนทดโดยท่านรองผู้กำกับฝ่ายการปราบปรามนี่พันตำรวจโทอาคมเนี่ยนะ
1: นำกำลังไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเลย
0: 1ราย
1: เจ็บ6เด็กคนร้ายคนเดียว
0: นะคุ้มไหมไม่คุ้มเลย
1: แต่แล้วจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด้วย
0: แล้วก็ตรวจสอบขม่าวปืนจากตัวผู้ต้องหาด้วยนะ
1: ส่วนสาเหตุล่ะ
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยกำลังจะขโมยรถหมอสายเขาจอดอยู่ในงานเนี่ยพอดีเจ้าของรถเขาไม่เห็นก็ได้ไงพอดีไง
1: หลังจากนั้น
0: ก็เข้าไปพูดไปคุยเฮ้ยมึงขโมยรถกูไงเนี่ย
1: ไปต่อว่า
0: ไอ้ขี้ขโมยไม่พอใจอีก
1: พอผู้ต้องหาไม่พอใจ
0: ไม่พอใจเจ้าของแล้วก็ผู้จัดงานช่วยกันจับกุมตัวไว
1: ้หลังจากนั้น
0: ผู้ต้องหาก็วิ่งหนีกลับไปหาเพื่อนแล้วเอาปืนมายิงเขาอะ
1: ไปเอามีดเอาปืนมาก่อเหตุนะ
0: ชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้อนจำนวนมากเนี่ย
1: หลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีไป
0: ตำรวจสภ.ด่านขุนทดก็ได้จัดกำลังติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาแล้ว
1: ดำเนินคดีกันได้คนนึงแล้วล่ะ
0: ได้คนนึงแล้วเหลืออีกตั้งหลายคนน่ะ
1: มันหนีไปไหนก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้เนี่ยคุณก็นำทางเข้าไปหรือเปล่าล่ะ
1: ไม่รู้ผมอยู่ลพบุรีนะ
0: ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะจ๊ะแม่ฉา
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691081-290-1691
6: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: เป็นไงวันที่8มกราใช่ไหมลิเกโชเล่ไปโคกตูมเนี่ย
1: ไปทำการแสดงในงานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
0: ครับ
1: บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมเมืองลบบุรี
0: ใครติดต่อนะ
1: คุณพี่สมพงศ์คุณพี่นรุมนทองกูลนะ
0: พี่สมพงศ์อย่าให้กับพ่อน้อยโทรหาได้นะ บอกให้โทรหาลุงช้างหน่อย
1: คุณกันเนาะให้พ่อน้อยโทรหาไง
0: เดี๋ยวพ่อน้อยโทรหาแล้วจะเดือดร้อนนะ
1: ไปดูการโชว์เลขพงษ์ดลินนะ
0: ครับผม
1: ไปเที่ยวกันมีอะไรก็หากันโชว์เลขชาติลักษณ์พงษ์ดลินเนี่ยนะ
0: คุยได้สบายมากคณะเนี่ย
1: มีงานกัน
0: ครับ
1: กฐินพระป่าแล้วก็ว่ากันไปงานวัดประจำปี
0: นี่เขาจะมีงานกันแล้วเนี่ยอย่างที่อย่างวันเสาร์เนี่ยที่วัดคลองเม้า
1: วันพรุ่งนี้เอ๊ะมาละ
0: วันเสาร์
1: ส
0: ิ
1: เสาร์นะ
0: 15สิงหาคมเนี่ย
1: 15สิงหาคมนี่งานยกช่อฟ้าง
0: านวางศิลาฤกษ์ณตีตาย
1: วางศิลาฤกษ์ก่อน
0: คนอะไร
1: ศาลาการเรียนหลังใหม
0: ่
1: ของวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรีนะ
0: ครับผม
1: ก็บอกกัน
0: ลุงคดผมทำหน้าที่กันแล้วนะต้องคอยกระตุ้นหน่อยนะเนี่ย
1: ครับจะลืมเรื่อยอ่ะ
0: จะลืมอยู่เลยลุงคดไม่ค่อยชาร์จแบตไงแล้วก็ที่วัดเทพบำไพ
1: งานกฐินสามัคคีวันที่15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: ที่กฐินเหมือนกัน
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีกันที่วัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: 1พฤศจิกายนก
1: ็
0: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าว
1: อำเภอท่าอำเภอโคกสำโรงเด
0: ้อำเภอโคกสำโรง
1: จังหวัดลพบุรีนะ
0: นานแล้วครับ
1: งานกฐินสามัคคี
0: แล้ววันนี้ใครซื้อไทยทิพย์โอสถกับลุงช้างเนี่ยนะ
1: เ
0: ขาได้ทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับ
1: ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: เป็นกฐินนะสร้างซื้อที่ดิน
0: ซื้อที่ดินซื้อที่ดินเนาะ
1: อันนี้ซื้อที่ดินมีโฉนดนะ
0: ครับ
1: จะได้ไม่ต้องไปมีปัญหาตอนหลังขายให้ไร่ยังใช่ไหม
0: ครับ
1: ไร่ที่สองไร
0: ่ไร่เดียวไร่เดียว
1: ไร่เดียว
0: ตารางวาละ750บาท
1: จะได้เป็นสมบัติของวัดเขาไป
0: ได้มา2งานแล้วเหลืออีก2งาน
1: เอาใครจะร่วมซื้อที่ดินถวายวัดก็ดีนะ
0: ครับ
1: เราจะได้มีที่ดินของเรา
0: พอพูดถึงสำนักสงฆ์ปุ๊บขอจะนึกผู้ป่าหังอยู่เรื่อยเลย
1: ผู้ป่าหังเนี่ยนะ
0: เพิ่งไปมานะ
1: เอาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานศพหน่อยนะ
0: เออนั่นว่าจะว่าลืมเลย
1: สี่จ่าสิบเอกใช่ไห
0: ม
1: จ่าสิบเอกลูกของคุณพ่อจำลองอ่ะไพฑูรย์ไพฑูรย
0: ์
1: มิ่งสกุลเสียชีวิตตอนนี้ตั้งศพอยู่ที่วัดป่าธรรมโสพลตำบลทะเลชุบศรเพื่อเมืองจังหวัดลพบุรี
0: จะได้พึ่งพาอาศัยหน่อยเนาะลุงพ่อจำลอง
1: ไปจากพ่อซะก่อนแล้ว
0: ปีที่แล้วก็เมียตายไอ้ปีนี้ลูกตายอีกแล้ว
1: ลูกชายเป็นทหารนะ
0: เป็นทหาร
1: จ่าสิบเอกใช่ไ
0: ห
1: ม
0: เป็นจ่าเหรอ
1: เป็นจ่าสิบเอกไงอ
0: ยู่หน่วยไหนก็ไม่รู้นะสูงขั้นบินมั้ง
1: ผมไม่รู้ที่ไหนใดทหารไม่เคยรู
0: ้ครับผม
1: ส่วนไปทำมาจนถึงวันที่15นะวันเสาร
0: ์ครับ
1: ประชุมเพลิงทำการชาปนกิจศพที่วัดเลย16นาฬิกาลูกของคุณพ่อจำลองคุณแม่วอดพรมันเป็นนะ
0: ครับผม
1: ลิเกเก่านะฮัลโหล
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่อ่ะสิ
2: เ
0: ฮ้ยเอายาอะไรอ่ะยาอะไรอ่ะ
2: งาดำก็ไอ้นั่นอ
0: ่
2: ะ
0: ไอ้นั่นอีกแล้วใจหายแวบ
2: น
0: ึ
2: กไม่ออกไอ
0: ้เอางี้เดี๋ยวให้เวลานึกเดี๋ยวผมอ่านข่าวแล้วผมโทรกลับนะ
2: แป๊บเดียว
0: ก็นี่เสียงเรากำลังดังออกอากาศเลยเนี่ยเอ้าว่ามาเอ้างาดำกี่กระปุก
2: ปกนึงแล้วก็ยาฤทธิ์ดวงกระปุกนึง
0: เป็นทั้งหมด650บาท
1: ครับ

0: ซื้อไปกินได้กินได้3วันมั้ง
1: อืม
0: หาย
1: หายเลย
0: เออ
1: โรคภัยไข้เจ็บหาย
0: กระปุกยานะกระปุกไบโอหาย
1: หายไปแล้ว
0: สั่งซื้อใหม่อีกแล้วบอกแล้วซื้อเยอะๆ
1: ซื้อ1คาราเบล4กระปุกก็ 2,000 บาทก็แถมไปกระปุกนึงนะ
0: ครับผม
1: กระปุกเดียวก็690บาท
0: ครับ
1: ต่างซื้อกัน
0: ใครที่ถ่ายบิ๊กออกท้องมันผูกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะไซเลียมจอยก็เป็นแคปซูลถ้าจอยมิกฟู้ดชงน้ำดื่ม
1: อ
0: ันนี้ก่อนนอนนะขาย2กระปุก700แถมฟรีกระปุก1
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกันไอ้ห้าว
1: ราคาเดียวกัน
0: อย่างเมื่อสักครู่พี่บุญส่งเนี่ยก็อยู่พระบาทนี่ก็งาดำกระปุกหนึ่งก็300ลิตรดวงกระปุกหนึ่งก็350
1: รวมเป็น
0: 650บาท
1: เดี๋ยวส่งไปให้นะ
0: ครับกินพร้อมกันเลยงาดำก็กินก่อนนอน
1: อ
0: ลิตรดวงก็กินก่อนนอนอย่างละ2เม็ดลิตรดวงเป็นแคปซูลงาดำเป็นซอฟเยลนะ
1: น่านซอฟเยลนิ่มๆเบอร์น่ะ
0: นิ่มๆนุ่มๆเหมือนน้ำมันตะปลาน่ะนะครับ
1: รับประทาน
0: ลักษณะมันจะเหมือนกันงาดำนี่นะแล้วก็มะระขี้นกยาย่าบิงก็ไม่ใช่ขออภัยฮะดีแคร์แล้วก็โปรบิกออยเป็นซอฟเยลหมดเลย
1: น่าน
0: นอกนั้นเป็นแคปซูลนะ
1: ก็สั่งซื้อกัน
0: ครับ
1: สินค้าในรายการเนี่ย
0: นี่ชายบุกเข้าไปใช้มีดไล่แทงชาวบ้านผวากันทั้งซอย
1: อ้าว
0: เจ้าของบ้านเนี่ยวิ่งหนีตายระทึกยังขู่ซ้ำนี่จะกลับมายิงให้หมดบ้านเลยนะเอาน
1: ี่เป็นยังไงคุ้มคลั่งเนี่ย
0: คุ้มคลั่งเลยนะครับที่บางละมุงชลบุรีนะครับ
1: หายในซอยอ่ะ
0: ชาวบ้านห้วยใหญ่มุกซอย2ทับ2หมู่6ตำบลโป่ง
1: อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
0: บอกว่ามีชายคนนึงเป็นเพื่อนบ้านอายุอานามประมาณ32ปี
1: ถือมีดบุกเข้ามาในบ้านน่ะ
0: ครับ
1: พยายามวิ่งไปทำร้ายร่างกายเจ้าของบ้าน
0: ก็ต้องวิ่งหนีตายกันหัวซุกหัวซุนเพื่อเอาตัวรอดครับ
1: แล้วก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
0: สร้างความหวาดตระหนกตกกลัวตกกระจายให้กับผู้พักอาศัยอยู่ในซอยเป็นอย่างมาก
1: เนื่องจากเกรงว่ามันจะย้อนกลับมาก่อเหตุรุนแรงอีกนะ
0: ครับชาวบ้านเปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น 15:00 น.ของเมื่อวานเนี้ย
1: ได้มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
0: บริเวณหน้าบ้านเพื่อนบ้านนี่แหละครับ
1: หลักนั้น
0: ตะโกนท้าทายเรียกเจ้าของบ้านมึงแน่จริงมึงออกมา
1: ใช่ครับ
0: มึงออกมามึงเปิดประตูออกมา
1: ใช่ครับเปิดออกไป
0: เจ้าของบ้านเขาจะออกไปแล้วอีนี่มีมีดนะ
1: เขาก็กลัวนะ
0: ทีนี้แกก็ปีนรั้วเข้ามาในบ้านนำอาวุธมีดออกมา
1: บุกรุกกัน
0: เนี่ยพยายามจะไปทำร้ายเจ้าของบ้านนะ
1: แล้วผู้เสียหายทำไง
0: เขาจะอยู่ให้มันแทงทำไมแล้วก็หนีเอาตัวรอดสิครับ
1: เมื่อคนร้ายเข้าบ้านคนเจ้าของบ้านก็หนีออกบ้าน
0: ทีนี้คนร้ายก็คว้ามอเตอร์ไซค์ขี่ไล่ตามอย่างกระชั้นชิดเด้
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปลือ
0: พร้อมผู้ใหญ่บ้านเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุรับทราบข้อมูลจากผู้เสียหายและชาวบ้าน
1: แต่หลังจากเจ้าหน้าที่กลับไป
0: ไอ้มันมาอีกแล้วไอ้มันย้อนมาจนได้
1: มาแล้วหรือ
0: ทีนี้มันตะโกนขู่ลักษณะเดี๋ยวกูจะยิงมึงมึงเห็นไหมในข่าวที่เขายิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มอ่ะเดี๋ยวกูจะเอามึงมั่ง
1: มันดูอย่างในหนังป่ะในละครไอ
0: ้หรือมันเล่นเกมมาก
1: ในข่าวเปล่า
0: ชาวบ้านเขากลัวดิ
1: กลัวดิ
0: แจ้งตำรวจเลยมาดูหน่อยดีครับท่านครับ
1: กลัวมันจะมาก่อความรุนแรงอ
0: ีกปลายเดือนมีนาคมก็มีพฤติกรรมแบบนี้แหละครับ
1: สร้างความหวาดกลัวกับคนพื้นที่มาแล้ว
0: ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวจนหายออกมาจากพื้นที่ประมาณ2เดือน
1: ไปติดคุกกับบ้างอะนะ
0: แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
1: และมัก
0: จะขี่รถวนเวียนวนเวียนแล้วก็มาเบิ้ลรถเดทมึงเดทมึงตะโกนด่าคนนู้นคนนี้นะ
1: ท้าทายชาวบ้านเพื่อนบ้านเนี่ย
0: รวมทั้งเนี่ยพกมีดพกอาวุธติดตัวตลอดเวลา
1: อันนี้เป็นบุคคลอันตรายนะ
0: อันตรายครับ
1: อยู่ในหมู่บ้านใครก็อันตราย
0: ใช่น่ากลัวต้องเป็นหูเป็นตาพี่น้องประชาชนหน่อย
1: นั่นก็นานให้เจ้าของบ้านออกมาไม่ออก
0: ใครที่มีใครที่มีกล้องวงจรปิดนะช่วยส่องไปทางกลางถนนหน่อย
1: มันก็ต้อง
0: ไม่รู้แต่ต้องติดป้ายด้วยนะติดป้ายว่าบ้านนี้มีกล้องวงจรปิดนะจ๊ะ
1: ให้โจรมารู้ไว้บ้าง
0: ติดป้าย
1: แปลกกันกฎหมายเนี่ย
0: ขนาดรถตำรวจสายตรวจไม่มีเหตุอะไรทั้งหน่อย
1: เป็นไง
0: ยังเปิดไฟแวบแวบแวบได
1: ้เพื่อให้โจรรู้ว่าตำรวจมา
0: ตำรวจมาแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับนี่มีคนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะฮะกฎหมายไม่รู้ไม่ได้แล้วครับหนึ่งมีปืนไม่มีใบอนุญาตจำคุก1ปีถึง10ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทครับ2มีกระสุนปืนไม่ตรงกับปืนที่ได้รับอนุญาตจำคุกทันทีครับ10ปีครับ
1: โอ
0: ้หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาททั้งหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: นาน
0: 3พกปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน

0: เกิน 10,000 บาทครับ
1: ปรับด้วย
0: ครับหรือทั้ง2 อย่างเลยพกปืนแบบเปิดเผยไม่สนใจเข้าไปในงานไปชุมนุมไปในสาธารณะทันทีครับ6เดือนครับ
1: 6เดือน
0: 6เดือนถึง5ปีนะ
1: โดนจับ
0: ปรับ 1,000-10,000 นะครับ
1: ปรับด้วย
0: แล้วก็โอนปืนให้คนที่มีใบอนุญาตไม่ได้มีป.3 เอาไว้เนี่ยจำคุกทันทีครับ10ปี
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: หรือปรับ 20,000 บาทหรือทั้ง2 อย่างครับ
1: เรื่องของปืน
0: เนี่ยแต่ยิงปืนโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยนะติดคุก10วันเอง
1: ยิงโป้งป้างไปเนี่ยนะ
0: ปรับ 5,000
1: ติดคุกด้วยไง
0: หรือทั้ง2 อย่างยิงบ้องบ้องบ้องบ้
1: อง
0: ขึ้นฟ้าเนี่ยนะ
1: อ้าวงานบวชเปิดงานใบสีไงอันนี้โดนแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้โอ้โอ
0: ้โอ้ขอบคุณป้าแดงนะนะส่งข้อมูลดีๆมาตรงนี้นะ
1: ขอบคุณกัน
0: ครับโอ้นี
1: ่ว่าไป
0: เมื่อกี้นี่คนโทรหาโฟกัสกันอีกแล้วเนี่ยใกล้หมดยังกันไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูเลย
1: โฟกัสเนี่ยสำหรับท่านที่ฉี่สะดุดนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดอ่ะ
1: ปวดฉี่บ่อยๆฉี่แล้วลดหัวแม่โป้แม่เท้าเปลอะ
0: ลุงช้างค่ะ
1: เป็นไง
0: ผู้หญิงกินได้ไหมล่ะ
1: ผู้หญิงก็อยากจะกินก็ได
0: ้มีแล้วมีลูกหมากไหมล่ะแม่มึง ลูกหมากไม่มีมีแต่มดลูกต้องใส่มดลูกกดทับท่อปัสสาวะใช่มั้งเฮ้ยจะกินได้นะ
1: รับประทานได้
0: ลูกค้าลูกค้าพี่บิดาอยู่ที่อยู่ที่ไหนอะอยู่ทางดอนพุธอะเฮ้ยคุณบิดาฉันกินฉันก็ฉี่คล่องนะ
1: นาน
0: คุณแม่อยู่ก่อนสีชังอีกก็กินนะแม่90กว่าแล้วนะลูกสาวซื้อให้บอกลูกช้างทุกอย่าง2เดือน2เดือนเหมือนกัน
1: ครับใจแม่
0: ครับผม
1: มันแม่ด้วยเมื่อวานเนี่ย
0: ครับ
1: ดีแล้ว
0: สั่งให้2เดือนเลยนะฮะซื้อให้คุณแม่ซื้อให้คุณพ่อกับไบโอเนี่ยสมควรจะซื้อ
1: ซื้อติดไว้เลยอย่าให้หมด
0: อย่าให
1: ้หมดเชื่อผม
0: ให้กินเป็นประจำเหมือนเรากินข้าวเลย
1: นั่นสิน
0: ะครับเพราะว่าเราไม่ได้แพงอย่างใครคนอื่นเขา
1: ใช่
0: กระปุกหนึ่งร้อยแคปซูลนะเราไม่รู้เท่าขาวหรือเปล่านะ
1: เออ
0: แต่ที่แน่ๆเราขาย690บาท
1: กระปุกหนึ่งเนี่ยร้อยแคปซูลด้วย
0: ครับสองกระปุก 1,300 สี่กระปุก 2,000
1: แถมให้หนึ่งกระปุกด้วย
0: ใช
1: ่หาที่ไหนได
0: ้ยาย่าบิงกระปุกหนึ่งก็60เม็ดก็ขาย800บาทนะ
1: สองกระปุกก็
0: 1,500 คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินว่ายาบำรุงสายตาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาเนี่ยนะมันมีแค่30เม็ดแค่นั้นนะแต่900นะ
1: อ
0: ันนี้มัน60เม็ด800อ่ะ
1: 800ไง
0: ถ้าเป็นดีแคร์เนี่ยกระปุก4 30เม็ด400บาทนะ
1: ดีแคร
0: ์จะเอากระปุกเดียวบอกมันจะตีตาย
1: ซื้อ2ปุกไปเลย
0: สองกระปุก650กระปุกเดียว400
1: แล้วถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: 600 5 1,300แล้วก็แถมฟรีให้กระปุกนึง
1: อันนี้จะได้แถมอ่ะนะ
0: ครับหนุ่มวัย18ปีขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนแล้วก็โดนตำรวจจับเล่นไป5ข้อหานะครับ
1: เมื่อขี่มอเตอร์ไซค
0: ์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนไว้เล่นไงด่าไปข่มขู่ลุงปั่นจักรยานเขากำลังปั่นจักรยานอยู่แล้วตัวเองขี่ย้อนสอนมา
1: ผลสุดท้าย
0: โดนตำรวจจับที่นี่ยกมือไหว้ขอโทษสวยเลย
1: ไหว้สวยรวยกระเช้าเปล่า
0: ไหว้สวยรวยกระเช้าเลย
1: เด็กวัยรุ่นหรือไง
0: เมื่อวานนี้ครับ
1: วันแม่เนี่ยนะ
0: มีการข่มขู่คุกคามขู่ฆ่าชายสูงวัยในมือถือโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอเอาไว้
1: กำลังปั่นจักรยานไปส่งของไง
0: ไปในช่องของไบเลน
1: เนี่ยนะ
0: ออกกำลังกาย
1: ปั่นจักรยาน
0: ช่องไบเลนนะ
1: เ
0: ป็นช่องที่เขาหลับขี่จักรยานออกกำลังกายไง
1: ที่ปากเกร็ดนนทบุรี
0: ถนนภูมิเวชนั่นแหละครับมุ่งหน้าจะไปวัดกลางเกร็ดนั่นแหละครับ
1: อ๋อดีปากเกร็ดอีกแล้ว
0: ระหว่างปั่นจักรยานไปดองแดงดองแดงมีรถจักรยานยนต์2คันย้อนสอนมา
1: คันสุดท้าย
0: มีชายวัยรุ่นสวมเสื้อสีเทาแล้วก็หญิงสวมเสื้อสีแดง
1: ขับขี
0: ่ตามมาด่า
1: ด่า
0: ข่มขู่ด้วยคำหยาบคายหลังมีภาพถูกเผยแพร่ข่าวโซเชียลก็
1: มีการวิจารณ์กันเดือดนะวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากด้วย
0: ล่าสุดครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีอีกแล้วครับท่าน
1: ได้ไปไหนอ่ะ
0: ก็เชิญตัวในคมสันอายุ61ปีคนขี่จักรยานเนี่ย
1: ผู้เสียหายเนี่ย
0: แล้วก็นายเออายุ18ปีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเนี่ย
1: พร้อมกับผู้ปกครอง
0: พบไปพบเพื่อนแจ้งข้อกล่าวหาเข้ามาพร้อมเพื่อนเลยนะ
1: พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา
0: ก็ดำเนินคดีหลังสอบปากคำว่านายเอกระทำความผิดพรบจราจรและคดีอาญาม
1: ีคดีอาญาด้วยเนี่ยนะ
0: ขี่ย้อนสอนน่ะ
1: นั่นสิ
0: จากการตรวจสอบทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8โน่น
1: เวลา 7:21 นาฬิกา
0: บริเวณภูมิเวชปากเกร็ดก่อนที่ต่อมามีภาพวิดีโอเผยแพร่อยู่ในโซเชียล พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีการกระทำความผิดจริง
1: แล้วก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
0: พนักงานสอบสวนก็จึงเปรียบเทียบปรับนายเอข้อหา
1: ข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
0: ปรับไปเท่าไหร่แล้วนะ
1: 1,000
0: น้อยไปหน่อยนะไอ้หนู
1: เออเรียกนายกอีกแล้ว
0: อีกแล้ว
1: ผมต้อง 2,000 ผมยังไม่ว่าเลย
0: แต่ในส่วนคดีความผิดพรบจราจรแจ้งข้อกล่าวหาว่า
1: ขี่รถจักรยานยนต์โดยสวมหมวกนิรภัย
0: ไม่สวมหมวกด้วยย้อนสอนด้วยไม่มีใบอนุญาตด้วย
1: โอ้โดนหลาย
0: อ่ะแล้วก็ฝ่าฝืนเครื่องหมายการจราจรเปร
1: ีย
0: บเท
1: ีย
0: บ500รวมเป็นเงินทั้งหมด
1: 2,000 บาทเนี่ยเท่ากับผม
0: เลยหลายคนสั่นบอกว่าเมื่อเช้ามันเกิดเหตุปกติตนก็ใช้ถนนเส้นเนี้ยไปตลาดปากเก็บโดยใช้โทรศัพท์บันทึกวิดีโอไว
1: ้
0: ว่ามีใครขับย้อนสอนในไบเลนมั่งถึงตนก็พบรถจักรยานคันเนี้ย
1: สองคันเนี่ยนะ
0: สองคันเนี่ย
1: ย้อนสอน
0: ทำให้ไม่สามารถปั่นจักรยานไปได้ไง
1: ระหว่างนั้น
0: ก็ได้ยินเสียงตามหลังว่าเฮ้ยมันถ่ายรูปไว
1: ้อ๋อเด็กวัยรุ่นวาง
0: แล้วมีวัยรุ่นชายหญิง2คนก็มาก่อเหตุตามคลิปนั่นแหละครับ
1: ตามคลิปแล้วแกก็จะถ่ายปั่นจักรยานด้วยเนี่ย
0: เขาใช้ความพูดเนี่ยด่าทอเราได้ยินเราก็ได้อธิบายฟังว่าปกติโทรศัพท์อ่ะมันถ่ายช่องทางไบเลนปกติทุกวันซึ่งเราก็ไม่ได้พยายามโต้ตอบนะ
1: นั่น
0: โชคดีที่ไม่ได้ถูกเขาทำลาย
1: แล้วเราก็อายุมากแล้วด้วย
0: วันนี้ตำรวจเชิญตัวผู้ปกครองผู้ก่อเหตุมาด้วยกันแล้วผู้ปกครองก็เลยขอสมาเตอร์ขอโทษแล้ว
1: ขอโทษไม่ติดใจกันแล้ว
0: ก็ยกโทษให้ไม่ติดใจหรอกปกติช่องไบเลนจะพบรถขับย้อนสอนประจำแหละ
1: นั่นแกก็ถ่ายเอาไว้
0: มันเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
1: แกก็พูดถูกก็ได
0: ้มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มั่วไปหมดขับเร็วด้วยนะ
1: เจอแบบนี้ทุกวัน
0: ฝากบอกหน่อยรถเลนใครเลนมันในหนู
1: นั่น
0: ช่วงนี้สงวนสิทธิ์ไว้รถจักรยานยนต์ไอ้รถจักรยานเท่านั้น
1: ใช่เขาปั่นเพื่อออกกำลังกายกันเน
0: ี่
1: ยนะ
0: มันอันตราย
1: เกิดว่าผิดกฎหมายด้วยเน
0: ี่
1: ยปรับไป 2,000 นะหนู
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ฟังทางตชด.ทุ่งสงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมากันอีกส่วนที่วตป.711เดี๋ยวคืนนี้เจอกัน3ชั่วโมงรวด
1: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยนะ
0: ดังนั้นยังอยู่ด้วยกันครบออที่ปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรี
0: ชั่วโมงหน้าฟังเพลง
1: ตาฟัง
0: นะคะนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
1: นั่น
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจ
4: ดื
3: ่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ถือภาพความไม่มีโรคแต่ถ้ามีโรคไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานมาเบียดเบียนรับประทานเอนไซม์โอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติพืชและสาหร่ายจากไปรูนและสาหร่ายสไปรูนมากกว่า 2,000 ชนิดมากกว่า 2,000 ชนิดต่อร่างกายอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ต่อร่างกายครบ5หมู่สะเก็ดทันที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเลือดโรคหัวใจคอเลสเตอรอลกระเพาะโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้ความดันโรคไตเกาแข็งความดันอัมโรคเกาอัมพาตซีดวงอัมพาตอัมพาตเสื่อมฉลาดภาพทางเพศโรคฉลาดและโรคเสื่อมจะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นทำให้ร่างกายสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจใบโอแคปซูลสั่งซื้อจากธรรมชาติจำหน่ายซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817457474
1: ไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับเรื่องใต้ขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
7: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียง โปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575081-780-2675
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เทศบาลเมืองลพบุรีประกาศห้ามให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจุดที่สามารถให้อาหารลิงได้คือบริเวณพื้นที่ด้านหลังประปา
8: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4: มีโทษปรับ
8: เปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติจุดระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างส

0: ได้จับระดับความรุนแรงที่กำเนิดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงน้อยกว่ามาก
1: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาในการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการยกมือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในชาติ

0: าตรฐานการแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชว์เล่ห์ทองนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชว์เล่ห์ทองนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยชาติใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร08
1: ระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้าง
0: 43
1: เสาไฟฟ้า10ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผง81ต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่ง43และคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กกระเปรียงกว่า20ชีวิตทั้งหมดนี้คุณจะมองไม่เห็นเลยถ้ามูเบียงในเวลา3วินาทีขณะขับรถ
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่ก่อนซะอีก20
2: อันนี้คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับน้องครับผมกันเนาะเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหวานข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหวานข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกไป23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบ
7: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรค
4: ตอบโจทย์ได้
7: ว่าลมพุงโรคว่าลมพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื่อง
5: มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 081-290-1691 081-290-1691
10: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
11: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โทเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์เย
0: ้ได้เข้ารอบไปแล้ว
1: รอบอีกหนึ่งรอบแล้วนะจ๊ะน
0: ้
1: องเน่ของเรา
0: หลานสาวโชเล
1: ่หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะเน่เวลาเล่นกีตาร์เวลาไปประกวดเนี่ยเล่นคนเดียวทำไมเสียงเบสเสียงกองมันออกมาด้วยเขาใช้มักกิ้งแท็กหรือใช้เล่นสดนะนักดนตรีอยู่ข้างหลังเวที
0: ครับ
1: เล่นสดนักดนตรีฝรั่งอ่ะไปดูเบื้องหลังอ้าวนี่ไม่ใช่แบ็คกิ้งแท็กนี่เขาเล่นจริงๆเลยเนี
0: ่
1: ยแล้วเล่นเพลงยาก
0: เพลงอ่ะ
1: เพลงยากเพลงอะไรฮิตชิลีอะไรนะ
0: โอ้
1: นั่นแล้วเป็นเพลงที่บรรดานักร้องวงล็อกนักดนตรีวงล็อกให้การยอมรับเป็นเพลงที่ยาก
0: เล่นยาก
1: ครับ
0: แต่เด็กเขามีความสามารถเขาเรียกเด็กเก่งนะ
1: เด็กเก่งซ้อมนะเขาไม่ใช่ที่เขาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาได้เพราะว่าเห็นเป็นเด็กอายุ16แล้วเล่นได้ขนาดนั้นนะ
0: มีเด็กกว่านั้นก็มีนะ
1: เด็กกว่านั้นก็มี
0: 14ก็มี
1: ครับอันนี้เขาใช้ความสามารถล้วน
0: ๆเด็กสามารถ
1: มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้ามันไปไม่ถึงฝั่งก็คงไม่มีใครเสียใจนะแต่ค่ายเพลงบ้านเราเนี่ยเตรียมตัวได้แล้ว
0: จอละ
1: จอเลยครับเอาไปเดินสายทั่วโลกเลยเนาะลิซ่ายังดังขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วน้องยังมีการยกมือไหว้ขอบคุณฝรั่งงงเลยมันยกมือมาทำไมวะนะยกมือไหว้ขอบคุณ thank you sir thank you very much อะไรเงี้ยนะ
0: ครับแล้วก็เก่งอ่ะ
1: เก่ง
0: เก่งก
1: ็
0: ได้โปรโมทประเทศไทยแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร
1: ์เด็กขนาดนี้
0: ท่องเที่ยวแล้วอ
1: ายุขนาดนี้ภาษาอังกฤษพูดเป็นธรรมชาติเลย
0: สุดยอด
1: ภาษาไทยยังพูดไม่ค่อยชัดน้องเขียนคำว่ามดกินน้ำตาลหมดนี่น้องเน่อ่านหมดกินน้ำตาลหมดนี
0: ่คนละคนใต้พูดใต้เก่ง
1: เ
0: ด
1: ้อเขาก็เป็นคนใต
0: ้เออพูดใต้เก่งน่ารักเด้อ
1: ภูเก็ตไทยแลนด์อ่ะก็ได้รู้สึกจะได้รับรางวัลเป็นลูกดีเด่นด้วยนะ
0: ลูกดีเด่นด้วย
1: ครับผมก็เรียนฟรีลูกเอ้ยไปจนถึงจบปริญญานั่นแหละ
0: ดีแล้ว
1: แต่เธอบอกว่าเธอจะเป็นศิลปินเป็นซูเปอร์สตาร์เดินสายรอบโลกก่อน
0: ยังไงก็ไปรอบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ดูแล้วนะ
1: ตอนนี้อเมริกาก็ฮิตกันแล้ว
0: เนี่ยหลานสาวผมมันเก่งอย่างเงี้ยเน่เน่หลานโชเล
1: ่โอ้พ่อคุณเนย
0: เมื่อก่อนคนถูกหวยเป็นญาติผมหมด
1: ใช่เดี๋ยวนี้ก็เป็น เอากลับมาเจอกันนะชั่วโมงที่3แล้วจ้าร
0: ับฟังกันนะช้างกับหมูอยู่ที่นี่
1: ครับเดี๋ยวตอนทักเที่ยงๆอ่ะทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรก็จะได้ตลอดไปที่ปากทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
1: ครับใครอยากได้อะไรก็โทรบอกแก
0: 0890815595
1: อย่าบอกบ่อยเดี๋ยวคนสั่งซื้อสบู่กันหมด
0: เออจะซื้อปุ๋ย เดี๋ยวเราติดรถไป
1: ครับปุ๋ยใช้ดีแล้วบอกต่อนะลุงจงนะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือเนี่ย
1: ลุงจงอยู่บ้านชีจะเอายูเรียกระสอบหนึ่งเอาปุ๋ยเรากระสอบหนึ่งผสมกันเนอะพอบอกว่ายูเรียมันไม่ฟื้นฟูดินไม่ปรับสภาพดินไงของเรามันปรับสภาพดินเนี่ยนะเพราะมันมีทั้งฮิวมิกมีทั้งฮอร์โมน
0: ม
1: ีทั้งโคโดไลท์ฮอร์โมนเป็นอาหารฮิวมิกกับโคโดไลท์นี่เขาเป็นวัสดุปรับปรุงดินนะครับเนี่ยเมื่อวานก็ไปส่งมาแล้ว2ที่แล้วก็ทาตะโกอีกหนึ่งที่
0: ส่งมาแล้ว
1: ครับผ
0: ม
1: ขอให้บอกมาครับวันนี้ทีมงานเราว่างแล้วล่ะส่งได้เลยนะซื้อ10กระสอบก็ส่งนะแต่ชุมพรไม่ไปเนี่ย
0: ชุมพรไกล
1: สตูลสตูลก็ไม่ไปนะ
0: เอาเม็ดฟู่ไปกันแล้วกัน
1: เม็ดฟู่กับดึงลวงไป
0: ส่งไปให
1: ้ครับ
0: ตกได้
1: ใช
0: ่
1: สตูลยังอยู่กับเรานะครับตำรวจภูธรภาค9
0: สตูลนะ
1: ครับตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
0: 97.75 เนี่ย
1: FM ลองดูลองดูใครที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยนะปลูกข้าวโพด
0: ข้าวโพดเนี่ยนะ
1: ลองเอาดึงรวงกับเม็ดฟู่ลุงช้างไปใช้ได้เลย
0: ซื้อไปใช้กัน
1: ครับข้าวโพดที่ไปซื้อกินเนี่ยเปิดฉีกเปลือกมามีแต่เม็ด
0: มีแต่เม็ดไง
1: ไม่มีผลไม่มีลูกเลยกินกันไม่ได้ยังไงวะเนี่ย
0: กินเม็ดมันดิ
1: อ่ะฟังรายการเราแล้วก็จดเบอร์โทรลุงช้างไว้แจ้งผลการรับฟังหน่อยเนาะ
0: 0812
1: 90
0: 169 091
1: 081
0: 290
1: 1691หรือโทรหาลุงโชเล่ก็ได้081
0: 924
1: 4377 081
0: 924
1: 4377
0: นะ
1: เมื่อวานมีคนโทรมาไงผมว่าสวัสดีครับขอสายโชเล่หน่อย
0: ขอหน่อย
1: แล้วลุงช้างพูดได้ไหมเล่าผมกะจะเล่นข้าในหน้าลิเกแล้วหน่อย
0: โชเล่ชาติรักเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่สักหน่อย
0: เป็นไงล่ะ
1: จะซื้อยาย่าบิง
0: ก็ได้เบอร์โทรแล้วก็ส่งมาเ
1: ถ
0: อะ
1: ได้เลยโทรมากันแล้วกันแต่ถ้าอยู่โคมโรงเนี่ยไปร้านบัวเนี่ยเขามีขายยาย่าบิงอ่ะ
0: ยาย่าบิงร้านเจ็บบัวไง
1: นาบัวนาบัวบัวเภสัชครับแต่ถ้าอยู่ช่องแคร์ก็ร้านจีงวันจันนะ
0: ไปซื้อกัน
1: ถ้าอยู่ป่าโมกก็ร้านเจ๊หมูป่าโมกครับ
0: หมูนี่ก็มีทุกอย่าง
1: ครับ
0: ของเราเนี่ย
1: ถ้าอยู่โคกตูมก็ไปบ้านคุณปิดาหรือไม่ก็อยู่หน้าวัดเวียง
0: วันนี้นะ
1: ทางก็วัดเวียงนะ
0: ไปซื้อกันได้นะทาง
1: ครับ
0: มันครัว
1: เอ๊เสียงไอ้คอยจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยดีวะ ไม่น่ากินเลยข้าวเนี่ย
0: สั่งไอ้ข้าวกินไอ้ข้าวเน
1: ี่
0: ย
1: กินไอ้ข้าวไปเสียงแหบหมดนะเอาไอ้ข้าวเลยโทรหลังไม้หน้าไม้ไม่ต้องพูด
0: สั่งซื้อกันได
1: ้ไม่โฆษณาใดๆทั้งสิ้นใช้ดีแล้วก็บอกต่อกันแล้วกันนะ
0: ใช่
1: มีหลายคนซื้อไปขายอ่ะซื้อกับเราไป350ไปขาย400
0: เป็นเทคนิคของขาปล่อยเข้าไปเรา
1: ซื้อกับเรา2กล่อง700แถมฟรีอีกกล่องนึงอ่ะ
0: ใช
1: ่700ได้3กล่องเอาไปขายกล่องละ400
0: เออ
1: โอ้ยได้กำไรนะเมื่อช่วงก่อนเข้ารายการเนี่ยเนาะ
0: เป็นไง
1: คุณผู้ฟังบอกว่าแหมลุงช้างตอนนั้นมันเก็บเงินไม่ได้ที่ลุงช้างบอกว่าซื้อปุ๋ย4ตันแถมตันนึงอ่ะใช่มั้ย
0: ครับ
1: เงินมันไม่ทันหมุนไม่ทันลุงช้างก็น่าจะให้ถึงสิ้นเดือนไม่เล่าถึงสิ้นเดือนนี่ถือว่าเป็นเดือนแม่ไงเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแม่ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่ออ่ะ
0: นาน
1: เอาสิ
0: เอาได้ด้วย
1: โทรถามโรงงานแล้วทำได้ไหม
0: ได้ไหมเล่า
1: ได
0: ้เอาโรงงานไฟเขียวไฟเขียวมาแล้ว
1: ถึงสิ้นเดือนเลยถึงสิ้นเดือนสิงหาเลยนะ
0: เอารีบสั่งกันนะ
1: ครับ
0: จองไว้ก่อนได
1: ้ซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตัน
0: แถมให้เป็นตันนะ
1: เอ๊ะแล้วคุณขายเท่าไหร่เนี่ยโทรมาครับ
0: 081
1: 2
0: 90
1: 16
0: 91
1: ที่ผมไม่บอกราคาตรงนี้นะครับเพราะว่า มันมีค่าระยะทางไง
0: ครับ
1: ระยะทางแต่ถ้าซื้อ10กระสอบอันนี้ไม่มีของแถมนะไม่มีอะไรแถมเลยครับแถมยังขอค่ารถอีกพันหนึ่งด้วย มีแต่ค่ารถค่ายกนะนะไม่มีของแถมเสียค่ารถด้วยเสียค่ายกด้วยแต่ถ้าซื้อ10สอบ20กระสอบหรือ1ตันเนี่ย อันนี้มีของแถมนะจ๊ะ
0: มีแจกมีแถมให้
1: ครับ
0: เสิร์ฟมีแถม
1: เอ
0: าอะไรอะเนี่ย
1: วันนี้ข่าวนานแล้วไม่อ่านเลย
0: ไม่อ่านไง
1: ไม่อ่านอ่านข่าวใหม่ดิ
0: ข่าวใหม
1: ่ระดับ
0: เปล่า
1: ฮะดูนะข่าวใหม่หรือข่าวเก่าไม่ต้องไม่อ่านแล้วเนี่ยมาไอ้นี่มาแหมบๆเนี่ย
0: ไปเดือดไรอะเนี่ย
1: เอ้ากันนี่ไงเล่ารถยางระเบิดนะ
0: รีกว่ามอเตอร์เวย์
1: ฉะเชิงเซาอีกแล้วครับ
0: เออ
1: มาประจบรายการข่าวฉะเชิงเซาปุ๊บข่าวฉะเชิงเซามาเลยเน
0: า
1: ะเพราะมอเตอร์เวย์มันผ่านแปดริ้วด้วยไงเกิดอุบัติเหตุรถกระบะยางแตกครับพลิกคว่ำบนถนนมอเตอร์เวย์ทำให้ลังนมกระจายเกลื่อนถนนการจราจรติดขัดเกือบ5กิโล
0: นมกระจาย
1: มีคนบาดเจ็บ2รายนมกล่องนะอย่าไปคิดมาก
0: นมกล่อง
1: เซ่ผมรู้นะคุณคิดอะไรอยู่นะ
0: คิดเหมือนคุณแ
1: น่แน่มาเช้านี้ครับกู้ภัยและกับตำรวจทางด่วนไปตรวจสอบรถกระบะพลิกคว่ำขวางถนนทุกช่องทางถนนมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่53บวก 7,700
0: ขาเข้าชลบุรีหมู่ที่7นะ
1: บนท่าข้ามอำเภอบางปะกงครับ
0: จุดพักรถเขาดินนะ
1: ครับพบรถกระบะสีขาวทะเบียนกรุงเทพ
0: เป็นไง
1: รถตู้ทึบยางหลังฝั่งขวานี่ระเบิด
0: โอ้โห
1: พลิกตะแคงอยู่กลางถนนกีดขวาง2ช่องทาง
0: ส่วนลังนมที่บรรทุกมาก
1: ระจายเกลื่อนถนนปิดทุกช่องทางครับ
0: นมเต็มถนนเลยนะ
1: ทางด้านคนขับชื่อว่านายสิทธิการเนี่ยนะ
0: แจ่มขุนเทียนเนี่ยนะ
1: บาดเจ็บเล็กน้อยร่างตามร่างกายส่วนนางสาวจุธามาศ
0: เสียนง
1: อายุ25ปีนี่เป็นแฟนสาว
0: เป็นยังไง
1: ขาซ้ายถูกตัวรถทับจนเป็นแผลฉกรรจ์ ขนาดใหญ่
0: เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
1: ยกตัวรถแล้วก็นำตัวออกมาทำการปฐมพยาบาล
0: แล้วก็นำคนเจ็บทั้ง2คนส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะ
1: ครับผมจากการสอบสวนนายสิทธิการให้การว่าขณะขับรถมาในรถกระบะบรรทุกนมจะไปส่งที่ระยอง
0: มากับแฟนสาวระหว่างทางเนี่ย
1: ยางเกิดระเบิดทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
0: และกำลังนมที่บรรทุกมากระจายเกลื่อนถนนเนี่ย
1: ส่งผลให้การจราจรติดขัดเกือบ5กิโล
0: รถติดขัดเลย
1: อันนี้เขาเรียกว่าเลินเล
0: ่อ
1: ที่เราพูดว่าประมาทเลินเล่อประมาทเลินเล่อคือเลินเล
0: ่
1: อไม่ตรวจสอบก่อนนะ
0: ยางเนี่ยนะ
1: ยางจริงๆนะทุกครั้งทุกเช้าจะสตาร์ทรถเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองน้ำมันเกียร
0: ์
1: น้ำ
0: ต้องตรวจต้องเช็คกันนะ
1: ยางรถเห็นไหมบนพี่ๆที่ขับรถบรรทุกเวลาจอดรถปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเหล็กมาอันหนึ่งเคาะยางปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งถ้าปุ้งปุ้งตึบตึบแล้วก็ทีเนี้ย
0: ครับมันไม่ชัดนะนะ
1: รั่ว
0: แสดงว่ายางไม่มีลมแล้ว
1: ติ้งติ้งตึบตึบเนี่ยไอ้ตึบหลังนี่ไม่ดีแน
0: ่ต้องตรวจต้องเช็คกันก่อน
1: ครับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะมันเคาะยางทำไมกันเนี่ย
0: เมื่อก่อนขึ้นรถโดยสารเนี่ยนะจะมีเด็กรถไปเคาะอ่ะนะ
1: ติ้งติ้งติ้งติ้งตึงตึงตึงตึงตึบมาหลายก็นั่นนะนะ
0: ยางรั่วแล้ว
1: ต้องดูแลกันหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากยาญ่าบริ้งและดีแค
0: ดีแคก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นแบบซอฟต์เจลนะเกี่ยวกับตาเนี่ย
1: ดูแลสายตากันนะฮะ
0: แต่ถ้าเป็นทางด้านของยาญ่าบริ้งเนี่ยนะ
1: อันนี้เป็นแคปซูลครับ
0: กระปุกละ800อ่ะนะ
1: ใช่ยาญ่าบริ้ง800เป็นแคปซูลดีแคเป็นซอฟเยลเป็นเม็ดซอฟเยลนุ่มๆ2กระปุก650
0: 4กระปุกก็ 1,300
1: แถมมันกระปุกหนึ่งเหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: โปรบิกออย
0: ออย
1: บำรุงไตนะก่อนนอนเม็ดนึงเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
0: นั่นสิ
1: แม่น้ำยมที่สุโขทัยระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ลดปริมาณลงแล้วครับ
0: ลดปริมาณแล้ว
1: ครับธรรมดาถ้าหาดสะพานจันทร์ล้นมาไหลแล้วก็สุโขทัยไม่เหลือนะ
0: อ่วมอรไทยไง
1: อ่วมอรไทยเลยที่ทั่วเมืองสวรรคโลกเมื่อเช้านี้ระดับน้ำด้านหน้านี่ลดลงครับระดับด้านท้ายก็ลดลงความลึก 10.16 เมตรนะครับก็ลดลงแล้วล่ะนะที่สุโขทัยก็ผวากันแล้วเวลาฝนมาทีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนกั้นน้ำนะ
0: โอ้ที่สุโขทัยเนี่ย
1: มีแต่ประตูน้ำนะนะครับส่งผลในปริมาณน้ำแม่น้ำยมบริเวณด้านล่างประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ที่ไหลผ่านตัวสวรรคโลกสีสำโรงและอำเภอเมืองมีปริมาณลดลงสบายใจได้นะเจ๊นะ
0: น้ำมันลดปริมาณลงไปแล้วไม่ต้องกลัวน้ำมันจะท่วมนะ
1: สุโขทัยนี่ก็ผวาเหมือนกันกับที่บ้านเราที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละช่วงนี้ก็ทยอยสร้างกระต๊อบกันแล้วนะ
0: นาน
1: ทยอยยกของขึ้นที่สูงกันบ้างแล้วนะ
0: ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้ถึงฤดูเขาแล้ว
1: ครับ
0: หน้าเขาแล้ว
1: พอทำนู่นนี่เสร็จปุ๊บเอาละที่เนี้ยนั่งจักนั่งถักแหแล้วที่เนี้ยนะนั่งถักแหนั่งตะอวน
0: ริมถนนริมทางเนี่ยนะ
1: อวนไม่ค่อยมีแต่แหกับตะข่ายนะดักปลานะครับแล้วก็คนที่ชอบยิงปลาก็ดูด้วยนะลูกดอกมันจะไปถูกท่อประปาก็แตกเหมือนนนทบุรีเมื่อวานนี
0: ่ต้องใช้น้ำประปาไม่ได้อยู่หลายวันเหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ไอ้ต้นน้ำมาได้ต้นหลังไม่ได้เนี่ย
0: น้ำไปไม่ถึงอะนะ
1: ครับก็มีข่าวเรื่องรองภูมิกับถูกนักการเมืองตบบังหูอดีตรัฐมนตรีอะนะ
0: ทางภาคใต้นู่นนะ
1: ท่านภูมิกับก็เรียกมาสอบถามแล้วล่ะถ้ารองภูมิกับไม่มีข่าวลือเนี่ยนะ
0: และสรุปว่า
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่เป็นไร
1: เรายังไม่รู้ว่า
0: น้องกัน
1: แต่รองภูมิกับบอกเป็นญาติกัน
0: ญาติ
1: ไม่มีอะไรกันอะไรเงี้ย
0: อ๋อคือเล่าสู่กันฟัง
1: แต่บรรดาพวกนักเลงคีย์บอร์ดสิละลายกันเต็มที่เลยเป็นอดีตรัฐมนตรีมันใหญ่ขนาดไหนมาตบรองภูมิกับได้อะไรเงี้ย
0: ก็ทางโซเชียลนะ
1: ก็อาจจะเป็น
0: เดือดเหมือนกัน
1: ตัวที่คนเป็นข่าวอ่ะบอกไม่มีอะไรครับนายผมรู้จักมักคุ้นกันดีเป็นญาติกันเล่นวิ่งเล่นมาด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะ
0: จบกันไป
1: เพราะอดีตรัฐมนตรีนี่ก็ยังไม่อายุไม่เยอะยังเขาเรียกว่ายังมีไฟอยู่แหละแต่เป็นอดีตไปแล้วนะ
0: ว่ากันไป
1: ครับอย่างนี้ต้องถามป่าเรวัตซะมั่งป่าเรวัตออกมาพูดเรื่องปืนในเมื่อวานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แกบอกว่ามีปืนผาหน้าไม้มันใช้ได้เนี่ยใช้ได้แต่ต้องใช้ไม่ใช้เกินกว่าเหตุ อย่างที่ป้าแดงก็ส่งรายละเอียดมานี่แหละว่ากันว่าคนที่มีปืนเนี่ยมันมีความผิดอยู่แล้วนะแต่ว่าจะผิดมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่อัยการจะฟ้องไม่ฟ้องใช่ไหมล่ะอย่างคนมีปืนเนี่ยมีปืนไม่มีใบอนุญาตเนี่ยจำคุก1ปีถึง10ปีนะปรับ 2,000 ถึง 20,000 นะ
0: มีทำไม
1: แล้วมีกระสุนปืนน่ะแต่ว่าปืนกับกระสุนปืนมันคนละเรื่องกันเลยนะมันไม่ตรงกับปืนนะอันนี้10ปีนะครับคุกนะหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับอันที่3เนี่ยพกปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเดินเล่นๆพกปืนเหน็บเอวไปเล่นนั่นแหละอันนี้ติดคุก5ปีครับปรับ 10,000 ครับนะหรือโดนทั้ง2อย่างนะอันที่4พกปืนเปิดเผยให้เขาเห็นด้ามปืนกันน่ะแล้วพกไปไหนอ่ะ
0: พกไปคนเห็นด้าม
1: เออพกไปในงานชุมชนในหมู่บ้านทางสาธารณะ
0: มีปืนนะ
1: เออมีปืนนะเฮ้ยแต่ไม่ได้บอกกับใครหรอกทำให้เขาเห็นไปงั้นแหละอันนี้คุก6เดือนครับ6เดือนถึง5ปีนะปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาทครับไงก็อันนี้เขาเลือกเอานะเฮ้ยนี่ต้องติดคุกแน่ๆนะเนี่ยไม่มีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับติดคุก6เดือนถึง5ปีปรับ 1,000 ถึง 10,000 โอนปืนให้คนที่ไม่มีใบอนุญาตโอนให้ลูกอ่ะลูกต้องไปขอป.3ก่อนนะฮะถ้าไม่มีป.3ผิดนะครับโดนจำคุกกันไป10ปีทั้งผู้ให้ผู้รับนะปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรงานบวชงานศพอย่างเงี้ยนะโบ๊บ้าโบ๊บ้ากันเนี่ยโดนกันไป10วันนะครับหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือ2อย่างเลยนะครับไม่จำไม่ติดคุกกับเปล่าอ่ะรับตากันหน่อยดิ
0: ว่าไง
1: อ่านข่าวอะไรอ่ะฮะอ่านข่าวอะไรครับ
0: ข่าวใคร
2: ข่าว
0: ไอ้
2: ป๋องพ
0: ี่
2: ข่ารัฐเสีย2คนน่ะ
1: โอ้ยมันไปถึงไหนแล้วม
0: ันแค่นี้ก่อน
1: มันโดนแทงในคุกโจทย์ไงโจทย์เยอะไงป๋องอ่ะไอ้ป๋องก็โจทย์เยอะ
0: จะฟังข่าวไอ้ป๋อง
1: เออไอ้ป๋องมันโอ้โห
0: จะให้ไอ้ป๊อกอ่าน
1: ไอ้ป๋องเดี๋ยวป๊อกอ่านมึงจะเหงาแล้วมึงนะ
0: เออ
1: ไอ้ป๋องเครียดทำไมไม่ขอสูบบุหรี่บ้างไว้น่ะเออที่คุณฉลองเครียดก็ยังไม่ได้สูบบุหรี่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ว่ากันไปว่ากันไป
1: สาธารณสุขจะไปเล่นคุณฉลองแล้วให้ปรับที่สูบบุหรี่ในที่ชุมชน 5,000
0: ปรับไปแล้ว
1: ต้องปรับตำรวจที่สภ.รัตนาธิเบศรด้วยนะ
0: ทำไมไปปรับเขาล่ะ
1: ปล่อยเขาสูบได้ไงแล้ว
0: พื้นที่ต้อง
1: ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157นะ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้คนรู้กฎหมายกันเยอะไม่เหมือนเราสองคนละคนเคยรู้ละกฎหมายนะอาศัยมาอ่านหนังสือพิมพ์ให้เขาฟังนี่แหละ
0: ฟังกัน
1: มีเรื่องตบอีก
0: ตบแบบไหนอ่ะ
1: นี่ผอ.โรงเรียนตบเด็กชั้นป.2 อ่ะ
0: ตบแบบไหนอ่ะ
1: หน้าหงายแล้วก็ยืนเข้าแถวก็รบธงชาติอยู่อ่ะ
0: อ้าว
1: แม่เห็นตุดสะเทือนใจเลยครับ
0: ผอ.ทะเลาะกับเมียมาหรือเปล่า
1: ผอ.นี่ผัวไอ้แอ๋วหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: หรือผู้อำนวยการไม่มีวิจารณญาณไงท่านผอ.เด็กป.สองโถพ่อคุณเอ๋ย
0: ตบกระทั่งเด็กเนี่ยนะ
1: ตบกระทั่งเด็กได้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่นะเดี๋ยวโทรกลับกำลังออนแอร์อยู่ครับ
3: ครับ
1: ครับผมนี่คุณพรชัยเหรียญตระกูลเนี่ยนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังของลพบุรีเออเอาว่ากันไป
0: ครับ
1: นะครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: เอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ใบ
0: โอดี
1: ครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเนี่ยนะ
1: ซื้อไปกินนะป้าตายป้าตายเดี๋ยวกินโปรบิ๊กออยกันนะป้าตายนะ
0: ป้าตายสั่งไปยังเนี่ย
1: แกสั่งโปรบิ๊กออยเดี๋ยวทีมงานผมใส่ของไปวางบนหลังตู้เย็นนะดิถึงป้าตายเลยคุณอยู่สตูเดี๋ยวทีนี้จะได้ตอนไหนไหมนะ
0: นาน
1: เดี๋ยวส่งให้แล้วล่ะไม่วันศุกร์กับวันเสาร์เลยนะนะจ๊ะเกิดวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์หลังผู้ปกครองรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม
0: ่พร้อมระบุข้อความว่า
1: ชายในคลิปเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอ้างว่ามีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียนขณะกำลังเข้าแถวแล้วก็สวดมนต์บริเวณหน้าระเบียงหน้าห้องเรียน
0: หน้าห้องเรียนเนี่ย
1: จากคลิปกล้องวงจรปิดครับ
0: ภาพเด็กนักเรียนกำลังยืนเข้าแถวเนี่ย
1: ทำกิจกรรมตามปกตินั่นแหละ
0: มีเด็กชาย2คนเนี่ย
1: เด็กชายเด็กชายชั้นประถมปีที่2กำลังแย่กันเล่นนั่นแหละ
0: ก็เล่นกันตามภาษาเด็กกันนะ
1: เอานี่ป.2นี่ฉพันเตผมเลยนะเนี่ย
0: ถ้าป.3นี่ห้ามพกปืนนะ
1: ตะละเลเตเตตะละเลเตเตผมนี่ป.3แล้วเออแล้วเด็กแค่นั้นนะ ก็มีชายระบุว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนเข้ามาพูดว่าอ้าวๆๆเล่นกันอีกแล้ว
0: มาให้เล่น
1: แล้วก็เดินตรงเข้าไปหาเด็กนักเรียนคนนึง
0: หลังจากนั้น
1: เอามือตบที่ศีรษะอย่างแรงครับ
0: แล้วก็ได้ยินเสียงดังชัดจากคลิปอ่ะนะ
1: พบว่าตบเสร็จตะโกนถามว่าใครอยากโดนอีกมั้ยเหตุการณ์นี้ปรากฏในภาพทำให้ผู้ปกครองเกิดความสะเทือนใจ
0: ไม่พอใจเลย
1: ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือเปล่าน
0: ี่ระดับผู้บริหารเนี่ย
1: มองว่าหากเด็กทำผิดสามารถใช้วิธีการตักเตือนหรือว่าม
0: ันก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนก่อน
1: เหตุไฉนใหญ่เล่าถึงเลือกทำกับเด็กแบบนี้
0: ตบหัวเด็กนี่ไง
1: โบ๊ะบะเด็กได้ไงขณะเดียวกันครับเกิดเหตุการณ์ต่างๆกำลังได้รับความสนใจ
0: ในสื่อออนไลน์เนี่ย
1: ผู้ปกครองและก็ผู้ที่พบเห็นในคลิปต่างก็เรียกร้อง
0: ให้กระทรวงสาธารณสุข
1: ศึกษาที่ไปยุ่งอะไรกับสาธารณสุขเราสาธารณสุขนั้นก็มีหน้าที่ปรับสถานีวิทยุพูดเกินเลยไปโฆษณาเกินไปเขามีหน้าที่เรียกไปปรับเป็นโจทย์พร้อมกับกสทช.คุณไม่รู้เรื่องในสาธารณสุขเนี่ย
0: ก็เปิดโอกาสให้คุณพูดนี่แหละ อันนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยและหน่วยงานที่สังกัดเนี่ย
1: ไม่เป็นไรผมจะหมดสัญญาแล้ว
0: ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: รวมทั้งพิจารณาดำเนินการตามวินัยนะ
1: ผมจะหมดสัญญาแล้วไม่เป็นไรเล่นไห
0: ม
1: ยังไงก็รอลงอาญา
0: แล้วเป็นยังไง
1: ให้กันแน่กันแน่เขาเนาะเราเนี่ยเนาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์และบุคคลในคลิปอยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับ
0: ของหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวสสศึกษาธิการจังหวัดก็ลงเรียกไปตรวจสอบเนาะว่ากันไปนะ
0: ว่ากันไป
1: ดื่มกาแฟครับดื่มกาแฟที่มีคุณภาพดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันนะ
1: ต้องเขาเลย
0: กาแฟลิซ่าเอ็ม
1: และ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้
1: ใช่แล้วสิ
0: มี2สูตรด้วยกันนะ
1: ครับปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงสมุนไพร
0: ไททิปโอสดเซ
1: ชนิดแคปซูลเมื่อเนื้อไม่ตัวตะเการูมาตอยกระดูกทับเต้นรับประทานสูตรดั้งสูตรเดิม
0: ก็เป็นกล่องกับกล่องกับ200อ่ะนะ
1: ครับแต่มันปวดกระดูกปวดข้อก็ไทยแคลพัด
0: อันนี้รับประทานไทยแคลพัด
1: แต่ถ้ามันไม่ปวดล่ะมันแค่ก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อป
0: ก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: เป็นเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอเอายาโรงพยาบาลมารับประทาน
0: รับประทานได้
1: แล้วก็รับประทานพร้อมกันกับ
0: มาละคีนกของเราเนี่ยนะ
1: ได้เลย
0: รับประทานกัน
1: สุภาพบุรุษที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉีดลดหัวที่ปอเท้าเนี่ย
0: เอารับประทานโฟกัสกัน
1: ครับ
0: จะได้ฉี่พุ่งเนี่ยนะ
1: ทั้งหมดทั้งปวงโทรหาลุงช้างคุยรายละเอียดกันครับที่
0: 0812
1: 90 16

0: ใครอยู่แถวโคกตูม10กระสอบนี่เดี๋ยวพี่บิดาไปส่งให้เลย
1: นาน
0: นะครับตอนนี้เหลือถึง10หรือเปล่าไม่รู้เอาไปลงให้เมื่อวันอาทิตย์ที่เขาไปตลาดนัดวัดไรเนาะก็เอาไปลงให้10กระสอบเนี่ยคนนั้น5คนนั้น3คนนั้น4ไปเยอะแล้วนะ
1: ก็สั่งกัน
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: วันนี้อยู่แถวบ้านครัวก็โทรหาเขา
1: จะได้ติดรถไปให้นะ
0: ครับยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถกระปุกละ350บาทนะจ๊ะ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ซื้อทีละกระปุกก็ได้ไม่เสียค่าส่งหรอกมี60เม็ด
1: ของไทยทิพย์โอสถนะ
0: แต่ถ้าซื้อ3กระปุกจ่ายพันเดียว
1: 3ปุก 1,000 นะ
0: ซื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลก็ต้อง
1: ไทยเลื่อมจอยทรายเลื่อมจอย
0: เลื่อมจอยเป็นแคปซูล
1: อันนี้แคปซูลแ
0: ท้ถ้าจะชงน้ำเหมือนจิ๊ดจุ๊จาก็เรียกจอยมิกฟูด
1: จอยมิกฟูดนะ
0: กระปุกละ350บาทอัน
1: นี้เป็นแบบผงนะ
0: สองกล่อง700ราคาเดียวกันนะ
1: ใช
0: ่แถมปีกล่องหนึ่งเหมือนในห้าวเลยนะ
1: เหมือนกัน
0: นายกเมืองพัทยาโต้ข่าวบอกว่าขอที่ป่าไปทำบ่อขยะที่เลี้ยงหมาไม่มีข้อมูลไปกล่าวหาท่านนายกเขาได้ยังไง
1: เรื่องจริงมี4ข้อเนี่ย
0: ขอชี้แจงหน่อยได้ไหมนี่นี่นี่นี่
1: เมืองพัทยา
0: ครับนายประเมศงามวิเชษ
1: นายกเมืองพัทยาเนี่ย
0: ตามที่มีสำนักงานข่าวออนไลน์เดี๋ยวนี้ข่าวออนไลน์เยอะนะ
1: มันไว
0: คนไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วเนี่ยได้เสนอข่าวการทำงานของเมืองพัทยาโดยพาดหัวข้อว่า
1: ปูดปูดปูด
0: ปูดเมืองพัทยาเขาแล้วไปขอที่ป่ามาทำบ่อขยะ
1: เลี้ยงสุนัขหมา
0: สับกันเละเลย
1: สิ่ง
0: นะครับ
1: บอกว่า
0: ใบสอคอหนึ่งเนี่ยเถื่อนโผล่หุบเขาจะไปทำสนามกอล์ฟอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: โอ้ยเขากระโดงยังไม่จบเลยหนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: เมื่อไหร่จะเปลี่ยนชื่อทีก็ไม่ร
1: ู้ ชื่อมานานแล้วแต่ก็เปิดแล้วเด็ก
0: เรียกคุณอนุทินเนี่ยผมไม่ได้เรียกคุณไอ้หนูที่ไหนหรอก อันนี้ผมเรียกไอ้หนูเหมือนข้างป่าเรวัดเขาเนี่ย
1: ท่านจะเรียกท่านอย่างนั้น
0: เนี่ยหลังจากที่เห็นข่าวแกก็ตกใจเพราะเกรงว่าอาจทำให้พี่น้องประชาชน
1: ตกใจเนี่ย
0: เข้าใจผิดแต่ทางดำเนินการของเมืองพัทยา
1: เ
0: ดี๋ยวจะหาว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข่าวเท็จจริงขอชี้แจงเบื้องต้นว่าเมืองพัทยามีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างจริงจังแล้วก็เป็นระบบ
1: เป็นระบบนะ
0: ตอนนี้สุนัขเนี่ยนะ มีพรบคุ้มครองนะไปกินไม่ได้นะจะไม่เหมือนเวียดนามไม่เหมือนเกาหลีเหนือเขานะ
1: ไปทำลายมันก็ไม่ได้นะ
0: แค่มองหน้ามันยังผิดเลยไปเตะมันก็เรียบร้อยดีครับทีเนี้ย
1: แล้วมันไม่เคยกลัวรถซะแล้วเดี๋ยวนี้ม
0: ัน
1: ยิงกันนะ
0: แหมมาเช้านี้ยังวิ่งไล่กัดรถผมเลย
1: เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันมันเกลียดอะไรผมไม่รู้นะ
1: พอจอดรถเป็นยังไงมันวิ่งมาเลย
0: วิ่งมายกขาข้างเดียว
1: หลังจากนั้นมันไม่เป็นไอ้ตอบลูกบาศก โต
0: ไอ้นี่ต้องไอ้นี่ฉีดไปไอ้เพชรดีแคร์เนาะไอ้พวกเป็นแผลรักษาไม่หาย
1: เนี่ยรู้มันเป็นตอบลูกบาศกโตว่า
0: ไม่เป็นมันไม่เป็นมันใช้มันเรื่อยพอเดือน12เอาแล้ว
1: เดี๋ยวนี้มันมีทุกเดือนแล้ว
0: มีทุกเดือนเหมือนคนเลยเนาะปัจจุบันเมืองพัทยาทำหนังสือและก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะ
1: นาน
0: นอกจากนี้เมืองพัทยาได้ทำ MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลโป่งเพื่อส่งต่อสุนัขจรจัดไปอยู่ดูแลในพื้นที่ที่ตำบลโป่งครับ
1: ตำบลโป่งนู่นน่ะ
0: อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวมีข้อจำกัดด้านกฎหมายคือ
1: ทำให้สามารถรับสุนัขในจำนวนจำกัด
0: และการใช้งบประมาณสามารถดำเนินได้เฉพาะในส่วนค่าอาหารและค่าจ้างผู้ดูแลสุนัขเท่านั้นครับ
1: ก็ลำบากเพราะงั้นต้องดูแลมันนะ
0: โดยเหตุนี้เมืองพัทยาเนี่ยไม่ได้ไปขอทำบ่อขยะอะไรอย่างไรนะเพราะว่าแม่เรื่องมันเยอะนะครับ
1: นาน
0: เลยไหนจะเรื่องของต้องมีการประชาคมในพื้นที
1: ่
0: ต้องยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม
1: ้ดำเนินการเนี่ยนะ
0: เรื่องดังกล่าวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่มันยังไม่ได้ทำเลยนักข่าวออนไลน์ไปว่าเขาจะแล้วดูที
1: ่ทำเป็นสถานที่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: ครูครับเป็นทั้งสามีภรรยาเป็นครูทั้งคู่เนาะ
1: เป็นยังไง
0: วันแม่ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปกราบแม
1: ่ไปหาแม
0: ่ก็จอดติดไฟแดงอยู่นั่นแหละ
1: พอจอดติดไฟแดง
0: เจอรถพ่วง22ล้อเลี้ยวโค้ง
1: ล้อหลุดเด้
0: พุ่งไปชนแก2คนผัวเมียเจ็บทั้งคู่เลยทีเนี้ย
1: รับบาดเจ็บป่ะนะแกไม่น่ารีบไปกราบแม่เลย
0: แม่ล้อมีธุระอะเด้
1: วันหลังก็ได้ดิ
0: มันไปวันแม่ดิไอ้รถนี่ไม่น่าจะมาเลยเนี่ย
1: นาน
0: ตำรวจจากสภ.วังตะเคียนปราจีนรับแจ้งเหตุล้อรถบรรทุก22ล้อมันหลุด
1: พอหลุดเนี่ย
0: มันรีบไง

0: เออ
1: รถมันไปช้าไม่ทันใจ
0: รอไปก่อนแล้ว
1: แซงรถไปเลยครับไปชนรถจักรยานยนต์ที่ติดไฟแดงอะ
0: ที่บริเวณสี่แยกวังท่าช้างนู่นน่ะ
1: ครับ
0: ถนนสายพนมสารคามสระแก้วนู่นน่ะ
1: ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีมีคนเจ็บ2ราย
0: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยนะ
1: แม
0: ่บริเวณสี่แยกเลย
1: รถจักรยานยนต์เนี่ยล้มคว่ำสภาพพังเสียหายนะ
0: จะไม่พังได้ยังไง
1: โอ้ล้อมันเริ่มเลยนะ
0: ขนาดใหญ
1: ่มา2ล้อติดกันน่ะ
0: มันไปด้วยกันมันไม่ทิ้งกัน
1: ทับอยู่ท้ายรถชายและหญิงกำลังขับในกระเด็นตกจากรถนอนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะ
0: สงสารเขาเนาะ
1: ทั้งคู่เนี่ยเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง
0: เป็นครูด้วย
1: บาดเจ็บรุนแรงบริเวณขาขวาไปสอนเรียนไม่ได้เลยเนี่ย
0: โอ้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฐมพยาบาลเนี่ย
1: เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
0: ส่วนคู่กรณี
1: เป็นรถพ่วง22ล้อจอดอยู่ข้างทาง
0: บริเวณล้อขวาเป็นไง
1: รถยึดเพลาขาด
0: มันหลุด
1: ทำให้ชุดล้อคู่หลังหลุดหายไป1คู
0: ่น่าสงสารคุณครูเนาะ
1: มันรีบไง
0: เออ
1: โอ้สองคนไปกลับเดินทางกลับไปไหว้แม่ที่บ้านเดี๋ยวกันจะกลับบ้านนั่นแหละ
0: จะกลับบ้านแล้วไปเที่ยวต่อเขาคอ
1: เขาใหญ่เขาใหญ
0: ่เออเขาใหญ่
1: เขาคอผมไปมาแล้ว
0: ผมชอบเขาคอ เขาใหญ่นี่ไง
1: กลับ
0: พอแล้วมาถึงบริเวณไฟแดงเนี่ย
1: จอดรถไงรอไฟเขียวไม่ไฟเขียวไม่มาทั้งที
0: ไฟแดงก็ไม่น่าติดเลยเนาะ
1: เออรถไปไหนวะเนี่ยมาแต่ล้อ22ล้อเนี่ยมา2ล้อเองนะ
0: มันหลุดไป
1: เออเป็นโชเล่ไปได้
0: เป็นไงอ่ะไ
1: ปกรุงเทพไปด่าแท็กซี่แต่ไม่มีดี
0: ด่ามันดิโมโหเนี่ย
1: โมโหยืนด่าชี้นิ้วด่าเอ๊ะแท็กซี่ไม่มีเถียงเลยนะ
0: มันไม่กล้าออกมาหรอก
1: เออทำไมมันไม่ออกมาเล่า
0: ก็มันไม่มีคนอยู่ในรถน่ะ
1: ถึงว่าดิเก่งจังเลย
0: เราต้องเก่งให้มีทางหนีทีไล่ดิ
1: โรงงานปล่อยสารพิษไหลลงคลองน้ำดำส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านเดือดร้องวอนรัฐบาลมาช่วยจัดการให้ด่วนหน่อย
0: ไปจัดการหน่อยที่ไปปล่อยทิ้งได้ยังไง
1: ข่าวปราจีนบุรีมาช่วงปราจีนจบรายการเนาะ
0: อ๋อนี่กบินบุรีดูด่ะ
1: เออ
0: นู่นน่ะหมู่16ว่ะ
1: ครับ
0: ตำบลท่าวังช้างอีกอ่ะ
1: น่ะ
0: ใกล้ๆกันเน
1: ี่ยนะใกล้ๆกันนะวังท่าช้างไงล่ะข่าวปราจีนนี่เยอะนะมาทีหลังทุกทีเลยเนี่ยข่าวแล้วก็วันเราด่วนแล้วนะ
0: นานกลิ่นเหม็นรุนแรงด้วย
1: ปัญหาน้ำในคลองบุญเลิศสีดำเข้มมีฟองด้วยส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงตลอดจนเริ่มนะมีสัตว์น้ำมาที่ปลาขาวปรากฏลอยแล้วครับ
0: ลอยตายอยู่ริมตลิ่งอะนะ
1: ไม่ได้นุ่งผ้าก็ดื้อแหลมเชียบไปนะจากการลงตรวจสอบพื้นที่นะครับพบว่ามีดำสีน้ำดำสนิท มีฟองลอยบนผิวน้ำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเตะจมูกตลอดสายน้ำ
0: ขณะเดียวกันบริเวณชายตลิ่งเนี่ย
1: พบซากปลาลอยตายอยู่จำนวนมากครับ
0: ปลายังตายนะ
1: ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็รีบไปดูสิครับ
0: ก็พบว่าสภาพฝนมันตกด้วย
1: ไหลลงสู่คลองบุลเลิศเนี่ย
0: ตรงกลิ่นเหม็นไปหมดเลยนะ
1: ปลาตาย 3-4 ตัวนะเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
0: ว่ามีสารเคมีปนเปื้อนหรือเปล่า
1: หรือของเสียจากแหล่งใดเนื่องจากว่าดินต้นน้ำนาคลองบุลเลิศเนี่ยไหลมาจากเขาชะกันสะแก้วโน่น
0: โอ้ไหลมาจากเขาชะกันนู่น
1: อ่ะไปเวลาหมดแล้ว
0: อ้าวหมดแล้วหรือไง
1: ครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับโปรมิกออยยาย่าบิงสมุนไพรไทยทิปโอสด
0: นาน
1: ไทยแคลพัดกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: ฟอกัสนะครับยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารไซเลียมจอยแล้วก็
0: จอย
1: มิกฟรุตยามองสมุนไพร
0: ไทยทิปโอสดเนี่ยนะ
1: ใช้จะให้ได้หรือจะเอาเป็นหลอดๆแบบเราเนี่ยด็อกเตอร์ออยก็ได
0: ้นี่มี2สูตรด้วยกัน
1: แต่ด็อกเตอร์ออยเนี่ยหลอดละ350
0: ทั้งเย็นทั้งร้อนเนี่ยนะ
1: ทั้งร้อนทั้งเย็นเนี่ยโชเล่ใช้ครบเลย
0: สูตรร้อนผมใช้ของฟรีนี
1: ่ครับขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
6: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: ผู้บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอพอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
3: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
4: ์เล่นพนันบอลได้มานาน
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025
4: 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู

0: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนยางละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลียหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: วันที่แล้วนี่ก็ได้เยอะวันนี้ก็ได้เยอะวันนี้ป้าก็ไปเกี่ยวข้าวอ่ะ
2: หน้าป้ากี่ไร
1: ่วันสามที่60กว่าไร
2: ่60กว่าไร่ได้เท่าไหร่ทั้งหมด
1: ไม่ไร่นึงมันได้ร้อยกว่าไง
2: ไร่ละเกวียนกว่า
1: จ้ะ
2: 17ไร่กว่าได้มา20เท่าไหร่จ๊ะ
1: 20เกือบ21เกวียนแหละ
2: เกือบ21เกวียนใช้อะไรบ้าง
1: ก็ใช้ยาปุ่มนี่แหละ
2: ไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลย
1: ไม่ป้าเอาตะกี้นี่ไปลง
2: ประหยัดไหม
1: ประหยัดแต่แปลงบนนะป้าสุดจ้างเขาสูบน้ำเยอะจังมันลำบากนี่ตอนน้ำเนี่ย
2: แถวนั้นเขาเรียกอะไรป้า
1: แถวคลอง11แปลงนึงสายใหญ่ด้วยนะแล้วก็แถวบ้านหมีนี่2แปลงน้องหินใหญ่ปุ่มเคยได้ยินไหม
2: น้องหินใหญ
1: ่เออแถวน้องหินใหญ่นั่นแหละไปทางนู้นอ่ะแต่แปลงเขาน้ำยากใบได้ยากเขาต้องสามต่อเขาไม่ได้คิดเป็นไรคิดเป็นชั่วโมงอะ
2: มันไปเปลืองตรงน้ำเนี่ยเนาะ
1: มันไปเปลืองตรงน้ำเนี่ยตอนนี้มันเปลืองน้ำเพราะป้าก็เกี่ยวไปแล้วแหละเกี่ยวไปวันนี้ก็แหละ
2: จะเกี่ยววันนี้แล้วได้เท่าไหร
1: ่มันก็ได้เยอะไรละร้อยกว่า
2: เดี๋ยวปุ้มส่งให้พร้อมหมวกสองใบเลยขอบคุณนะจ๊ะป้า
1: จ้า
2: ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า
0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855 0818-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี

0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมี
2: ทำนาทั้งหมด27ไร่แต่ที่หว่านน้ำต้มเนี่ยมัน10ไร่ก่อน
3: 10ไร่ปกติใช้กี่ลูก
2: 4
3: ก็เหลือ2พอ
2: จ้าจ้ายังว่าจะถามหลายเที่ยวแล้ว
3: ฉีดวัคซีนไปมันก็เขียวอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่ยูเรียมันเปลืองยิ่งตอนนี้มันแพงด้วยจะไปซื
2: ้
3: อ
2: แพงมากแต่ลูกก็1,700จ้าจ้าเดี๋ยวยืนในบ้านอีก13ไร่เดี๋ยวโทรสั่งใหม่อันก็จะฉีดเอาวัคซีนไปมาฉีดซ้ำอีกมันก็ไม่เป็นนะเพราะว่าทั้งทุ่งไม่เป็นเลยของที่บ้านไม่เป็นฉีดวัคซีนไป3เที่ยวอ่ะได้ไม่เป็นหนอนไม่เป็นไรคนก็คาดไปเขาก็บอกเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะเขียวขนาดเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นหนอนปรากฏว่าไม่เป็นเลย
3: มันเขียวดีใช่ไหมจ้าแต่ว่าไม่เป็น
2: ใช่เขียวดีเขียวดีจ้าไม่เป็นหนอนไม่เป็นใบขาวไม่เป็นอะไรทั้งหมด
3: เราก็ประหยัดไม่ต้องใช้ยาฆ่าหนอนแล้วเราก็ประหยัดปุ๋ยด้วยใช่ปะ
2: จ้า
1: ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน
4: ่ผมชื่อประโยชน์ตันตะกุลวิสิทธิ
3: ์ค่ะเอาไปฉีดต้นอะไรคะ
4: มะปางครับมะปาง
3: เป็นยังไงบ้างคะฉีดไปแล้วเล่าให้ผู้ฟังหน่อย
4: ส่วนที่เหลือของปีที่แล้วผมมาฉีดตอนนี้โอ้โหคุณปุ้งออกช่อสวยจัดเลย
3: คือเราฉีดตอนไหนคะ
4: ผมเริ่มฉีดมาตั้งแต่เริ่มเป็นดอกตูมอะครับเริ่มดอกตูมตอนนี้ฉีดครั้งที่สองก็ได้7วันก็แตกช่อเริ่มบาน
3: แล้วปกติถ้าเราไม่ฉีดมันจะเป็นยังไงคะ
4: ถ้าไม่ฉีดมันก็ครับลูกครับดอกอยู่งั้นนะพี
3: ่มันจะเป็นยังไงคะ
4: มันเป็นดอกตูมครับลูกครับดอกมันไม่ค่อยออกนะตอนนี้แบบเร่งมัน
3: เขาฉีดวัคซีน2กับขั้วเหนียวไปแล้วเหมือนมันออกเยอะขึ้น
4: ออกเยอะขึ้นนะพี
3: ่แล้วมันร่วงไหมคะ
4: ไม่ร่วงตอนนี้ยังไม่ร่วงเลยครับ
3: ไม่ร่วงเลยนี่ใช้มากี่รุ่นแล้วคะเนี่ย
4: โอ้ยผมใช้มา 2-3 ปีแล้ว
3: ค่ะดีไหมคะ
4: ก็ดีอ่ะปีที่แล้วได้ตั้ง 4,000 กว่าต้น
3: มีเยอะไหมคะปลูกเยอะไหมคะ
4: 4ต้น5ต้น5ต้นขนาดต้นเล็กๆหน่อยนะยังได้ตั้ง7โลเลยตอนนี้ผมย้ายไปอยู่เชียงราที่เขื่อนเจ้าพยา
3: แล้วก็ปลูกมะปรางอย่างเดียวเหรอคะ
4: มะปรางมะเขือแล้วก็มะนาวเรียกว่าได้ผลหมดแล้วในนิสสอนได้ผลหมด
3: ค่ะมะนาวเป็นยังไงคะมะนาว
4: โอ้โหมะนาวต้องขอโทษนะอย่าละวางกันอย่างนี้เลยผมว่าไม่กวาดออก
3: มันเยอะจัด
4: เรื่องจริง
3: มันเยอะจัดเลยเหรอคะ
4: ครับขึ้นถังที่ท้าสี่บ้านน่ะอันไหนให้เขาไปแล้วก็แบ่งกันกินไปอย่างเงี้ย
1: ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่
1: จ้าจ้าเคยสั่งแล้วชื่อขวัญมังเก็ตช้าค่ะเบอร์เนี้ย
2: ฉีดต้นอะไรนะคะไซเกาหลี
1: ไซเกาหลีจ้า
2: ตอนแรกมันเป็นยังไงคะ
1: ตอนแรกก็ที่สั่งครั้งแรกเลยยอดมันไหม
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็ใบมันร่วงแล้วฉีดแล้วมันดีขึ้นมันหายอะค่ะ
2: ฉีดไปกี่ครั้งคะถึงเห็นว่ามันดีขึ้น
1: น่าจะเป็นครั้งสองครั้งอะค่ะแล้วไม้มันก็ใช่ไม้มันก็จะแตกเหมือนไม้มันแตกสวยอ่ะ
2: แตกใหม่แล้วก็สวยกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: ค่ะตอนนี้สั่งปราบลา6กระปุก
1: ค่ะ
0: 6กระปุกคือ3ลิตร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็วัคซีเน่1หรือวัคซีเน่2คะ
1: เอาทั้งหมดมันปราบลามัน6แล้ววัคซีเน่2อะค่ะ
0: อ๋อวัคซีเน่2กระปุกวัคซีเน่1 2กระปุกแล้วก็ปราบลา6กระปุก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็มันอยู่ในที่แอ่งอ่ะมันจะเป็นแบบเน่าบ่อยอย่างเงี้ย
0: ผสมยังไงคะ
1: เพราะปกตินานๆถ้านานๆฉีดก็จะเป็นกระปุกนึงอะค่ะกระปุกนึงต่อ1ถัง
0: ได้ค่ะ
1: จ
0: ้ะได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่
3: คุณลุงใช้มากี่รุ่นแล้วคะเนี่ย
4: ปีนี้คุณเริ่มใช้แต่ใช้ทุกปีเลยนะประมาณ3ปี4ปีได้แล้วแต่ก็ก่อนโควิดไปใช่ไหมใช่เพราะมันติดท่อมาต้องเริ่มฉีดเลยครับป้องกันมันไว
3: ้แล้วฉีดไปแล้วเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ฉีดแล้ว
4: ฉีดแล้วก็ดีขึ้นชอบมันก็ขาวสะอาดแล้วก็โตไวด้วยแมลงก็ไม่กวนเลย
3: นะไอ้ที่คนอื่นเขาเป็นเพี้ยดำๆที่มันเป็นลาดำแล้วมันร่วงเราเป็นไหมคะ
4: อ๋ออันไม่เป็นเรามันอะคือป้องกันเพี้ยตัวนั้นหน่อยเพี้ยน้ำมันเยอะๆอะเพี้ยกระจับเนี่ย
3: ก็ซีนี้สอง
4: หมดฟังข่าวทุกวันหน่วยจะโทรมาออกอากาศแล้วคนไม่กล้า
3: ที่ไหนคะ
4: คุณเรือรถพ่อเงินตำบลทานเกษม
2: วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
2: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
3: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจาก
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google Newsจะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ซัมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: สู้มาด้วยกันสู้มาด้วยกันพอวันหนึ่งเธอล้มป่วยฉันช่วยไม่ได้สมัยนี้เงินหมื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเงินแสนก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาแบบบางทีเป็นเยอะนะบางคนบอกว่าค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็ไม่เสียนะเขามีบัตรทองเมื่อวานนี้เพื่อนจุ๋มนะเขาไฮโซจะตายเขายังใช้บัตรทองเลยท่านผู้ฟังนะเอาไปอะไรนะเหมือนฝังเข็มอะค่ะนะก็เดี๋ยวนี้เขาก็ทางโรงพยาบาลก็จะมีแบบฝังเข็มแบบศาสตร์แบบจีนด้วยนะฮะเราก็ยังบอกโอ้เขาโพสต์ขอบคุณนะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเราก็บอกอุ้ยเขาไฮโซมากเลยเขาก็ไปใช้บริการของรัฐนะฮะแต่ก็อาจจะรอหน่อยนานหน่อยนะแต่ถ้าคนใช้บริการเยอะนะแต่ถ้าเกิดเราพอจะมีบุญอยู่บ้างนะมีเงินบ้างมีปัจจัยที่ไว้ดูแลตัวเองก็ไม่อยากไปรอคิวก็ไปสถานที่ที่เป็นเอกชนเนี่ยก็จะไวหน่อยนะก็ทำถูกแล้วนะคือถ้าเรามีเราก็ดูแลร่างกายเรานะเมื่อวานนี้มีบันก่อนมีท่านผู้ฟังโทรมาสั่งของอยู่แถวอินบุรีเนาะบ้านทองเอ็นก็บอกว่าสงสัยคุณจุ๋มไม่รู้นะภรรยาคุณมนัสนะเสียชีวิตแล้วตอนแรกเราก็โอ้เหรอถึงว่าคือคุณมนัสสุขสอยู่สบายหรือสุขสบายคุณมนัสสุขสบายเนี่ยนะก็เคยโทรหน้าไมค์บ่อยๆนะแต่คุณมนัสเนี่ยใช้สินค้าจุ๋มมาตลอดแต่ภรรยาไม่กินคนไม่กินก็ไม่กินจริงนะก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะหรือว่าเขาปรงแล้วไปก็ไปแต่จริงๆมันก็ทรมานเนาะแหมถ้าเกิดหลับไปแล้วเปาะไปเลยมันก็ดีสินะถ้าเกิดมันต้องมาดูแลเนี่ยมันคนดูแลก็เหนื่อยนะฮะเข้าใจหัวอกคนดูแลคนที่เจ็บป่วยเลยนะฮะก็เขาบอกว่าเนี่ยภรรยาเขาเสียแล้วนะเราก็โอ้จำได้ว่าเขาโทรมาว่าภรรยาไอไม่หยุดไอหลายเดือนบอกวิธีต้มไปนั่นกันแล้วต้มหอมแดงสูตรนู่นทั้งยาโบราณยาเอาไม่อยู่เนาะคนบดถึงยามป่วยไข้นะก็เราก็ยังบอกเอาเหรอถ้าคุณมานัดตอดอาจจะยุ่งเนาะถ้าฟังอยู่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าเวลาโทรมาก็โอ้พวกบ้านนู่นนี่อะไรต่ออะไรนะแต่คุณมนัสเนี่ยใช้สินค้าจุ๋มเขาล่างไม่ใหญ่อะเคยเจอกันนะเขาดูแลสุขภาพทำนา20กว่าไร่นะ20หรือ40อยู่ไม่แน่ใจอยู่อินบุรีนี่แหละบ้านทองเอ็นแถวๆวัดไผ่ดำเนี่ยนะฮะนะมันก็นี่ก็คือเนี่ยนะเวลาเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เพิ่งวางสาย อุ้ยอยู่โพกต้นนี่เองใช่ไหมเดี๋ยวขอเปิดโฉนดดูหน่อยถ้าอย่างเงี้ยนะคุณหนุนนะอยู่โพก็ต้นลพบุรี131/1หมู่4นะนะบอกโอ้ยกว่าจะโทรติดได้ผมเมื่อโทรผิดไปติดคนอื่นเขาก็ว่าเอา เขาบอกตี4นะโทรหาใครไอ้นั่นล่ะเอาเข้าใจได้แต่ตี4เนี่ยคุณเปิดมือถือทำไมถ้าเป็นจุ๋มนะถ้าจุ๋มไม่ได้ทำงานลักษณะเนี้ยจุ๋มก็คงปิดมือถืออะนะปิดมือถือแล้วก็เปิดอีกทีก็ตอนเราตื่นเนาะไม่งั้นมันรบกวนไงมีเสียงติ้งตังติ้งตังแต่เราถ้าเราทำงานตรงจุดเนี้ยเราต้องเปิดเพราะอาชีพเราเนาะนะปิดเมื่อกี้บอกผมมาโทรผิดหลายเที่ยวแต่ผมก็ไม่ว่าเขาเลอะขนาดหลักเนาะผมผิดเองแต่เราก็นะคือเบอร์โทรจุ๋มเนี่ยจุ๋มก็อาจจะบางคนบอกทำไมไม่พูดตอนนี้บางคนตื่นแบบตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้ฟังสปอตเนาะไม่ได้ฟังสปอตโฆษณาจริงๆเบอร์โทรจุ๋มเนี่ยมันก็จะซ้ำไปซ้ำมาในสปอตนี่แหละนะเดี๋ยวได้สินค้าจุ๋มเนี่ยข้างกระปุกเนี่ยกระดูกอ่อนประชรามก็จะมีเบอร์โทรศัพท์จุ๋มอยู่นะ0818235281นะฮะเมื่อกี้โทรมาอยากได้กระดูกอ่อนเมื่อวานเนี่ยจุ๋มก็เคลียร์งานแล้วก็ดีใจแล้วก็ต้องขออภัยคือคนสั่งเยอะนะปกติแล้วจุ๋มไม่ค่อยมีโปรอะไรหรอกใครถ้าฟังจุ๋มจะรู้คือสินค้าจุ๋มเนี่ยคือจุ๋มคำนวณมาแล้วอะว่า1 โปรดักต์สินค้าต้องดีมีประโยชน์เพราะตัวเองก็กินทั้งบ้านราคาต้องจับต้องได้เนอะไม่ใช่แบบแพงจนจับต้องไม่ได้นะฮะแล้วแล้วก็มันลดกันระห่ำอะไรเงี้ยคือน้อยมากนะจุ่มจะแบบไม่ใช่ซื้อแบบซื้อ1 แถม 4หรือแถม5ที่เขาโฆษณากันนะก็ยังนั่งอมยิ้มที่มุมปากว่าเออเรากินแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะฮะคนที่โฆษณาก็เป็นบุคคลสาธารณะก็จ้างกันทั้งนั้นน่ะนะแต่บางคนผิวขาวนะเขาขาวมาเพราะอย่างอื่นน่ะนะเอออันนี้เราก็มันเป็นโลกของการปลอมอ่ะนะแต่ท่านก็ต้องมีสตินะเนี่ยมีเมื่อกี้โทรมาบอกอยากได้กระดูกอ่อนนะเมื่อวานเนี่ยจุ๋มก็ลองนั่งนั่งว่าเออคือมันไม่ได้มาดูเลยว่าหมดไปกี่ลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มานั่งลองดูจากรายการที่ท่านผู้ฟังสั่งเนี่ยนะคะไปก็ดีใจว่าท่านจะได้มีอย่างน้อยมีเกลือแร่วิตามินดีๆที่ไม่ใช่สมุนไพรต้องแยกด้วยนะคะวันก่อนมีคนบอกกินยาสมุนไพรแม่กินพี่อะไรนะที่อยู่ลาดสามบัณฑิตอ่ะแบบสุดท้ายกินยาลูกกลอนบ้างคือเราไม่ได้ว่าสมุนไพรไทยไม่ดีนะคะดีมีประโยชน์โอ้โหมาแต่เราไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรอ่ะเราก็ต้องเลือกใช่ไหมที่มาตรฐานมีการรับรองนะอันนี้ถ้าเกิดใส่สเตียรอยไปก็จบอ่ะมันปลิดทิ้งเลยนะกินเนี่ยโหหายปวดเชียวทั้งที่ปวดมาเป็น10 ปีเนี่ยโอ้โหทำท่าจะวิ่งกันเลยเชียวนะสุดท้ายพอเป็นมันหนักมากถึงกับไตวายเฉียบพลันเพราะมันมีสารที่ต้องห้ามมันเป็นไปกดทับประสาทเรานะเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มรู้เนาะเขาก็มีการแบบประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยาต่างๆก็คนแต่จุ๋มเนี่ยจุ๋มก็พยายามเนาะแต่เราก็พูดเท่าที่เราจะพูดได้นะไปพูดเยอะๆก็ไม่ดีนะไปว่าคนอื่นเขาก็ไม่ถูกต้องนะแต่ก็อยากจะแนะนำเนาะบอกว่าเออเราก็ต้องเลือกเนาะอะไรที่เข้าปากเราเนี่ยมันต้องปลอดภัยที่สุดแหละนะต้องบอกอย่างนั้นนะเมื่อกี้โทรมาบอกโทรปิดนะขอกระดูกอ่อนจุ่มก็เป็นคนอย่างเงี้ยใจอ่อนนะเพราะว่าต้องถามว่าได้อะไรเนาะไม่ได้อะไรได้ท่านผู้ฟังพอหมดลักษณะเนี้ยถ้าท่านกินแล้วดีลดอาการเจ็บป่วยการปวดขึ้นเนี่ยท่านก็มาซื้อในราคาปกติเพราะปกติแล้วกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยกระปุกละ1,200 บาทนะเมื่อวานมีท่านผู้ฟังโทรมาเขาบอกเขาเคยกินแพงกว่านี้นะอันนี้เกรดที่คัดมาอย่างดีถามจริงๆเท่ากับเดือนละ600เราเคยดูแลร่างกายเราไหมตอนนี้คุณยังอาจจะไม่เป็นหรอกแต่เชื่อว่าเรื่องกระดูกและข้อเนี่ยเป็นทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะอดทนขนาดไหนไอ้นั่งก็โอยก็ลุกก็โอยเมื่อสักครู่นะสั่งบอกสั่งให้ภรรยากินแล้วบอกอายุเท่าไหร่แล้วแต่เสียงแข็งแรงนะอายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้จดเอาไว้พอดีมีโอกาสได้คุยเพลงยังไม่จบ76นะจริงๆต้องกินมานานแล้วแหละนะตอนนี้มันยังไม่ออกฤทธิ์โดยเฉพาะผู้ชายนะผู้ชายชอบจะมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดหนืดพึกไตกีสลายเลือดหนืดเลือดข้นแล้วก็ไปทำให้ต้องแบบไบพาสหัวใจบอลลูนนะกินยาละลายลิ่มเลือดคือถ้าเกิดกินลักษณะนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องกินยาตลอดแล้วแหละไม่กินไม่ได้ความดันไขมันคอเลสเตอรอลไตกีสลายเนี่ยเบาหวานเนี่ยมันจะมาพร้อมกันจะบอกว่าอุ้ยอายุมากมันสั่งสมไงท่อไอเลือดเราที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเหมือนตะกันนะเนาะมันก็เกาะไขมันต่างๆถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองนะอย่างหลานชายจุ่มนะ46นะฮะตอนนี้คนเป็นสโตรกเยอะมากนะด้วยอาหารเนี่ยเราไม่รู้เรากินสารพิษอะไรไปบ้างความเครียดไม่ดูแลสุขภาพนะฮะนะก็ทำให้เป็นได้บางคนทำงานหนักมากไม่ได้หยุดเลยมีความเครียดสะสมมีความดันมีไขมันมีเบาหวานนะเส้นเลือดเราเนี่ยนะมันถ้ามันยืดหยุ่นได้มันก็อยู่กับเรานานนะถ้ามันเดินสะดวกโยทินเนี่ยอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องติดเตียงนะฮะมันจะบอกว่าเป็นเรื่องกรรมไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง นะคะแต่ส่วนหนึ่งก็คือปัจจุบันในการกระทำดังนั้นผู้ชายจะเจออย่างคุณลุงเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องไตรกลีเซอไรด์นะจะต้องกินนะโอเมก้า3เนี่ยเขาดูแลเกี่ยวกับอันนี้โดยตรงนะมีคุณหมอท่านหนึ่งท่านไม่ได้ขายของนะผมชอบท่านมากเลยผมกดติดตามท่านตลอดแล้วท่านศึกษาธรรมะด้วยนะเป็นหมอคุณหมอผู้ชายนะเดี๋ยวนี้คุณหมอบางคนออกมาขายของเองเป็นพรีเซนเตอร์บ้างอะไรบ้างนะอันนี้ท่านแบบบอกมาบอกว่าถ้าจะกินเสริมอาหารเนี่ยอะไรที่สมควรกินท่านก็จะบอกโอเมก้า3เราต้องไม่ขาดนะทีนี้เราจะดูยังไงอะนะเราก็ต้องเลือกอีกใช่ไหมแต่ถ้าท่านเชื่อจุ๋มเนี่ยจุ๋มเลือกมาให้ท่านแล้วจบนะจุ๋มพูดแค่เนี้ยถ้าท่านฟังจุ๋มในบริบทที่ท่านฟังมาเนี่ยเพราะจุ๋มก็กินนะอย่างฟิชออยล์เนี่ยน้ำมันปลาเนี่ยท่านผู้ฟังเอา AI ปะไอ้ตรงส่วนผสมเนี่ยมันจะขึ้นมาตุดๆๆๆเลยมันจะขึ้นมาเลยนะข้อมูลจะขึ้นมาเลยนะแล้วส่วนปีกย่อยก็ไม่ต้องพูดถึงนะอ่ะเนี่ยจุ่มนั่งอยู่เนี่ยจุ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันจะออกมาเลยอ่านเลยข้อมูลเนี่ยที่เราได้ถูกทําไว้อย่างเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะฮะมันจะขึ้นมาเลยนะข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาเรียนกระดูกอ่อนฉลามตราแซมสันนะฮะมาเรียนทรัคนะคอลลาเจนนะฮะก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามหลายๆคนไม่รู้ตัวนี้แหละตัวสำคัญกิโลหลายตังนะน้ำมันเราเจอแต่น้ำมันปลาโอเมก้า3ใช่ไหมคะน้ำมันปลาเราก็เลือกอย่างดีไม่ใช่น้ำมันปลามีหลายเกรดนะสมัยก่อนเด็กๆแม่ซื้อให้กินนะเป็นใสๆมันก็เม็ดไม่กี่ตังเนาะนะมันมีหลายเกรดน้ำมันปลามันก็มีอันนี้เราเลือกน้ำมันปลาแซลมอนนะแซลมอนแพงมากนะใครเคยกินสเต็กปลาแซลมอนมึงชิ้นหลายตังค์อันนี้เราก็คือนะแซลมอนออยล์นะก็คือน้ำมันปลาแซลมอนมีผงกระดูกอ่อนคอลลาเจนจากปลาทะเลไฮโดรไลต์ไตรโคซานนะฮะนะก็มีส่วนผสมของผงกระดูกเนี่ยถึง121มิลลิกรัมนี่ไม่ใช่น้อยๆนะมันจะขึ้นมาเลยนะแซลมอนออยล์นะ670มิลลิกรัมคอลลาเจน125กรัมไทโคซาน50มิลลิกรัมนะฮะนะแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าใครที่เคยกินยาละลายลิ่มเลือดหรือแข็งตัวของเลือดแอสไพรินก็ไม่เหมาะนะใครที่เพิ่งผ่าตัดมาเพิ่งบายพาสหัวใจมาก็ให้หยุดก่อนหายพักฟื้นแล้วค่อยกินแต่บางคนกินไตกินขยายและรอบอะไรล่ะละลายลิ่มเลือดนี่อันนี้ก็เป็นเยอะนะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสรรพคุณของมีของมันมีอะไรบ้างนี่จะขึ้นมาเลยนะปึ๊บปึ๊บก็บอกเลยนะช่วยฟื้นฟูเนี่ยอย่างผงกระดูกออดปลาฉลามเนี่ยนะชักโคเรจินพาวเดอร์เนี่ยนะบำรุงบรรเทาอาการปวดข้อมีสารคอนโดยตรินซันเฟสนะซึ่งเป็นส่วนผสมของกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะข้อต่อแล้วมันแก๊ปก๊อปเนี่ยมันอะไรมันโชคมันไม่มีละอายุมากไอตัวยืดหยุ่นที่ไปหล่อเลี้ยงข้อเข่าที่เราต้องไปเปลี่ยนเนี่ยมันหมดไงตามอายุไขนะที่บอกเขานั่งก็โอยก็ลุกก็โอยตัวเนี้ยมันจะมีตัวนี้แหละดูแลไอ้ตัวกระดูกอ่อนเนี่ยจะดูแลข้อต่อช่วยความยืดหยุ่นลดอาการอักเสบบรรเทาอาการปวดนะในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมนะมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงช่วยเสริมสร้างแข็งแรงและชะลอความเสื่อมของมวลกระดูกส่วนน้ำมันปลาแซลมอนหรือแซลมอนออยล์เนี่ยนะคะลดอาการอักเสบร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องกินอะไรมันก็อักเสบได้นะบางคนเจอนู่นฝุ่นอละอองหรือเคยกินยาพวกเยอะๆเนี่ยมันมีการอักเสบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวแซลมอนออยล์เนี่ยนะก็ช่วยลดการอักเสบของร่างกายอุดมไปด้วยกลุ่มโอเมก้า3 EPA DHA นะวันนี้ขยายความหน่อยเนาะสำหรับคนที่มีอยู่คนหนึ่งซื้อไปนะแล้วก็บอกหนูก็แบบอัศจรรย์ไปเปล่าเขาก็ซื้อได้ไม่กี่วันเขาบอกขออีกชุดได้ไหมเขาจะให้พี่เขานะฮะอยู่แถวแถวสมุทรปราการนะลูกค้าใหม่นะฮะโอเมก้า3นะตัวนี้มันลดอาการอักเสบมีคุณสมบัตินะช่วยลดสารที่ก่อให้เกิดอักเสบในข้อต่อและร่างกายอย่างที่จุ๋มเคยบอกว่าไอ้ตัว ตัวน้ำมันฟิชออยล์หรือตัวเนี้ยมันช่วยลดอาการปวดอักเสบเนาะได้ถึง30%โดยที่เราไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดอ่ะจุ่มว่ามันก็คุ้มนะแต่จะให้คุณหายปวดแบบสมัยยังหนุ่มยังสาวมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ลดอาการปวดอันนี้ก็ต้องมีบ้างนะมันไม่ใช่ยาที่ผสมสารอันตรายนอกจากนั้นเนี่ยมันยังเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อช่วยส่งเสริมการทำงานของของเหลวในข้อต่อทำให้เคลื่อนไหวของข้อและเข่ากระดูกต่างๆลื่นไหลลดการเสียดสีได้ดีไอ้ที่บอกลดที่เราต้องไปทำเข่าปลอมเนี่ยต้องมันปล่อยหมดแล้วไงน้ำเนิ่มรอมันหมดแล้วนะนะมันลดการเสียดสีนอกจากนั้นเนี่ยไอ้คอลลาเจนจากไอ้ตัวปลาไฮโดรไลซ์ที่เราใส่ไปด้วยเนี่ยนะตัวนี้เสริมสร้างเนื้อเยื่อดูแลผิวด้วยนะคอลลาเจนในรูปแบบตัวไฮโดรไลซ์ที่เราใส่ไปเนี่ยโมเลกุลมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเล็กมันดียังไงอะคุณจุ๋มมันดูดซึมเข้าร่างกายง่ายนะมันดูดเพราะมันดูดซึมแล้วมันทำงานนะไม่ใช่กินแล้วมันไม่ดูดซึมมันก็ปล่อยออกไปเป็นของเสียปัสสาวะอุจจาระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยร่างกายดูดซึมง่ายช่วยเสริมสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังเพิ่มความชุ่มชื้นยืดหยุ่นลดริ้วรอยเนี่ยอันนี้ดูแลผิวด้วยใครที่เป็นสะเก็ดเงินนะที่แบบคันนะตัวนี้ช่วยด้วยนะฮะบำรุงโครงสร้างข้อต่อนะไม่ว่าจะเป็นสางไอเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนและเอ็นรอบข้อต่อให้แข็งแรงบางคนเอสไตรโคซานคืออะไรเวลารูปภาพมันจะมีเปลือกปุ้งเปลือกกูเปลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไตรโคซานเนี่ยเป็นตัวดักจับไขมันมักจะถูกนำไปในเสริมอาหารเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่เราใส่ไปไตรโคซานเนี่ยนะคือเป็นดักจับไขมันในอาหารเดินทางอย่างไรก็ตามในสูตรของเราเนี่ยเราใส่ไตรโคซานไป50 มิลลิกรัมนะคะกำลังเหมาะไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะนะอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรานะคะตาแบรนด์แซมซันเนี่ยนะที่จุ๋มบอกท่านผู้ฟังนะราคาทั้งปริมาณที่ใส่ไปอ่ะจุ๋มมองแล้วมันเหมาะสมนะคะบางอะไรอย่างอื่นจุ๋มไม่รู้นะแต่เราใส่ขนาดเนี้ยคนถนัดคนผลิตที่เป็นไอ้น้องที่เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยบอกเขาจะบอกพี่จุ๋มเอาขนาดนี้แหละเอาอย่างนี้แหละไม่เป็นไรถามว่าชิดทุนที่สุดแล้วแหละนะแทบจะแบบแล้วส่งก็ฟรีคือถ้าท่านเปิดใจเสร็จเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยท่านก็ซื้อปกติก็มีคนซื้อจุ๋มอยู่แล้วแต่อาจจะไม่มากนะนะจุ๋มก็ว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์นะแล้วหลายๆคนก็จะมีปัญหามากนะยิ่งไปปฏิบัติธรรมเนี่ยโหแบบบางคนพระนะนะพระบอกเลยว่าเวลานั่งสมาธิแล้วมันเสียวลงผมเป็นกระดูกทับเส้นครับอะไรอย่างเงี้ยจะภาวนาหลวงพ่อก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนอริยบทจากนั่งเป็นเดินจงกรมนะแต่จริงๆก็ทำมาก็คือตัวเองก็กินด้วยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ๋มก็คิดว่าวันแม่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ให้ทุกคนเปิดใจนะเอาสิ่งดีๆมาให้ท่านพร้อมด้วยคุณภาพนะซื้ออย่างอื่นมากกว่านี้อีกและยิ่งอันเนี้ยคืออยากให้ได้ลองทานแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปพูดถึงว่าได้อะไรได้ให้ท่านผู้ฟังสุขภาพดีต่อไปท่านก็ฟังก็อ่ะซื้อทีละกระปุกก็ได้นะ1,200 บาทนะคะไอ้2แถม1เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นโปรที่ให้ท่านเปิดใจแล้วก็ให้คุณแม่คุณพ่อสุขภาพดีมีหลายๆคนนะซื้อให้แม่กินแม่80กว่าลูกก็50กว่าลูกสิต้องกินเลยคุณนะต้องกินนะจุ๋มกินมาตั้งแต่อายุ40นะประมาณ38เนี่ยจุ๋มเริ่มกินคอลลาเจนน่ะที่เราเลือกนะแต่ก่อนนี่ไม่มีนะไม่มีใครขายต้องนำเข้าแล้วแพงมากกระปุก2,800เนี่ยนี่เริ่มจริงเลยเงินเดือน8,000นะเจียดมาซื้อเพราะอะไรอ่ะตัวเองทำงานหนักแล้วต้องดูแลครอบครัวนะอันนี้เรื่องจริงนะก็มาบอกนะบางคนมันความที่มันส่งเยอะอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยคือบางคนส่งมานั้นมานี่แล้วเราแบบคือคนห่อเนาะก็ทำงานหนัก นะบางทีก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะก็ต้องขออภัยในอย่างยูมีน้องชื่อสมัยก่อนไม่ได้เคยใช้ชื่อนี้ใช้ชื่อนี้จําได้ว่าเขาสั่งให้คุณแม่เขาเป็นเพื่อนใน Facebook ไอ้เราก็หาเบอร์โทรไปเหอะคือข้อมูลเนี่ยมันจะบอกเลยอย่างใครโอนพร้อมเพลย์เนี่ยนะฮะอย่างเบอร์จุ๋มที่คุณจดกันเนี่ย0818235281เนี่ยใครโอนมาเนี่ยเขาจะบอกเลยเวลาเท่านี้ชื่อนี้แต่เขาไม่ได้บอกเบอร์โทรเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะจุ๋มเรียกออกอากาศมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงเมื่อวานเนี่ยก็ทุกข์ใจเหมือนกันนะโทรไล่เบอร์โทรทุกคนเลยไม่ใช่คนนี้สรุปเขาสั่งในไลน์เขาแต่แรกเขาไม่ได้บอกเบอร์โทรนะฮะแล้วตอนหลังมาบอกเบอร์โทรแล้วเราอะเราลืมเพราะว่ามันคนเยอะมากเมื่อวานเขาแจ้งมาบอกว่าขออภัยมากเลยรอเลยทั้งที่เขาโอนเงินตั้งแต่วันเสาร์เลยนะ แล้วเมื่อกี้มีคนโทรมานะจุ๋มไม่ได้ทันรับแล้วคุณก็วางสายจุ๋มก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเนาะหยอดใช่ไหมคะเรื่องยังไงนะถ้าโทรมาจะพูดก็พูดนะคะเออมาบางอย่างบางคนเนี่ยโทรบอกไม่โทรเบอร์ตุ่มไม่ติดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีตรงข้างคือจุ๋มคิดว่าถ้าเขาสนใจเขาจําได้อะนะไอ้ถ้าเกิดพูดทุกวันถ้าไม่สนใจมันก็จําไม่ได้ ใช่ป่ะไม่ได้นะสวัสดีค่ะปิดวิทยุแล้วฟังจากโทรศัพท์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอาว่าไงจ๊ะเสียงเบามากเลยฟังจากโทรศัพท์ปิดวิทยุเสียงมันดีเลยว่าไงจ๊ะ
1: ยาที่ปวดเมื่อกี้เนี่ย
0: กระดูกอ่อนปลาฉลามที่เราโฆษณามาตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะคือจะเอายังไงจะเอากระปุกหนึ่งหรือยังไงคะเอากระปุกหนึ่งโอเคได้ลองทานก่อนนะชื่อ1,200 บาททานได้

0: ขอบคุณมากเขาไม่มีเสริมอาหารเนาะจ้ะ
1: ครับ
0: ชื่ออะไรจ๊ะคุณอะไรบอกมาเลย
1: บุญเกิดครับ
0: คุณอะไรนะ
1: บุญเกิดครับ
0: บุญเกิดนะจ๊ะ
1: ครับ
0: นามสกุลจ้ะ
1: สมบูรณ์ครับ
0: สมบูรณ์บ้านเลขที
1: ่118ครับ
0: 118หมู่
1: 4ครับ
0: หมู่4 118หมู่4ตำบลอะไรจ๊ะ
1: ตำบลหินซ้อนครับ
0: อ๋อหินซ้อนหินซ้อนอำเภอแก่งคอยเบอร์โทรคุณบุญเกิดคือเบอร์นี้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คุณบุญเกิดไปซื้อร้านจินตนาไปซื้ออะไรของจุ๋มใช้อ่ะ
1: เช
0: ื
1: ่อสบู่ครับ
0: อ๋อน่าจะมีซื้อ
1: ตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้ผมอายุเยอะแล้ว80แล้วครับ
0: อู้แต่เสียงยังดูดีอยู่นะ80แล้วเหรออ๋อแล้วอย่างนี้ก็คือเก็บเงินปลายทางไปรษณีย์จะโทรมาหาคุณบุญเกิดเบอร์ที่คุณโทรหาจุ๋มเนี่ยนะ0929042683นะเพราะก็ประมาณวันเสาร์อาทิตย์ก็จะโทรมาว่ามีพัสดุเก็บเงินปลายทาง 1,200 บาทนะทานวันละ1เม็ดนะได้ได้เช้าหรือกลางวันก็ได้นะไม่แพ้อาหารทะเลนะ
1: ก็มันออกคันคันอยู่
0: อ้าว
1: คือ
0: กินกุ้งกินปลาหมึกกินหอยแล้วคันไหม
1: มันก็มีส่วนประกอบครับ
0: อ้าวแต่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดคันมากเนี่ยเราไม่อยากให้กินเนาะมันเราก็พูดอยู่แพ้อาหารทะเลก็ไม่สมควรกินแล้วคุณก็จะมีอาการคันไงงั้นก็อย่ากินรอแฟกซิตออยเนาะโอเคแค่นี้นะมีคนโทรอีกแล้วนะคือถ้าคันอย่าไปกินแต่บางโอ้ไม่เป็นไรจดแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแคนเซิลเดี๋ยวจุ๋มเขียนก่อนแคนเซิลโอเคยกเลิกนะก็บอกปู่ก็ฟังมาตั้งนานอ่ะแปลว่าไม่ได้ฟังแบบจริงจังเนาะเราจุ๋มได้เป็นคนพูดละเอียดสุดแล้วนะอันไหนไม่นั่นผมจะบอกละเอียดอันนี้ไปรอกินแฟกซิตออยเนาะแฟกซิตออยสำหรับคนแพ้อาหารทะเลมีโอเมก้า3เหมือนกันแต่ยังไม่มีของสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้า
2: คุณหลงส่งหมายยังค่ะบ้านหมอค่ะ
0: คุณประกายอะไรใช่ไหม
2: ไม่ใช่ปานีค่ะ
0: นามสกุล
2: แสงสุริยวงศ
0: ์โอ้ยคุณปานีจุ๋มนะคุณบอกให้ส่งวันที่เท่าไหร่นะ11อจุ๋มก็บอกคนนี้อย่าเพิ่งส่งเพราะวันอังคารจะส่งให้เพราะวันพุธมันหยุดก็ไปดูข้อมูลใน Data เฮ้ยคนนี้เบอร์โทรไม่มีเดี๋ยวจุ๋มก็ไปลือในระบบจุ๋มจบ3ตัวท้ายไว้890ส่งไปเมื่อวานค่ะช้าหน่
2: อ
0: ยเพราะวันนั้นนักคนกระหน่ำมากและจุ๋มเรียนด้วยไงจุ๋มเรียนอยู่ที่วัดใช่ไหมอภิธรรมอันนี้บางคนเนี่ยจดทันมั้งไม่ทันคือจริงๆอ่ะจดเอาไว้แต่ว่าข้อมูลมันอยู่ในห้องนี้แล้วจุ๋มก็เลยคนมันเยอะไงก็เลยส่งช้าน่าจะได้วันนี้นะโอเคทานนะจ้ะค่ะสวัสดีจ้ะคือบางคนเนี่ยส่งวันพูดจนจุ๋มงงอ่ะอันนี้คนนี้เขาไม่งงหรอกแต่เราเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี้ยตกลงอาจารย์จุ๋มพูดนึงเนี่ยอย่างข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีเนาะบางทีไอ้คนห่อก็เยอะอะส่งไปเลยร้อยกล่องอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างวันก่อนก็มีนะเนี่ยเขาจะบอกเลยนะหน้ารวมบัญชีนะแล้วก็เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าใครเนี่ยอย่างคนเนี้ยนะเขาจะเขียนเลยว่านางสาววิศยาอยู่สบายโอนเงินเวลา7โมงครึ่งนะเขาจะบอกเลยเราก็เอ๊ะคนนี้ทำไมเขาไม่โทรหาเราเนี่ยมันจะมีข้อมูลขึ้นเลยนะคุณชัดชัยมอนพูดคุณพนมลูกชายโอนมาตอน2ทุ่มครึ่งส่งไปให้เมื่อวานแล้วนะวันนี้น่าจะได้รับนะฮะคุณพนมมอนพูดเนี่ยเป็นแฟนรายการที่สุดเลยสมมุติว่าจุ๋มคิดเงินไป2รู้สึกมันจะ 2,720 หรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาสั่งอย่างอื่นด้วยไงสบู่ครึ่งโหลกระดูกอ่อนเขาบอกผมโอนให้ 2,800 เขาติปจุ๋มตลอดนะมีแต่บางคนบอกคิดค่าส่งไหมคนนี้บอกเอาไปเลยคุณจุ๋ม กราบขอบพระคุณอย่างสูงนี่ไง

0: โทรมาลูกชายโอนมาเนี่ยชัดชัยมนพูดนะวันนี้เรารับของนะ2,800เขาเอาชุดโปแล้วก็สบู่6 ก้อนนะเนี่ยมันจะบอกออกมาเลยนะว่าใครเป็นผู้โอนเนี่ยเนี่ยอย่างคนนั้นจุ่มก็ทุกข์ใจนะเอ๊ะทำไมเนาะนะนะอันนี้ก็จะขึ้นแบบบางคนก็เป็นภาษาอังกฤษนะฮะนะอันนี้ก็อันนี้ก็จะขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คุณสุพันนีเนี่ยจะขึ้นมาเลยคุณสุพันนีพันบุตรเนี่ยโอนมาตั้งแต่วันเสาร์นะเออพอดีเขาบางทีสั่งในไลน์ไงแล้วไหนจะโทรไหนจะไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็โหมันส่งเยอะเนาะก็น่าจะมีผิดพลาดบ้างไม่กี่เคสนะฮะมีผิดพลาดไม่กี่เคส2-3 เคสเองก็ถือว่าไม่ถึง2%นะเออสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณจุ๋ม
0: จ้า
1: วันนี้ค่ะอยากได้ตา
0: อ่ะ
1: กระดูกอัคฉลามอย่างที่600นะคะคุณจุ๋ม
0: เอา30 เมตรเนาะเอาปิดวิทยุปิดวิทยุเสียงมันแซงแซ่ฟังจากมือถืออ่ะได้ปิดวิทยุฟังโอ้โหเสียงมันคุณก็รอฟังตอบจากวิทยุนี่ฟังจากนี่เอากระดูกแบบกินได้เดือนหนึ่ง30 เม็ดนะอ่ะ
1: ตังน้อยแล้วก
0: ็ไม่เป็นไรไม่เป็นเนี่ยจุ๋มก็พยายาม30 เม็ดแล้วดวงตากระปุกหนึ่งเหรอ
1: จ้าจ้า
0: ก็เนี่ยสองอย่างเนาะ
1: 3 อย่างยาสีฟัน1 หลอด
0: พอกระปุกเล็กมันก็จะ600เนาะไอ้ที่30 เม็ดที่จุ๋มแบ่งอะนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ชื่ออะไรเอ่ย
1: มณีค่ะมณีวงอำขำ
0: อ๋อ
1: หยุดไม่ได
0: ้บุหยุดไม่ได้
1: จะเล่าให้ฟังคุณจุ๋มตั้งแต่เริ่มทานกระดูกอ่อนมานะ
0: เออ
1: มันเป็นที่กระดูกเส้นที่เราคุณฟังเนี่ย
0: ที่ว่าเสียวนั่งโมไซไม่ได้ปะเนี่ย
1: ใช่ค่ะตอนนี้นั่งได้สบาย
0: เออ
1: แต่ว่าเราหยุดไม่ได้คุณจุ๋มคือวัน4-5 วันก็จะปวดแต่ไม่ปวดตรงนี้แหละปวดที่สะโพก
0: ไปเรื่อยเลย
1: จ้าก็คือว่าม
0: ันเบาม
1: ีประโยชน์มาก
0: มีประโยชน์มากได้ขอบพระคุณมากอ่ะเดี๋ยวหนูส่งให้นะ
1: ค่ะคุณจุ๋ม
0: สวัสดีค่ะจำได้ละจ้ะคือเนี่ยจุ๋มก็ทำขนาดนี้นะอุตส่าห์อันนี้ก็เลยเอาเป็นซองซิปล็อกเนาะตอนนั้นใครซื้อ1 กระปุกแถมให้1 ซองตอนแรกเลยนะตอนมาใหม่ๆอ่ะตอนที่ว่าสมัยก็เนี่ยอย่างพี่เมื่อกี้นะอย่าง30 เมตรก็คือ600จุ๋มก็แยกให้นะจุ๋มก็ทำขนาดนั้นนะเออนะเพราะพี่สาวจุ๋มก็ไปเขาขนาดเขาเป็นข้าราชการบำนาญนะเงินเดือนเขาก็10,000นะบำนาญเนี่ยเขาไปผ่าเข่ามาเมื่อปีที่แล้วนะเขาก็ไม่ได้กินหรอกเราเป็นคนเงี้ยแล้วเราไม่ยัดเยียดใครคุณเดี๋ยวมาเขาไปเยี่ยมเขาบอกเจ็บเว้ยมันเหมือนเอ้ยเราไปผ่าเนี่ยอันเนี้ยมันก็เบาขึ้นเนาะนะมันก็เป็นไปเสริมสร้างแหละนะแต่ว่าคุณจะให้คุณหายอย่างเป็นหนุ่มเป็นมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะเนี่ยอ่ะเนี่ยจุ๋มก็มานั่งไล่นะเออบางคนต้องขออภัยนะบางคนก็โอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยเนี่ยคุณไพบูลย์ปิ่นสวยเนี่ยคนนี้ก็โอนแล้วนะฮะเนี่ยจะขึ้นข้อมูลมาเลยทั้งภาษาอังกฤษทั้งไทยนะฮะก็ขอบพระคุณเมื่อวานตกลงได้รู้แล้วว่าเบอร์ใครเดี๋ยววันนี้ส่งให้ด่วนนะแต่ต้องบอกถ้าเล่นไลน์มันดีอย่างแอดไลน์จุ๋มเป็นเพื่อนแล้วส่งสลิปมาอันนั้นน่ะเจ๋งสุดนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
0: ค่ะจ้าจ้า
2: ได้รับของ
0: อ๋อสุพรรณใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อ่ะหนูกินเลยนะวันละเม็ดนะมื้อเช้าก็ได้กลางวันก็ได้แต่ถ้าเกิดมีอาการเยอะๆ2 เม็ดได้นะพี่เห็นแล้วล่ะมันมีทางไปรษณีย์เวลาใครจ่ายตังมันจะมีไวเลตแจ้งมาที่ข้อความว่าคนนี้จ่ายตังแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
2: เม
0: ื่
2: อวานได้รับเมื่อวาน
0: ทานเลยนะถ้าเกิดมีญาติพี่น้องก็มีปัญหาก็แบ่งเขาแบ่งปันกันไปแบ่งก็คือคิดเงินละหารกันไปนึกออกไหมกระจายกันไปนะ
2: อยากถามพี่เขากินยาเขาไปกระดูกเขากินยาหมอกระดูก
0: อ๋อกินแคลเซียมส่วนมากหมอจะจ่ายแคลเซียม
2: ใช่เข ถ้าอยากกินตาก
0: ินได้กินได้ไอ้แคลเซียมเราได้ฟรีนะบัตรทองอ่ะเออเพื่อบำรุงกระดูกเป็นแคลอันนั้นคือแคลเซียมอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะเออกินได้กินได้ตัวนี้มีโอเมก้าทรีด้วยไม่ใช่มีแคลเซียมอย่างเดียวนะเอออ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเวลาจะหมดเหลืออีกหน่อยจะบอกวิธีการเนี่ยจุ๋มก็อย่างเงี้ยก็ไปนะเมื่อวานก็มีคนบอกหมดหรือยังจุ๋มก็เลยบอกเอาอย่างนี้ละกันนะจุ๋มต่อให้เมื่อวานจุ๋มนั่งนั่งลงคร่าวๆเนาะดูจากที่การสั่งเนี่ยมันร้อยเกือบ150ชุดแล้วอะมันเลยมาขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นวันแม่เดือนแม่แห่งชาติ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้ไปบางคนก็ถามว่าเก็บรักษาอย่างไงบางคนบอกกินคนเดียวไม่ให้ใครหรอกมีหลายๆคนพูดอย่างนี้ก็ถ้าแบ่งปันได้ก็ดีเราก็เหมือนสร้างบุญกุศลเนาะเขาลดอาการได้ก็ดีก็แบ่งกันไปสิ2,400หารกันไปแบ่งถ้ามันหมดอันนี้ก็ต้องมาซื้อราคาที่ปกติก็ไม่ได้แพงอะไรนะเท่ากับเดือนละ600นะคะก็ทานวันละ1-2ซอฟต์เจลมันจะเป็นสีน้ำตาลตอนแกะใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนติดกันนิดนึงเพราะว่าไอตัวเคลือบที่เป็นซอฟต์เจลอ่ะจุ๋มไม่ได้เอาเป็นเจลสตินที่แบบเป็นสารสงเคราะห์เนาะจุ๋มใช้ให้เขาเอาเปลือกเอาข้าวเหนียวอะค่ะทำเป็นตัวเคลือบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววัตถุเองเนี่ยเป็นธรรมชาติเนเชอรัลล้วนๆเลยมันอาจจะติดกันนิกพอเราเปิดแล้วแกะแล้วเดี๋ยวมันก็หายไม่ต้องถึงกับใส่ตู้เย็นนะคะเรากินคนเดียวเราเอาวางอุณหภูมิปกติรู้นะเอออย่างในบ้านเนี่ยจุ๋มก็วางในบ้านนะแต่ถ้าจะใส่ตู้เย็นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นอุณหภูมิปกติเราก็คงไม่เอากระปุกยากระปุกเสริมอาหารไปวางนะตรงแดดนะเนาะ ใช่ไหมเออนะอ่ะนะโดยเฉพาะผู้ชายสมควรกินนะฮะนะเพราะว่าผู้ชายมีปัญหาเรื่องสโตรกเส้นเลือดอะไรเงี้ยนะฮะป้าจิตหวัดดีเวลาจะหมดแล้วป้าจิตจ๋า
3: จ๋า
0: ป้าจิตว่าอย่างไรคนสวย
3: อยากได
0: ้อยากได้อะไรดวงตาหรืออะไร
3: ดวงตากับกระปุกแล้วก็ชะลา
0: ป้าแพ้อาหารทะเลหรือเปล่า
3: ไม่แพ้เลย
4: ฉ
0: ัน
4: เป็นชาวสวน
0: คือพูดง่ายๆเลยเจอกุ้งนี่กระโดดกินเลยนะของแพงด้วยเอาเป็นโปร2แถม1หรือว่าจะเอากระปุกเดียว
3: เอากระปุกเดียวแล้วก็ดวงตานะ2อย่าง
0: ก็เอากระปุกเดียว1แล้วก็เอาดวงตา1นะ
3: จ้า
0: ได้เดี๋ยวหนูส่งให้นะปีนี้เท่าไหร่แล้วป้า
3: 86
0: กินของจุ๋มมากี่ปีแล้วบอกสิ
3: โอ้โหจำไม่ได้ยังเยอะจัด นานจ
0: ั
3: ด
0: นานจัดนะโหเกือบ20ปี
3: ไอ้เนี่ยเมื่อก่อนบ้ากินนี่ไงไอ้น้ำมันปลาใส่ๆอ่ะ
0: เออ
3: เอ
0: ออันนี้มันจะเป็นซอฟเจลเหมือนกันแต่มันจะสีน้ำตาลนะเอออันนี้มันจะเข้มข้นกว่าหน่อยเนาะอันนั้นมันเป็นแค่โอเมกฟิชออยล์อย่างเดียวนะอันนี้มันหลายสูตรจ้ะอันนี้มันค่อนข้างจะใส่ส่วนผสมเยอะกว่านะโอเคป้าเดี๋ยวหนูส่งให้1อย่างละ1นะคะจ้าจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะป้าจิตแกบวชเนกขัมมะประจำตัวเล็กนิดเดียวไปแล้วเวลาหมดแล้วค่ะนะขอบพระคุณมากมายบุญรักษาสวัสดีค่ะ
5: ผู้หญิงที่สวยอย่างคุณ

0: ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า
2: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: เอาไก่
1: หมูหวานครับ
2: หวานได้ไหมครับ
3: หมูหวานนะคะ
1: ไก่ทอดด้วยครับ
3: ดาราจ้าก
2: ินเยอะๆนะคะ
0: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
3: ้รับอะไรดีคะ
4: ผักผักนะคะแบบทอด
5: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2-1-1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีภูมิแล้ว
6: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
7: ผู้อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: อยากเลิกโทร1600
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: เมืองลพบุรีเมืองลิงหากพี่น้องประชาชนประสบเหตุได้รับผลกระทบจากความซุกซนของลิงหรือพบเห็นลิงป่วยลิงได้รับบาดเจ็บโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191สายด่วนกรมอุทยาน1362หรือแจ้งเทศบาลเมืองลพบุรีโทร199หรือ036411111ร่วมกันแก้ไขปัญหาลิงเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพ
4: สุขภาพดีไม่มีป่วยด้วย Bio E Plus
5: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
7: ฮู้เธอดูผ่องขึ้นนะ
8: ใช่ๆก้อนสบู่ที่คลายเครียดก้อนนี้ไงล่ะสบู่สมุนไพรหอมฟุ้งของลุงช้างก้อนนี้ไงถูหน้าได้ถูกายสะอาดอุดมไปด้วยสมุนไพรที่จะให้ความรู้สึกพอใจมีกลิ่นหอมขณะอาบน้ำและยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเครียดได้อีกด้วยสบู่สมุนไพรลุงช้างช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวกระจ่างใสช่วยลดการเกิดจุดด่างดำและฝ้าลดรอยดำตามซอกคอซอกแขนข้อศอกข้อเข่าและรอยดำต่างๆถนอมผิวให้นุ่มชุ่มชื่นนุ่มเนียนดูอ่อนเยาว์และดูกระจ่างใส
7: รู้แล้วว่าอาบแล้วคลายเครียดยังไงผิวสวยกลายหอมเป็นใครก็อารมณ์ดี
8: สบู่สมุนไพรหอมฟุ้งของลุงช้างปริมาณ150กรัมก้อนใหญ่สนใจโทรเลยลุงช้าง081-290-1691
9: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
10: ใช่
12: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
15: 081-290-1691 081-290-1691
16: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
17: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
18: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
19: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
20: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
16: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
21: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบ ใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 0812901691
15: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
22: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
23: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะที่เพิ่มเติมมันนี้ไม่อยู่ไปกทม.เมืองที่คนตกท่ออีกแล้วครับไม่อยู่วันหนึ่งนะขออนุญาตนะคุณผู้ฟังแต่ก็ขอเพลงกันไว้เยอะนะก่อนเข้ารายการหรือขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะมีเพลงจากเหนือเมื่อหนาวครับทูลทองใจครับร้องนะกลับหมอนอนฝันนะจากสาวสวยมหาศรนะลาแฟนไปรบนี่นี่นี่นี่นี่จากพี่สาวท้ายตลาดลพบุรีอดีตรักวันเข้าพรรษาพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมนะครับโบรักสีดำนี่เลยพี่สาวของเราพี่ปั้นจากอุดัยเจริญควรกาหลงจังหวัดสตูลครับแล้วก็มีเพลงรอรักริมโขงชื่อเพลงรักริมโขงนะพี่ตองใบไม่มีคำว่ารอนะไม่มีคำว่ารอนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้ลุงช้างไม่อยู่แต่ว่าทีมงานเขาอยู่ก็ยังส่งสินค้าเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้เขาจะไปส่งปุ๋ยกันที่ท่าตะโกนครสวรรค์นะครับสำหรับท่านที่บอกว่าแม่อยากได้ปุ๋ยอยากได้ปุ๋ยอยากได้ปุ๋ยไกลแค่ไหนก็จะไปแต่ชุมพรไม่ไปนะสตูลก็ไม่ไปเอาฮอร์โมนไปก่อนเอาดึงรวงไปนะใกล้จะเก็บจะเกี่ยวแล้วดึงรวงไปเอาเม็ดฟู่ไปใช้ได้เลยนะครับกับต้นไม้ทุกชนิดนี่คือรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับโทรหาลุงช้างครับ0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ดูแลกันไปร่างกายของเรานะครับงดความเค็มสำหรับรสชาติของอาหารนี่พูดทุกวันเลยนะแต่คนยังติดใจในความอร่อยเนาะมันอร่อยมันอร่อยแต่อร่อยแล้วไตจะแย่นะขั้น1ขั้น2ยังพอไหวนะขั้น3ก็พอได้นะฮะถ้า4 5แล้วก็อีนี้แหละครับชีวิตท่านฝากไว้กับโรงพยาบาลนั้นจะเลือดอะไรก็เลยเขาเรียกอะไรนะฟอกเลือดจริงๆอ่ะล้างไตฟอกไตนั่นเองนะครับเลือดมันหนืดดังนั้นตื่นช้ามานี่ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็จะดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงสัก2เม็ดก็ได้แล้วก็ดื่มน้ำนะดื่มน้ำสักแก้วหรือ2แก้วก่อนล้างหน้าแปรงฟันก็ได้เพราะได้ช่วยให้เลือดที่มันหนืดอยู่เนี่ยมันได้คลายตัวบ้างนะครับเราตอนช่วงเรานอนเนี่ยเลือดมันหนืดนะเอาไม่เชื่อถามคุณหมอข้างบ้านดูก็ได้ไปโรงพยาบาลถามก็จริงไหมตื่นเช้ามาควรจะดื่มน้ำเป็นน้ำอุ่นได้ก็ดีสักแก้วหรือสองแก้วนะน้ำอุ่นเนี่ยโอ้โหสารพัดยาช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายนะช่วยทำให้เลือดที่มันหนืดอยู่เนี่ยนะใสขึ้นมานะครับประโยชน์ก็เยอะแล้วก็ก่อนนอนคืนนี้ก็โปรมิกซ์ออยล์สัก2เม็ดบำรุงไตฟื้นฟูไตนะจ๊ะ2กระปุก650บาทสั่งซื้อเลยนะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแต่ร้านค้าบ้านเรามันมีเยอะไม่ต้องห่วงนะครับนะปะโมกมีนะอนาโนเลยช่องแคร์ตาคลีนครสวรรค์อย่างเงี้ยพระพุทธบาทตลาดบุรีมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวมีช่วงว่างจะบอกว่าร้านไหนเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายบ้าง0812901691สามมหาสอนครับปากเพลงนี้ให้มีรักแฟนรายการทุกท่านเลยนะกลับหมอนนอนฝันครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงก็ได้ดีแคร์ก็ดีนี่ดูแลสายตากันเข้าไว้นี่ครับถ้าเป็นไปได้นะอยู่กลางแดดก็หาแว่นกันแดดอยู่กลางลมก็หาแว่นกันลมพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนฉีดสารเคมีฉีดปุ๋ยฉีดผงอะไรแต่ไม่อะไรก็ไม่รู้ละช่างเชื่อมช่างอ๊อกนี่นะหาแว่นกันไว้บ้างนะครับจะมาอาศัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเดียวมันก็แย่ตัวเราเองนี่แหละรู้ดีว่าสมควรจะต้องปิดบังอะไรหรือเปล่าอะไรที่มันเข้าตาปุ๊บเนี่ยสัญชาตญาณคนขยี้ตาเลยเนี่ยพยายามลืมตาในน้ำสะอาดหรือเอาผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นเช็ดเช็ดไม่ใช่เช็ดฟูๆนะเขาเรียกซับซับซับดวงตาแล้วพักสายตาสักแป๊บหนึ่งเพื่อเป็นการยืดอายุเลนส์กระจกตานะครับวันนี้ยาย่าบิงกระปุกละ800ดีแคร์2กระปุก650เลือกเอาครับยาย่าบิงเป็นแคปซูลดีแคร์เป็นซอฟเยลจ้ะลาแฟนไปรบนะครับ

0: มเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: 081-290-1691เนี่ยเป็นการบันทึกเทปนี่แต่ก็สนุกดีนะคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงเข้ามาก่อนเนี่ยนะครับเยี่ยมยอดเลยนะดูแลสุขภาพกันนะปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงก็ไทยทิพย์โอสถเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากบรรเทาด้วยสูตรดั้งเดิมเมื่อเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็บรรเทาด้วยชนิดแคปซูลนะฮะแต่ถ้าปวดข้อปวดกระดูกก็ไทยแคลพลัสครับมาถึงเพลงอดีตรักวันเข้าพรรษานะครับช่วงนี้ฤดูกาลเข้าพรรษาของพี่น้องชาวพุทธเนี่ยแหละครับนะก็เข้าพรรษากันตลอดระยะเวลา3เดือนนี่งดเหล้าเข้าพรรษาขออภัยงดเหล้าเข้าพรรษานะลมมันสวนออกมาเวลาพูดนะเนาะไม่รู้จะรีบพูดไปไหนนะอ้าวนะอดีตรักวันเข้าพรรษาแล้วก็อย่าไปกินก็เล่าว่ะเล่าให้ฟังได้อย่าไปกินเหล้านะครับโอ้
3: สว
2: ั
3: สด
2: ีอ้าวมีดีเจมาหนึ่ง

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสสองกระปุก500ทานได้เดือนหนึ่งทานวันละครั้งพอเป็นการเสริมกระดูกนะใครที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมแล้วมันปวดนะพบแพทย์บ่อยๆหน่อยนะฮะเพราะพวกเนี้ยมันต้องเสริมแคลเซียมต้องเสริมอะไรเยอะแยะแต่วันนี้นะครับรับประทานไทยแคลพลัสเพื่ออะไรบรรเทาไปก่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่ยานะ2กระปุก500บาททานได้เดือนหนึ่งทานก่อนนอนก็ได้ทานหลังอาหารมื้อไหนก็ได้ทานพร้อมกับสมุนไพรไทยทิปโอสดก็ได้นะสิบอกให้ต้องฮักให้สุดใจนะครับพี่อํานวยร้านอํานวยบิวตี้แนะนำเข้ามานะครับเอาไปไหนแล้วอ่ะนี่ต้องฮักให้สุดใจนี่ร้านอํานวยบิวตี้ขอมาส่งให้สาวสวยน้องอีฟใช่ไหมแล้วก็น้องลำพึงรวมไปถึงพี่ทองใบด้วยจ้า

0: เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691

สร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของท่านนะครับก่อนนอน2เม็ดนะ1กระปุก60เม็ดกินได้เดือนนึงอ่ะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งเนาะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งราคาเดียวกันกับมระขี้นกนะราคาเดียวกันใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถเอามระขี้นกของลุงช้างเนี่ยทานคู่กันได้เลยนะขอบอกแต่ไม่ใช่ยานะทั้งน้ำมันงาดำทั้งมะระไม่ใช่ยางาดำก็ช่วยในการสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อครับนะครับส่วนมะระขี้นกก็ไปเสริมกับยาโรงพยาบาล0812901691มาแล้วครับพี่ปั้นพี่สาวที่น่ารักของเราอยู่ที่อุดัยเจริญควรกาหลงจังหวัดสตูลขอมาครับโบรักสีดำ

0: ได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
1: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
2: ก่อมะระนะมะระสมัยอดีตโบราณโบราณเขาว่ามันคือยาเนี่ยเป็นเบาหวานไปหามะระตามขอบรั้วนะสดสดมาล้างให้สะอาดจิ้มน้ำพริกทานกับข้าวเบาหวานมันลดนะสมัยก่อนนะมายุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่แล้วครับท่านต้องไปพบแพทย์พบหมอดีที่สุดควบคุมน้ำตาลอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะวันนี้มะระขี้นกสกัดเย็นเนี่ยสามารถรับประทานคู่กันกับสมุนกับยาของโรงพยาบาลได้นะครับกระปุกหนึ่ง60เม็ดราคาเดียวกันงาดำแหละ300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งมะระสักขวดหนึ่งงาดำสักขวดหนึ่งก็ไม่เสียค่าส่งมะระสักขวดหนึ่งไทยทิพย์โอสถสักกระปุกหนึ่งก็ไม่เสียค่าส่งเห็นไหม เอาใครยังอยากได้วิทยุอีกไหมเหลืออีก3เครื่องนะอีก3เครื่องนะครับวันนี้วิทยุราคาเครื่องซื้อมา490อ่ะขอก็ส่ง50บาทแล้วให้กำไรก็50บาทแล้วกันเป็น490บาทให้น้องก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ก็อีก10บาทเป็น600พอดีแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งซื้ออะไรก็ได้กับลุงช้างเนี่ยนะก็ได้เลยครับสำหรับวิทยุ500บาทเท่านั้นเองอ้าวเห็นไหมพี่ต้องใบในที่สุดเวลาก็หมดก่อนพี่ต้องใบแนะนำเข้ามานะฮะรักริมคงและลากันไปเลยโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: เมืองลพบุรีเมืองลิงหากพี่น้องประชาชนประสบเหตุได้รับผลกระทบจากความซุกซนของลิงหรือพบเห็นลิงป่วยลิงได้รับบาดเจ็บโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191สายด่วนกรมอุทยาน1362หรือแจ้งเทศบาลเมืองลพบุรีโทร199หรือ036411111ร่วมกันแก้ไขปัญหาลิงเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับไปชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจาก
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
7: ผู้ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดิน
9: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยคาดว่าจะใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
14: สำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการครับ โดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าตามมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้กำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคมนี้หากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือช่องทางอื่นๆสามารถปรับปรุงข้อมูลตามที่แจ้งได้ทันทีหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าของเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ครับทั้งนี้การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและป้องกันภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
10: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยยามเกิดเหตุฉุกเฉินส่วนที่เป็นป้ายขาวดำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแต่แค่ติดสัญลักษณ์เพิ่มเติมติดตามรายละเอียดจากคุณณภพรช่างกลครับ
15: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมครม.ต่อไปโดยคาดว่าจะเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากรถยนต์สันดาปเนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุเช่นการเกิดเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทจะใช้วิธีการควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และมีการจดทะเบียนป้ายเดิมขาวดำไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่พอป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถมาติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นจะมีการออกแบบคล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
10: จากกรณีการร้องเรียนของกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งกำลังเผชิญปัญหาจากการถูกค้างเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายวันละ220บาทตั้งแต่เดือนมีนาคม2569จนถึงปัจจุบันนะครับรวมระยะเวลานานถึง5เดือนเต็มและได้รับคำชี้แจงจากต้นสังกัดว่ารัฐบาลยังไม่อนุมัติงบประมาณนั้นล่าสุดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าเบี้ยเลี้ยงของกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังการลุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายืนยันยังคงดำเนินการด้านงบประมาณตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วโดยเป็นงบกลางนะครับเพื่อขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อสิทธิประโยชน์ของกำลังพลต่อไปครับไปที่เรื่องของสภาพอากาศนะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งครับ
16: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
10: วันข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลบบุรีคุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลบบุรี
17: จทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตา สั่งซื้อโทร0855179025
18: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
19: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
18: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855 517

0: พลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

ดอกหญ้าในป่าปูนค่ะเพลงจากคุณต่ายอรไทยค่ะคุณผู้ฟังคะอรุณสวัสดิ์ค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตี 3 ถึง ตี 4 แล้วก็ 6 โมงถึง 7 โมงเช้าแบบนี้นะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้ตี 5 ถึง 6 โมงเช้าพบกันที่วสป. 612สำหรับใครที่พลาดฟังตอนตี 3ก็ติดตามฟังได้อีกช่วงหนึ่ง3ช่วงเวลานะคะสำหรับยามเช้าแล้วก็มีข่าวเด็ด11โมงในช่วงกลางวันค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีแน่นอนเราเคยใช้ยาฆ่าแมลงที่ฉีดพ่นไปแล้วหนอนร่วงพลอยพลอยพลอยพลอยดีฉีดปุ๊บตายปั๊บแต่อีก2วันมันมาใหม่อ่ะนอกจากเป็นอันตรายกับหนอนแล้วเป็นอันตรายกับศัตรูพืชแล้วก็ยังเป็นอันตรายกับเราด้วยมะเร็งปอดรออยู่ข้างหน้าถึงแม้ว่ายุคใหม่จะเปลี่ยนมาใช้โดรนก็ตามแต่บอกเลยว่าวีโต้ปราบหนอนไม่ทำเยี่ยงนั้นแน่นอกจากจะปลอดภัยแล้วยังได้ผลดีกว่าคือไม่ต้องฉีดกันพร่ำเพรื่อค่ะวีโต้จะไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้มันออกมาเป็นตัวไม่ได้เพราะนั้นตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่เกิดชีวภาพปราบราของปุ้มสันธนีอันนี้ควรเน่ารักเน่าขอบใบแห้งแบคทีเรียไวรัสผสมวัคซีนไปด้วยต่อให้ยืนต้นแช่น้ำเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวอยู่ในลำต้นเราทำให้ฟื้นได้เหี่ยวเฉาเหงาสโลซบปลุกชีพปลุกให้ฟื้นคืนขึ้นมาเขียวชอุ่มพุ่มสวยชีวภาพปราบรากับวัคซีนทำได้เว้นเสียแต่ว่าแห้งแก่งไปเลยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะนะคะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำเตรียมซื้อได้เลยวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไปเถอะช่อมะม่วงไม่มีเป็นราดำดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนเบื่อแล้วเพลี้ยน้ำมันราดำพื้นเหนียวเหนียวสุดท้ายดำไปหมดทั้งต้นวัคซีน2กับวีซ่าคู่เหนียวเลยค่ะส่วนท่านใดที่ตัดแต่งกิ่งแล้วอยากได้ใบพลูจีบสวยๆวัคซีน1อย่างเดียวนะคะต้องการยอดและใบเก็บยอดเก็บใบใช้วัคซีน1ใบมะกรูดใหญ่ๆเท่าฝ่ามือยอดอ่อนๆไม่ใช่ใบแก่ๆนะคะค่อยๆเค็มๆขึ้นหอมกว่าเดิมนี่แหละแล้วยิ่งถ้าเป็นผักกินใบทั้งหลายทั้งปวงนะหน่อไม้ฝรั่งผักหวานนี่จะได้ยอดอ่อนเพิ่มขึ้นวัคซีน1เกษตรกรที่ปลูกพืชลงหัวบนดินเลือกเลยค่ะบนดินอยากใช้วัคซีน1วัคซีน2ได้หมดแต่จะต่างกันตรงที่ว่าวัคซีน1จะบ้าใบวัคซีน2จะออกดอกมันแก้วออกดอกคุณผู้ฟังพอลงหัวฉีดวีซ่า2เลยค่ะวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นให้ข้าวแล้วยังช่วยเพิ่มแป้งให้พืชลงหัวเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักเพิ่มรสชาติให้กับไม้ผลทุกชนิดกล้วยหอมทองฟักทองข้าวโพดเผือกมันมะม่วงเอาวีซ่า2ไปฉีดด้วยนะคะสมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดในยุคนี้ค่ะไล่หนูได้ทุกทิศทุกที่ค่ะหนูเก่าไปหนูไปก็ไม่มาหนูเก่าก็อพยพไปหนูใหม่ก็ยังมาไม่ถึงมาถึงได้กลิ่นก็อยู่ไม่ได้ต้องออกไปสัตว์กัดแท้จำพวกกระรอกกระแตถ้าฉีดโดนกิ่งก้านใบโดนผลได้กระรอกกระแตไม่มากวนแน่ๆสัตว์กัดแท้ทุกชนิดค่ะรถปลอดภัยยุ้งฉางก็ปลอดภัยร้านสะดวกซื้อก็ได้ฉีดไปเลยค่ะสมุนไพรปราบหนูหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มเลยค่ะ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังโทรมาสั่งเราก็ส่งให้รอรับได้อยู่ที่บ้านนี่เลยค่ะ
เมื่อวานนี้เขาไปส่องเลขเด็ดที่วัดเขาพระทองกันหลังจากมรดกโลกหนุนสายมูกันคึกคักอาจรวยได้นะเขาพระทองนครศรีธรรมราชนักเสี่ยงโชคไปส่องน้ำตาเทียนเสียงไทยลูกปิงปองหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ได้มา3ตัวก็กรี๊ดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวัดเก่าแก่กว่า800ปีวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดนักท่องเที่ยวไปกราบหลวงพ่อองค์ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดหลวงพ่ออานนท์เตชะธรรมโมรองเจ้าวาดร่วมทำพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตามความเชื่อและความเป็นสิริมงคลบรรดาเซียนหวยทั้งหลายสนใจกับการส่องน้ำตาเทียนบนในขันน้ำมนต์ค่ะมองเห็นหยดน้ำตาเทียนก็ตีเป็นเลขเด็ดเกาะกันอยู่หยดสองหยดไม่รู้เลขอะไรได้มาข้างบนหยดหนึ่งข้างล่างหยดหนึ่งแปดไหมมีหางมายาวๆนี่1หรือ6เนี่ยได้176มานี่ก็โอ้โหกรี๊ดสนั่นแล้วค่ะแค่ได้เลขเด็ดยังไม่รู้เลยจะใช่หรือเปล่ากรี๊ดไว้ก่อนเลยหวังว่าจะโชคดี16สิงหาคมนี้อีก2วันนะคะเรื่องราวของวัดวาอารามที่เป็นปัญหาวันนี้เล่าเรื่องพระก่อนเลยไปวัดศรีคมคำก่อนวัดพระเจ้าตนหลวงที่พะเยาเมื่อวานเขามีพิธีขอขมาพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าวาดวัดศรีคมคำพระอารามหลวงโดยเรื่องราวมันมาตั้งแต่ปี65ค่ะ3แกนนำไปปลุกระดมชาวบ้านหน้าวัด28รายไปถือป้ายขับไล่เจ้าวาดด้วยเหตุผลต่างๆนานาปรากฏเจ้าวาดไม่อยู่หรอกค่ะไปพิษณุโลกเจริญพระพุทธมนต์ที่พิษณุโลกไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นต่อมาทนายวัชระบุญปลอดวัยวัจกรฝ่ายกฎหมายของวัดทราบเรื่องดำเนินคดีเลยแกนนำ3รายมาประท้วงไล่หลวงพ่อเหรอกลั่นแกล้งโดยไม่มีเหตุแล้วก็รวมไปถึงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันแล้วก็มีข้อมูลว่าเจ้าวาดวัดศรีคมคำได้มีการเรียกคณะกรรมการประชุมตรวจสอบการเงินภายในพระธาตุจอมทองเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดศรีคมคำพระรามหลวงพอเจ้าวาดเรียกประชุมคณะกรรมการเรื่องเงินทองทองก็ทำให้เกิดความไม่พอใจจะเป็นการขัดผลประโยชน์กันไหมก็เลยมาปลุกระดมจะขับไล่เจ้าวาดพอชาวบ้านรู้ความจริงก็ไปขอขมาค่ะแต่แกนนำ3คนเนี่ยหาสำนึกไม่ผลประโยชน์หายไปไปโกหกชาวบ้านมาขับไล่พระชาวบ้านเขารู้ตัวว่าผิดไปขอขมา3คนนี้ไม่ยอมมาทนายความแจ้งความเอาผิดเลยค่ะดำเนินคดีทั้ง3รายล่าสุดเมื่อวานนี้มีรายงานว่าพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าวาดวัดศรีคมคำพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอ9อำเภอพระสังฆาธิการในระดับต่างๆผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยาภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาและชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาร่วมกันเป็นสักขีพยานเจ้าวาดก็ไม่ได้ติดใจเอาความนะ3คนที่เป็นแกนนำเนี่ยมามอบพานขอขมาเซ็นเอกสารยินยอมว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงตนมายุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังเจ้าวาดรูปปัจจุบันในเรื่องของการทำงานภายในวัดทนายวัชระบอกว่า
พอพบว่ามีการขับไล่เจ้าวาดรูปปัจจุบันตั้งแต่ปี65เนี่ยตรวจสอบคือท่านเรียกตรวจสอบเรื่องการเงินซึ่งเป็นพื้นที่สงฆ์ของวัดแกนนำ3รายก็เชื่อว่าน่าจะเกิดการขัดผลประโยชน์ขึ้นมาเรื่องของเงินบริจาคนี่แหละก็เลยมาปลุกระดมชาวบ้านทนายความก็แจ้งความเอาผิดเลยค่ะทั้ง3รายก็แถลงต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนขอขมาเจ้าวาดเพื่อให้เป็นเหตุบรรเทาโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นคดีว่าไปตามนั้นขอขมาพระท่านก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธอยู่แล้วต่อให้คารวะทำแรงขนาดไหนพระท่านก็ให้อภัยแต่สำหรับลูกน้องถ้าจะไม่เจอกันรอบนอกประมาณนี้ค่ะเรื่องของพระเรื่องของวัดนะยังไม่จบมีอีกเรื่องใหญ่ที่ขอนแก่นคือตั้งแต่ปู่ย่าตายายบุพการีเจ้าของที่ดินมอบที่ดินให้วัดแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรให้มันถูกต้องเจ้าของที่ดินที่นำที่ดินมาถวายวัดเนี่ยก็ถึงแก่กรรมไปซะแล้วลูกหลานอยู่ข้างหลังเสียดายขึ้นมาคนทำบุญคือรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แก่ชราแล้วก็จากไปแล้วที่ดินตรงนี้มันมีมูลค่ามหาศาลอยู่กลางใจเมืองติดมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้ชุมชนใกล้โรงพยาบาลทำเลทองชัดๆ20กว่าไร่ถ้าจัดสรรให้เป็นบ้านจัดสรรขึ้นมาแล้วก็ประเมินค่ากันไม่หวัดไม่ไหวหรือถ้าจะขายเผื่อว่าห้างสรรพสินค้าไหนสนใจจะซื้อขาดเพื่อดำเนินกิจการแบบยาวๆมูลค่ามันก็โหอาจจะถึงแตะพันล้านลูกหลานอยู่ข้างหลังแบ่งกันได้ทั้งตระกูลสบายไปทั้งชาติมูลค่าราคาที่ขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วพ่อบริจาคไปเป็นของวัดต้องไปหาช่องทางในการที่จะเอากลับมาเป็นของเราให้ได้ปะก่อนจะดำเนินการใดๆมันต้องมีโฉนดมาโฉนดอยู่ไหนไปแจ้งความเลยโฉนดหายทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าโฉนดอยู่กับเจ้าวาดลุงปู่ตาเอาไปถวายเจ้าวาดตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์นี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้กรณีแบบนี้ก็เคยมีเหมือนกันนะบริจาคแล้วจะเอาคืนอย่างวัดส่วนแก้วเนี่ยที่เคยเป็นข่าวมาคนหนึ่งบริจาคทายาทจะเอาคืนอย่างเงี้ยแล้วก็เอาท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ไปปิดกั้นส่งหนังสือไปที่วัดให้รื้อถอนอพยพออกไปภายใน15วันไม่งั้นจะรื้อทั้งหมดกำพงกำแพงซุ้มประตูวัดเดี๋ยวจะทุบให้ดูชาวบ้านเดือดร้อนเลยสิเพราะกำแพงวัดอะเก็บอัฐิเต็มไปหมดแล้วจะไล่ขับอับไปหิบพระสงฆ์ที่บูรณะสถานที่มากว่าเป็น10ปีจนเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ร่มเย็นน่าอยู่ทายาทของผู้บริจาคที่ดินจะรื้อซะแล้วเอาท่อซีเมนต์มาตั้งสัญจรไปมาไม่ได้พระออกไปบิณฑบาตก็ลำบากรถของวัดก็ไปไม่ได้ชาวบ้านก็ลำบากเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งรื้อค่ะ
ยกท่อไปให้หมดเพราะว่าโดยสิทธิ์กรรมสิทธิ์ครอบครองอยู่ตอนนี้ยังเป็นของวัดอยู่แล้วไปแจ้งความเท็จคัดโฉนดใหม่เนี่ยมีความผิดนะคะแจ้งความเท็จนะคราวนี้ป้าดางานเข้าไม่หยุดเมื่อวานนี้ผู้ฟังรายการคุณสรยุทธ์ไม่ได้ดูฟังโหป้าดาพูดเก่งมากค่ะหลักการและเหตุผลพร้อมทั้งข้อมูลแน่นพูดคุณสรยุทธ์อ้าปากไม่ทันพูดไม่ทันไม่มีช่องไฟอ่ะคุณนายเลิศรักบอกแม่ว่าเราพูดเร็วแล้วนะสงสัยเราคงสู้ยายคนนี้ไม่ได้อู้จริงป้าดาหรือว่านางสาวชมมณีน้อยจันบ้าแกเป็นลูกตาเฮียงตาเฮียงใช่ไหมเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งภูมิกับสถานีตำรวจภูธรขอนแก่นเปิดเผยว่าจากหลักฐานคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีบันทึกเอาไว้กลุ่มคนที่ดำเนินการปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุลยารามตามหลักฐานในคลิปประกอบกับการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันตรงกันว่านางสาวชมมณีน้อยจันหรือป้าดาวัย62ปีเป็นชาวกรุงเทพค่ะหนึ่งในบุคคลที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์และในคลิปเนี่ยพลเมืองดีบันทึกไว้มีภาพป้าดาอยู่ด้วยตลอดเลยงั้นก็เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาบุกรุกเป็นข้อหาแรกป้าดาแม้นจะไม่ได้เข้าไปกระทำการในวัดแต่พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการรบกวนสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ของวัดอย่างชัดเจนตำรวจยังทราบชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ประมาณ 5-6 คนที่มาของรถปูนและบุคคลที่นำท่อมาวางจะออกหมายเรียกมาสอบสวนและกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาไปด้วยนะขณะที่นายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นบอกว่ากลุ่มทายาทที่เป็นผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะมีนางบัวไขไปยื่นขอออกใบโฉนดทดแทนโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายนำพยาน2คนมายืนยันตามระเบียบว่าโฉนดหายจริงนำใบแจ้งความมาเป็นเอกสารประกอบคำขอแต่ภายหลังไปออกรายการโหนกระแสระบุว่าโฉนดอยู่กับพระก็คืออยู่กับเจ้าวาดนั่นคือโฉนดไม่ได้หายงานนี้แจ้งความเท็จเพราะไปให้ถ้อยคำกับเจ้าพนักงานที่ดินอาศัยอำนาจตามหน้าที่ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานส่วนจะผิดหรือไม่ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปถ้านางบัวไข่เข้าใจว่าโฉนดหายไม่มีเจตนาอาจจะไม่ผิดแต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้หายเข้าข่ายแจ้งความเท็จแล้วนางก็ไปพูดในรายการนะว่าโฉนดอยู่กับเจ้าวาดอะผู้เสียหายในกรณีนี้ก็จะมี3ส่วนค่ะเจ้าพนักงานที่ดินที่เป็นผู้รับถ้อยคำเจ้าพนักงานตำรวจที่รับแจ้งว่าโฉนดสูญหายแล้ววัดเป็นผู้มีสิทธิตามคำพิพากษาเนื่องจากผู้ยื่นคำขออ้างว่าโฉนดหายทั้งที่จริงแล้วโฉนดอยู่กับเจ้าวาดค่ะสำนักงานที่ดินต้องรอให้เจ้าวาดนำโฉนดตัวจริงมาแสดงและยื่นคัดค้านค่ะเพราะว่าเขาต้องประกาศไง30วันซึ่งก็จะถึงวันที่27สิงหาคมเจ้าวาดสามารถนำโฉนดตัวจริงมาคัดค้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ออกใบใหม่มานะอยู่ระหว่างการประกาศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาโต้แย้งหรือมาคัดค้านถ้าเจ้าว่านำโฉนดมาแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินแสดงว่าเป็นโฉนดตัวจริงไม่ได้หายพนักงานที่ดินก็จะยกเลิกใบคำขอค่ะถ้าจะออกใบแทนก็คือหายจริงๆแล้วก็ชำรุดในเมื่อไม่ได้หายนะก็ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกใบแทนค่ะก็จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องสอบสวนแล้วก็รับคำขอไปแจ้งความดำเนินคดีนี่ค่ะแล้วก็ตามหลักกฎหมายที่ดินเนี่ยถ้าวัดได้มาซึ่งที่ดินก่อนประมวลกฎหมายที่ดินปีพุทธศักราช2497เนื้อที่ไม่เกิน50ไร่ไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเนื้อที่วัดเกิน50ไร่ต้องขอแต่ถ้าวัดได้มาซึ่งที่ดินหลังประมวลกฎหมายที่ดินที่มีผลบังคับใช้ก็คือหลังจากปี2497
แม้ว่าจะเป็น50ไร่หรือน้อยกว่านั้นก็ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีได้รับมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแทนโดยเจ้าพนักงานที่ดินเห็นว่าทนายความฝ่ายวัดเนี่ยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องประเด็นดังกล่าวนะคะถ้าวัดเข้ามาดำเนินการในวันที่14สิงหาคมก็คือวันนี้นะคะสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็จะรับคำขอไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้สองฝ่ายเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันที่ดินขอนแก่นก็จะทำหนังสือไปยังกรมที่ดินส่วนกลางค่ะออกใบแทนแต่ถ้าวัดมาคัดค้านและนำโฉนดตัวจริงมาแสดงว่าโฉนดไม่ได้สูญหายทางสำนักงานที่ดินขอนแก่นก็จะยกเลิกทันทีส่วนเรื่องของกรรมสิทธิ์เนี่ยต้องดำเนินการตอนนี้ตามกฎหมายแล้วเนี่ยสิทธิการครอบครองก็ยังคงเป็นของวัดอยู่นะคะตุ๊ปดาบอกจะทุบทุบไปเนี่ยกำแพงวัดเนี่ยเขาเก็บอัฐิบรรพบุรุษไปหมดฝั่งเจ้าของที่เนี่ยก็มั่นใจว่าเขาเป็นทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิ์แล้วก็บอกว่าในเฮียงผู้เป็นพ่อเนี่ยไม่ได้ยกที่ดินให้ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งทางฝั่งป้าดาเนี่ยเขาก็โต้แย้งว่ามันเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลต้องการที่จะหาผลประโยชน์จากที่ดินฝ่ายป้าดาที่เป็นทายาทก็คือเป็นหลานแล้วนะคะเป็นรุ่นหลานแล้วนะป้าดาก็มีหลักฐานยืนยันว่าปู่เขียนไว้ว่าเงื่อนไขต้องสร้างวัดให้เสร็จแต่ว่าตาเฮียงเนี่ยยกที่ให้ปี2533ถัดมาอีกปีนึงตาเฮียงเสียชีวิตวัดยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็มาประกาศตั้งวัด27เมษายน2541แล้วประดาก็อ้างว่าเป็นทายาทโดยชอบธรรมเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินอัปเดตข้อมูลเมื่อ13กรกฎาคมปี69ชื่อเป็นของไตเฮียงเงื่อนไขไตเฮียงก็ระบุเอาไว้ในหนังสือสัญญาตกลงว่ายกที่ดินให้วัดให้สร้างวัดวัดยังสร้างไม่เสร็จจะไม่ยกที่ดินให้ถือว่านิติกรรมเป็นโมฆะแล้วตาเฮียงเขียนเมื่อปี33เสียชีวิตปี34ค่ะผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวก็ระบุว่าเป็นหนังสือสัญญาตกลง

นายเฮียงมีกรรมสิทธิ์ถือครองโฉนดเลขที่นี้นี้นี้นี้แนบโฉนดมาระบุแนวเขตไว้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างวัดมีนายเคนเป็นผู้ขออนุญาตจากทางราชการให้สร้างและตั้งเป็นวัดแล้วข้าพเจ้าจะจัดการโอนที่ดินให้แก่วัดภายในเวลาที่นายอำเภอกำหนดซึ่งข้อความที่ระบุว่าข้าพเจ้าจะจัดการโอนที่ดินให้แก่วัดเนี่ยขีดเส้นใต้เน้นคำเอาไว้ด้วยหากข้าพเจ้าไม่โอนที่ดินให้แก่วัดตามสัญญานี้ยอมให้นายอำเภอขอนแก่นและเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นบังคับฟ้องร้องข้าพเจ้าต่อไปแล้วก็ลงลายมือชื่อไว้ค่ะส่วนกรณีที่นำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกของวัดเนี่ยป้าดาบอกไม่ได้จะรังแกพระนะไม่ได้จะทำลายวัดแต่มันเป็นข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินสู้มายาวนาน20ปีในฐานะทายาทโดยชอบธรรมและขณะนี้เนี่ยก็ได้ออกโฉนดใหม่แล้วอยู่ระหว่างการทำการครบ30วันในวันที่27สิงหาคมก็จะได้โฉนดมาอย่างถูกต้องก็จะมารื้อหากวัดไม่ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกภายใน15วันสื่อก็ถามว่าอยากได้ที่ดินคืนเพราะว่ามันมีมูลค่าสูงใช่ไหมป้าดาบอกว่าสู้มา20กว่าปีแล้วราคาที่ดินไม่มีส่วนทำให้เกิดการฟ้องร้องการฟ้องร้องเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ที่มีสิทธิ์จะมีชื่อสลักอยู่ในโฉนดเมื่อผู้ถือครองเสียชีวิตย่อมตกสู่ทายาทเป็นเรื่องปกติส่วนจะนำที่ดินไปทำอะไรต่อเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วนางบัวเรียนพิมพ์ศรีนี่เป็นลูกสาวของนางเฮียงนะเป็นลูกสาวของนายเฮียงนะบอกว่าพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขายที่ดินตรงที่เป็นข้อพิพาทเนี่ย42ไร่เนี่ยแบ่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น10ไร่21ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่หัวไร่ปลายนาอีก5-6ไร่บริเวณนี้เนี่ยเป็นป่าทั้งหมดมีแม่ชีมาสร้างกุฏิประมาณ5ไร่พระมาทำเตาฟืนหลวง พ่อเนี่ยสงสารก็เลยซื้อกุฏิมาตั้งให้หลังหนึ่งก่อนจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธากันมาเรื่อยๆจนมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างวัดตรงนี้แต่ไม่ได้ยกที่ดินให้ใครคนใดคนหนึ่งจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนเอกสารครอบครองเป็นโฉนดในวันที่มาร่วมทอดพระป่าถวายเนี่ยก็นำเงินมาถวายสมัยนั้นเจ้าว่าเนี่ยเรียกเจ้าสำนักนำโฉนดที่ดินมาโชว์เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ว่าพ่อเฮียงมีเจตนารมณ์จะสร้างวัดโดยใช้ที่ดินผืนนี้ในโฉนดมาโชว์แต่ไม่ได้ให้ปรากฏทางวัดเนี่ยนำไปติดผนังเข้าไว้เหมือนกับจะประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าที่แห่งนี้จะมีการสร้างวัดแล้วก็มีขบวนการที่อยากได้ที่ดินผืนนี้มาอยู่เบื้องหลังแล้วพยายามจะฮุบทั้งหมดจนกลายเป็นข้อพิพาทไปจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งนางบัวเรียนเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่าไม่มีเงินทองไปสู้ต่อเป็นแค่ชาวบ้านจนๆแต่ต่อมาน้องดาก็คือป้าดานี่แหละค่ะเป็นหลานสาวของนางบัวเรียนเป็นหลานทางแม่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อ๋อถึงว่าป้าดาถึงได้พูดเก่งเพราะว่าเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีความรู้เรื่องนี้ก็เลยอาสามาดำเนินต่อนางบัวเรียนบอกไม่มีแรงจะสู้แล้วให้น้องดาดำเนินการและกันเพราะว่ามีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีญาติพี่น้องทุกคนก็ไว้ใจให้น้องดาซึ่งเป็นรุ่นหลานเนี่ยดำเนินการสู้ต่อไปนี่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็ออกหมายเรียกป้าดามาแล้วนะคะเพราะว่าเล่นเอารถปูนเอาท่ออะไรนะเขาเรียกท่อซีเมนต์มากั้นหน้าวัดเนี่ยเจ้าวาดก็บอกไม่เครียดนะจะไปต่อสู้ในชั้นศาลซึ่งที่ดินก็ยังเป็นที่ดินของวัดอยู่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าดุลยารามก็ยังพักผ่อนอยู่ในกุฏิเจ้าวาดค่ะชีวิตหลวงพ่อก็อยู่แบบสมถะแบกภาระมา36ปีแล้วแล้วก็พัฒนาจนที่ดินเจริญรุ่งเรืองเป็นวัดวาอารามเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านตกลงป้าดาเนี่ยจะแจ้งว่าพระบุกรุกแต่ตอนนี้ป้าดาและพรรคพวกเนี่ยโดนข้อหาบุกรุกวัดนะคะประมาณนี้แหละ

0: คือที่ดินมันมีมูลค่ามหาศาลมากเลยค่ะคุณผู้ฟังงงกันทั้งโรงพักเลยเมื่อวานนี้วินมอเตอร์ไซค์หิ้วกล่องขึ้นโรงพักบอกให้ตำรวจช่วยหน่อยเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะในเดชาเนี่ยขับรถรับจ้างเข้ามาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาแล้วก็อุ้มกล่องกระดาษเข้ามาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ค่ะข้างในมีค้างคาวแม่ไก่ขนาดใหญ่อยู่ในกล่องตำรวจงงกันทั้งโรงพักเลยค่ะในเดชาบอกว่าเจอค้างคาวแม่ไก่ตกอยู่กลางถนนบินไปต่อไม่ได้กลัวจะโดนรถทับก็เลยตัดสินใจไปช่วยเหลือนำค้างคาวใส่กล่องกระดาษแล้วก็พยายามจะติดต่อหลายหน่วยงานให้ช่วยดูแลหน่อยแต่ไม่มีใครช่วยเลยก็เลยนำกล่องมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาให้ตำรวจช่วยค้างคาวตัวนี้หน่อยเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่ปลอดภัยแล้วกันนะเขาจะได้อยู่อาศัยตามถิ่นธรรมชาติของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำอะไรได้มากกว่านี้เหตุการณ์นี้ก็เรียกรอยยิ้มแล้วก็ความแปลกใจให้กับคนที่อยู่ในโรงพักกลางดึกก็ได้เห็นน้ำใจของพี่วินละค่ะถึงแม้เป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ว่ามาผิดที่เอาไปให้กู้ภัยส่วนกู้ภัยจะไปปล่อยให้หรือเปล่าอันนี้ก็สุดความสามารถของพี่วินแล้วแต่ว่าพี่วินถือกล่องขึ้นโรงพักเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยหน่อยคือแกก็ไม่รู้จะไปไหนจริงๆนะประมาณนี้แหละกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมานะคะ6โมงเช้าที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมประกาศณวันที่14สิงหาคมภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนร้อยละ40ฝนจะตกหนักที่สระบุรีและกาญจนบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60นครนายกปราจีนบุรีฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักมากที่จันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60ระนองพังงาฝนเยอะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ60ค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปดูเรื่องราวข่าวอื่นกันบ้างอันนี้เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐก็ติดตามข่าวอันนี้เป็น6วันแล้วสำหรับการตามหาปู่และหลานที่หลงป่าเชียงม่วนจังหวัดพะเยา6วันแล้วนะคะปู่กับหลาน2คนไปเก็บเห็ดบริเวณลำธารอ่างน้ำเขตติดต่อในพื้นที่จังหวัดน่านนายอำเภอเชียงม่วนเทศมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาบุคคลสูญหายก็ได้ประชุมร่วมกันภารกิจในการค้นหานายราเมศจันแดงอายุ20ปีกับนายนักคำเหลืออายุ74ปี2ปู่หลานที่เป็นชาวอำเภอเชียงม่วนหายเข้าไปในป่าไปหาเห็ด6วันแล้วค่ะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องสุนัขดมกลิ่นโดรนจับคลื่นความร้อนหลายหน่วยงานกว่าร้อยนายแบ่งเป็นชุดๆแยกย้ายค้นหาบริเวณผืนป่าในลำน้ำในอ่างน้ำในพื้นที่ตำบลเชียงม่วนแล้วก็ลำน้ำและผืนป่าเขตติดต่อจังหวัดน่านผ่านไป6วันแล้วค่ะเขาคาดว่าจะต้องเจอตัวให้ได้แต่ว่าผ่านไป6วันแล้วคุณผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะเจอตัวในเร็วๆวันนี้แหละนี่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะ แล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้อันนี้เป็นหลวงพ่ออดุลวัดป่าดุลยารามนี่แหละหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้กลัวจะถูกแบล็กเมย์นะเพราะว่ามีหญิงลึกลับมาเคาะเรียกตอนตีสี่ยังไม่จบนะคะที่วัดป่าดุลยารามที่กำลังมีข้อพิพาทอยู่นี่แหละเจ้าวาดพระครูอดุลสารสนเทศเดินทางกลับจากการฟอกไตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นซึ่งท่านก็ไปตามที่หมอนัดทันทีที่มาถึงวัดก็มีญาติมารอพบช่วยกันประคับประคองหลวงพ่อเดินเข้ากุฏิแล้วก็มีนางนัดดาพี่สาวจะเดินเข้าไปในกุฏิพร้อมกับญาติโยมหลวงพ่อก็ตอบบอกว่าไม่ต้องกังวลเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่เวลาไม่มีตำรวจก็ยังมีโยมอุปถัมภ์ที่ดูแลใกล้ชิดตัวหลวงพ่อก็ระมัดระวังเป็นพิเศษแหละญาติโยมมาพบก็ต้องมีคนของวัดด้วยถ้ามีกิจนิมนต์เนี่ยจะไม่ไปตามลำพังเพราะว่ามีคนไม่หวังดีเคยมีผู้หญิงมาเรียกหน้าประตูตอนตีสี่หลวงพ่อก็ไม่ออกมากลัวโดนทำร้ายแล้วก็กลัวจะถูกแบล็กเมล์ทำให้เสียชื่อเสียงมากกว่านะคะตอนนี้ทางทายาทเจ้าของที่ดินเนี่ยไปแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้มาตรวจฉี่พระในวัดไปแจ้งไป4ครั้งเจ้าหน้าที่ก็มาทั้ง4ครั้งก็เหมือนกับไปปฏิบัติตามคำสั่งของฝ่ายทายาทนะจะเอาเข้าจริงก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะไม่ทำก็ไม่ได้มา4ครั้งก็ไม่เจออะไรอ่ะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจฉี่พระในวัดก็แล้วแต่เลยพระท่านก็บอกว่าอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วก็จะไม่กลัวไม่ย้ายเนี่ยค่ะหลวงพ่อท่านก็อาพาธอยู่นะคะไปฟอกไตยังยืดเยื้อเรื้อรังอีกยาวนานปิดท้ายกรณีที่มีหนุ่มโรคจิตเข้าไปอาราวาในโรงเรียนเด็กเล็กที่นนทบุรีก็จับได้แล้วนะคะบางรีมจับได้ที่ปทุมธานีแถมหัวหมอด้วยนะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในโรงเรียนเฉยๆผิดกฎหมายข้อไหนที่ไปต่อยคนขับรถเก๋งเพราะว่าโดนเขาต่อยก่อนแล้วใช้ไม้มาไล่ตีก่อนโดนเขาตีหัวบาดเจ็บเหมือนกันก็เลยต้องสู้เข้าไปในโรงเรียนก็ไม่ได้ไปพังอะไรไม่ได้ไปวายๆขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านข้ามสะพานโรงเรียนผิดอะไรอ่ะเอาหลักฐานมาสิเนี่ยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตรวจฉี่บางรีมก็สีม่วงด้วยนะคะเสพยาบ้ามาทุกวันแหละหัวหมอทุกเรื่องแล้วก็โดนจับจนได้เวลาหมดแล้วค่ะ11โมงกลับมาฟังข่าวด้วยกันอีกช่วงหนึ่งนะคะอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกัน11โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: มาใหม่ก าแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-16
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพรร้อย
9: คุณภาพน้ำและเอาผิดตามกฎหมายอีกสักครู่กับครับ
10: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
11: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
10: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
12: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แ บนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร